0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ตอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่ามีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

โอเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอ่ะท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกําลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทําให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะโอเคมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอ่ะตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมมันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับ

แบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งนั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30 วิผ่าน

0: เริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มั่นคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊ะเป็นไงบ้างครับตอนนี้
1: รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่า1กล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะทีนี้แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคืออ่ะตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊ะนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวอ่ะเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอมัสเซลนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบแพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็เขม่าท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างบอกยี่ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่คร
0: ับมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำให้แรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับ

0: ให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิบท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับพี่จ๊บพักได้ก่อนประมาณนี
1: ้โอ้รู้สึก
2: เป็นไงบ้าง
1: รอบลำตัวยุบไปแล้วตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนราบขนาดนี
1: ้อ๋อดู
0: ไทมันไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊บโอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
1: มาลุยครับ
0: ไป
1: ยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้าร
0: ู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกรงเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือโอเคครับพี่จ๊าบเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
1: ได้แต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่จ๊าบเหมือนเดิมใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊บ
1: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
0: โอเคพักครับพี่จ๊บเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่าเพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊บ
1: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
0: พูดประกันสิบล่ะเซตที่3เซตที่3เซตที่3มายกตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊บได้แบบนี้โอเคครับพี่จ๊บมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊าบทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวสั่นจังเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวล นะครับเก่งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊บค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากเข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะเข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊บโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามกันนะทำแบบพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
1: เซตที่3ก็ได้ครับพี่ต๋อครับ
3: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่าน

0: ไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3นะครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองเพราะท่านี้หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเรานี้ขวดน้ำเนาะโอเคอ่ะคนละขวดนี่นะ2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นในอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนานกับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงๆตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยครับ
2: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นอ่ะตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบอ่ะกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่2เหมือนเดิมท่าที่2เดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกแบบนี้เห็นไหมตรงแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างหลายมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมายเรา
2: จะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอ้ยยังไม่เมื่อยแล้ว2เซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพรสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชลเดอร์เพรสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะ

0: นี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเคเส้นไหนแล้ว
1: เส้นที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเรสทอลเลสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมทำด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือปน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับพี่จ๊าบสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมา active morning ของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊าบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกนะครับยืดตัวตรงจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอทกันไปเพราะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงบริเวณนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างนึงกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับข้างนะแบบนี้ถ้าสมมุติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน

0: ยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบเราพับฝ่ามือประกบกันด้านหลังแบบนี้แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอน
0: ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ตอสแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเรา Active Morning ทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสัง

9กรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะเป็ดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: นแล้ว
1: เข้าไปกันเลย
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าบาตังก้าน้าราโอป้าเรเรเรเรจังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปา

0: นี่ก็ก
1: ็ฮะรับก็ได้ปาปาตังกานาตาอปป้าเวลานิกากา
0: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาอปป้าเวลานิกากา
1: ปาปาตังกานาตาอปป้าเวลานิกากา
0: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปาตังกานาตาอปป้าเวลานิกากา
0: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
2: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
0: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อล่ะขายคอร์สอ
1: ยากสิอยากอยาก
0: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
1: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
3: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพัตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
4: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
5: นั่นสิเดินหามาตั้งนานยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
1: ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
5: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
4: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
5: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
6: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
5: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
7: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
4: ้เอาละนะ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นนะ
3: เอ๊ะอะไรเนี่ยพวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
6: เฮ้ย
7: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นทมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWN VEGETABLE homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops FIELD CROPS field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่ผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: ไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกำมาจนอันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นเลยเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะ

0: สิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
1: ครับ
2: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
2: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเรา

0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
2: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
3: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
3: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
2: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
4: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
5: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
4: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
5: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่

0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: โอ้นะครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
3: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting CLEFT GRAFTING cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you.
0: I'm fine. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gail Tachitpet. You can call me Teacher Gail. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อ

0: คุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาเรียนในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามแล้วก็วันนี้เพิ่มเติมนะคะจะมีกิจกรรมแล้วก็เกมต่างๆให้นักเรียนเล่นด้วยนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วตาก็จะมีการทบทวนค่ะเกี่ยวกับตัวเลขให้เด็กๆทุกคนนะคะ everyone นะคะ look at the screen ให้ดูที่หน้าจอและให้ดูที่หน้าจอและบอกตัวเลขค่ะทีละตัวเริ่มจากอันนี้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ทีนี้จะสุ่มค่ะจะสุ่มค่ะเริ่มจาก
1: 2 4 4 5 9
0: คราวนี้นะคะครูแก้วอยากฟังกลุ่มที่2ค่ะในกลุ่มที่2ยกมือหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบด้วยค่ะว่าเลขที่ครูแก้วจะชี้นะคะคือเลขอะไรค่ะนั่นก็คือแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเลขนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร นักเรียนปลายทางนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
1: 5
0: คือเลขอะไรคะเลข5นั่นเองต่อไปนะคะขอถามนักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางบ้างให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะคอยฟังว่าเพื่อนๆปลายทางจะตอบว่าอย่างไรเข้าใจไหมคะครูแก้วจะขอสุ่มเป็นเลขนี้ค่ะ
1: 5
0: เพื่อนๆปลายทางตอบว่าอย่างไรคะ
1: 5
0: Again please
1: 5
0: มีเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะช่วยกันคำตอบก็คืออะไรคะทุกคน5น้อยนั่นเองเลข9นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขไปแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะคือเรื่องของ know about me วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ know about me จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับตนเองนั่นเองนะคะเกี่ยวกับตนเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูคาดหวังว่านักเรียนนะคะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุซึ่งประโยคนะคะที่จะใช้เรียนไม่ยากเลยค่ะและสามารถที่จะพูดบอกอายุตนเองแล้วก็ถามอายุของเพื่อนได้รวมถึงวันนี้นะคะมีกิจกรรมแล้วก็มีเกมให้เด็กๆนะคะได้เล่นการหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ค่ะสังเกตไหมต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นแผ่นตัวเลขจะเป็นแผ่นตัวเลขนั่นเองมีตั้งแต่Number 1 to 20มีตั้งแต่1ถึงเท่าไหร่คะ
1: 20
0: มีตั้งแต่1ถึง20นั่นเองครูแก้วอยากจะลองฟังนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำได้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เลข1เลยค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
1: 2 3 4 5

0: ซึ่ง 1-20 นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะได้เรียนกันไปแล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่านักเรียนนะจะสามารถจำได้ทุกคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะสุ่มนะคะคุณครูจะสุ่มแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะเพื่อจะตอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่ค่ะครูแก้วขอสุ่มเป็นกลุ่ม1กลุ่มที่1ค่ะไหนกลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่1ยกมือนะโอเคเอามือลงกลุ่มที่1ครูแก้วจะสุ่มเป็นเลขนี้ค่ะWhat is this number? What is this number? เลขอะไรคะ เลขนี้จะได้ว่า 14 พูดค่ะ 14
1: 14
0: 14 ต่อไป Group 2 Group 2เลขนี้ค่ะ15เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Again please15เด็กๆพูดตามทุกคนค่ะ
1: 15
0: นักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะต่อไปนะคะ16 16เรียกว่าอะไรคะทุกคน
1: 16
0: ต่อไป17
1: 17
0: ต่อไปอยากฟังเสียงกลุ่ม5กลุ่มที่5บ้างค่ะกลุ่มที่5 18เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเก่งมากค่ะ
1: 18
0: 18นั่นเองต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะ19ล่ะคะเก่งมากค่ะ again please
1: 19
0: นักเรียนปลายทางนะคะ19เรียกว่าอย่างไร19เราจะเรียกว่า 19และ20 20ทุกคนพูดพร้อมกันเลยค่ะ
1: 20
0: จะได้ว่า
1: 20
0: 20นั่นเองนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจดตัวเลขนะคะแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขลงบนกระดานให้นักเรียนดูได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะอีกรอบค่ะนักเรียนอีก1รอบอ่ะพูดดังๆพร้อมกันค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10
0: เด็กๆต้องมีสตินะจ๊ะ
1: 5 2 1
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็เกี่ยวกับตนเองน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะกลุ่ม5ลองตอบเลยค่ะ
2: อายุของตัวเอง
0: โอ้เก่งมาก very good give a big hand ปรบมือให้เพื่อนค่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอายุของตนเองแน่นอนค่ะซึ่งประโยคนะคะไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยคที่สอบถามเกี่ยวกับอายุของตนเองนั่นก็คือประโยคว่าให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะซึ่งประโยคในวันนี้นะคะที่จะเรียนนั่นก็คือประโยคว่า how old are you อีกรอบนะคะ listen carefully ประโยคที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือประโยคว่าHow old are you? ฝากครูปลายทางนะคะจดประโยคนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะให้จดประโยคลงในสมุดได้เลยค่ะเด็กๆลองพูดประโยคที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่เลยค่ะทุกคนค่ะ
1: How old are you?
0: เก่งมากค่ะ How old are you? เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยครูแก้วเนี่ยมีการขึ้นเสียงสูงแล้วก็เน้นที่คำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะกลุ่มที่4นะคะเป็นการถามว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณอายุเท่าไหร่จะต้องถามว่าไงคะดานีใช้ไมค์เลยค่ะ
3: How old are you
0: เก่งมากค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะจะถามว่าอย่างไรซึ่งนะคะวันนี้มี โจทย์ให้ค่ะนั่นก็คือเลข8นั่นเองเพื่อนของเราอายุ8ขวบถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเราอายุ8ขวบจะตอบได้ว่าอย่างไรเราก็จะตอบได้ว่าแอมอะไรเอ่ย am 8 years old เราจะได้ว่า am 8 years old พูดตามค่ะ am 8 years old
1: am
0: 8
1: years old
0: เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ
1: old
0: years old
1: 8 years old
0: am 8 years old
1: am 8 years old
0: am 8 years old

0: เด็กๆนะคะจะต้องจดจำประโยคคำถามและประโยคคำตอบในวันนี้ให้ได้ค่ะต่อไปนะคะอ่ะเด็กๆครูแก้วอยากฟังกรุ๊ป1กรุ๊ป1 ask the question ให้กลุ่มที่1นะคะถามคำถามค่ะเริ่มเลยค่ะกรุ๊ป1ทุกคนค่ะ how อะไรเอ่ย
1: how old are you
0: ต่อไปต่อไปมีโจทย์ว่าเลขนี้นะจะตอบว่าอย่างไรขอกรุ๊ป2ตอบให้ฟังหน่อยค่ะตอบว่าอย่างไรคะ am
1: 7
0: old อีกหนึ่งครั้งค่ะ am 7
1: old
0: เก่งมากค่ะขออีกหนึ่งครั้งดังๆให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยค่ะใช่ไหมเลยค่ะจะตอบได้ว่ายังไงคะ
2: I am 7 years old
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมาดูข้อดีกว่านะคะข้อต่อไปครูแก้วอยากจะให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3นะคะ ask the question เริ่มค่ะ
1: how old are you
0: ดีมากค่ะต่อไปมีตัวเลขนี่ค่ะเด็กๆต้องเงียบไว้ก่อนนะคะครูแก้วจะขอสุ่มเป็นกรุ๊ป4กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบให้ฟังหน่อยค่ะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่4จะตอบว่าอย่างไรคะเด็กๆกลุ่มที่3นะคะมีไมค์ไหมเอ่ยตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไร
3: I am
0: 6 years old ใช่ไหมคะขออีกหนึ่งรอบดังๆค่ะ
3: I am you old
0: ครูแก้วอยากจะฟังอีกหนึ่งกลุ่มค่ะอยากจะฟังกลุ่ม5กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตอบให้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เสียงดังนะคะ
4: I am 6
0: years old จะได้ว่าI'm 6 years old เด็กๆพูดพร้อมกันทุกคนค่ะ
1: I'm 6 years old
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปครูแก้วอยากจะให้กรุ๊ป1กรุ๊ป5กรุ๊ป1 and กรุ๊ป5กลุ่มที่1และกลุ่มที่5นะคะ ask the questionask the question คือเป็นอย่างไรคะถามคำถามนั่นเองเริ่มค่ะกลุ่มที่5ล่ะคะถามด้วยกันค่ะถามเพื่อนๆค่ะ1 2 3 ดีมากค่ะต่อไปครูแก้วจะให้กรุ๊ป2กรุ๊ป3 and กรุ๊ป4กลุ่มที่2 3และ4ตอบค่ะตอบว่าอย่างไรคะ
1: 9
0: อีกรอบค่ะ
1: 9
0: years old จะได้ว่า am 9
1: years old
0: ใช่ค่ะฉันมีอายุ9ปีนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเราจะมีการเติม s ที่คำว่าอะไรคำว่า yeah ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะได้เวลาที่นักเรียนนะคะจะปฏิบัติกิจกรรมแล้วล่ะค่ะซึ่งกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องมีการเล่นเกมนะคะเกี่ยวกับการถามตอบอายุนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทำใบงานที่5ค่ะนักเรียนนะคะจะต้องสามารถเขียนคำตอบเพื่อบอกอายุตามตัวเลขที่กำหนดให้ในแต่ละข้อแล้วก็เติมคำที่ขาดหายไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูหน้าตาของเกมในวันนี้ที่จะให้เล่นนะคะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะใครอยากเล่นบ้างยกมือหน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำถามที่เราเรียนวันนี้คืออะไรอีกรอบค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องถามคำถาม

0: ามีตลอดในการเล่นเกมเลยซึ่งเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยจะมีเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะเครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะกลุ่มที่3เครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีชมพูนั่นเองส่วนคำตอบเป็นหน้ายิ้มแบบนี้นะคะจะอยู่ในบอร์ดเกมเรามาดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือจะต้องมีแผ่นบอร์ดเกมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะมีบัตรตัวเลขจะมีบัตรตัวเลข1ถึง12ค่ะจะมีบัตรตัวเลข1ถึง12และต่อไปนะคะก็จะมีเหรียญค่ะสามารถที่จะใช้เหรียญบาทเหรียญ5หรือเหรียญ10ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นวัตถุเล็กๆสำหรับใช้เป็นตัวเดินนะคะสำหรับใช้เป็นตัวเดินนั่นเองต่อไปนะคะมาดูวิธีการเล่นกันค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะต้องเล่นจับคู่กันกี่คนคะจับคู่กันกี่คนคะ2คนนั่นเองใช่ไหมคะกลุ่มที่4ส่วนกลุ่มที่บางคนในห้องเรียนนะคะอาจจะมีคู่ไม่ครบนะคะสามารถเล่นกัน3คนได้โดยที่สลับกันเล่นนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ ก็จะต้องมีตัวเดินหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุด start นั่นเองค่ะก็คือจุดเริ่มต้นเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดเริ่มต้นนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราก็จะต้องมีเหรียญนะคะซึ่งเหรียญนะคะวันนี้ที่เหรียญที่คุณครูนำมาใช้นะคะนั่นก็คือเป็นเหรียญ5นั่นเองค่ะเหรียญนะคะเด็กๆก็จะสามารถหาได้จากในชีวิตประจำวันเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งด้านที่เป็นหัวแล้วก็ก้อยนะคะหรือว่าเรียกอย่างว่าหางนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งสมมุตินะคะเด็กๆเนี่ยมีการเล่นการเป็นคู่ถูกต้องไหมคะเด็กๆถ้าใครนะคะทอยเหรียญถ้าใครทอยเหรียญได้เป็น heads หรือว่าหัวใครรู้จักหัวก้อยบ้างยกมือครูแก้วคิดว่าเด็กๆเล่นกันทุกวันเก่งมากค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักไหมเอ่ยดีมากค่ะกติกานะคะในการเดินบนแผ่นบอร์ดเกมแต่ละครั้งเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่อย่างนั้นเด็กๆจะปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมติเด็กๆทอยเหรียญเด็กๆทอยเหรียญได้เป็นออกหัวออกมาเป็นหัวเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะแต่หากว่าเด็กๆทอยออกมาได้เป็นหางหรือว่าก้อยนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งเด็กๆจะต้องลุกขึ้นเดินหรือว่าใช้ตัวเดินบนแผ่นบอร์ดเกมคะเราจะลุกขึ้นเดินไหมคะกิจกรรมนี้ไม่ลุกขึ้นเดินนะคะต่อไปค่ะสำคัญที่สุดค่ะเด็กๆในแผ่นบอร์ดเกมจะมีเครื่องหมายคำถามหรือว่า question mark นั่นเองถ้าหากว่าเด็กๆนะคะตัวเดินของเด็กๆไปอยู่ที่เครื่องหมายคำถามซึ่งเครื่องหมายคำถามสีอะไรจ๊ะสีอะไรคะสีชมพูเด็กๆจะต้องเป็นฝ่ายที่เป็นยังไงถามเพื่อนด้วยประโยคว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะอีกรอบค่ะถามเพื่อนว่าประโยคว่ายังไงคะดีมากค่ะต่อไปนะคะคนที่โดนถามก็จะต้องเป็นยังไงคะหยิบคนที่โดนถามนะคะก็จะต้องมีการหยิบบัตรตัวเลขค่ะซึ่งครูแก้วนะคะจะให้คู่ละ1ชุดค่ะบัตรตัวเลขครูแก้วก็จะมีการสุ่มสลับกันนะคะสลับตัวเลขกันเด็กๆนะคะจะต้องบัตรตัวเลขลงนะคะเด็กๆจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงและหยิบแผ่นด้านบนสุดและหยิบแผ่นด้านบนหรือล่างคะกลุ่มที่3ด้านบนสุดนั่นเองนะคะมา1แผ่นและตอบคำถามเพื่อนสมมุติว่าเด็กๆนะคะเป็นฝ่ายที่จะต้องตอบคำถามและเด็กๆหยิบได้แผ่นนี้ขึ้นมาหยิบได้แผ่นนี้ขึ้นมานักเรียนจะต้องตอบว่าอย่างไรคะจะต้องตอบว่าแอมอะไรเอ่ย am 3 years old

0: เด็กๆจะต้องถูกต้องค่ะมาเติมให้ถูกต้องมาพูดให้สัมพันธ์กับตัวเลขที่ตนเองหยิบได้ใครเข้าใจยกมือใครไม่เข้าใจยกมือดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเลขนะคะเด็กๆจะต้องเปิดบัตรภาพเหมือนที่ครูแก้วได้บอกเมื่อสักครู่นั่นเองแล้วก็ตอบคำถามครูแก้วได้สุ่มตัวเลขเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไหมคะต่อไปนะคะถ้าผู้เล่นคนใดถึงจุดอะไรเอ่ย finish ก็คือถึงจุดที่นะถูกต้องค่ะถ้าถึงจุด finish ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะจะเป็นผู้ชนะนั่นเองสังเกตไหมเอ่ยว่ากิจกรรมนี้ยากหรือง่ายคะ easy ไหมคะeasy มากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready?
1: Yes.
0: ดีมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกอุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเรียนแต่ละคู่นะคะกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษเด็กๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษถ้ากลุ่มไหนมีการใช้ภาษาไทยครูแก้วจะเก็บอุปกรณ์นะคะ yeah. ถ้ากลุ่มไหนพูดภาษาไทยครูแก้วจะเก็บอุปกรณ์นะคะ
2: ผ
0: ู้ค
2: นไม่เ
0: ห็
2: นหน
0: ู
2: ตรงน
0: ี้
2: ใช้กับเพื่อนไม่เห็นใช้กับผู
0: ้จบวันนี้นะคะเราก็จะใช้กระดุมนะคะวันนี้เราจะใช้กระดุมเป็นตัวเดินส่วนในฝั่งของนักเรียนปลายทางหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาตัวเดินที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะคะง่ายๆมาประยุกต์ใช้ได้แทนเลยค่ะอันนี้ส่งไปให้เพื่อนนะคะส่งไปให้เพื่อนเลยเด็กๆเมื่อได้อุปกรณ์แล้วนะคะให้เด็กๆวางตัวเดินนั่นก็คือกระดุมที่จุดอะไรเอ่ยที่จุดสตาร์ทได้เลยนะคะส่งไปให้เพื่อนค่ะใช่ตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทค่ะยังอะไรนะคะยังเราต้องวางตัวเดินที่จุดไหนก่อนจุดสตาร์ทคือสีอะไรจุดสตาร์ทคือสีอะไรคะจุดสตาร์ทคือสีเหลืองนั่นเองส่งให้เพื่อนเด็กๆจะได้รับคนละ1อันนะคะตรงนี้เล่น3คนนะคะเล่น3คนนะคนละ1อันเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทก่อนนะคะเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดเริ่มต้นซึ่งจุดเริ่มต้นของเราสีอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นของเราสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองวางที่สีอะไรวางตัวเดินของเราที่สีอะไรคะสีอะไร yellow สีอะไร yellow สีอะไร

นักเรียนผู้ใดยังไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างคะกิจกรรมนี้ใช้ภาษาอะไรใครพูดภาษาไทยเก็บคืนนะเด็กๆฟังค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆฟังค่ะครับวันปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้ง touch your head touch your head touch your shoulders close your eyes close your eyes เป็นยังไงคะ close your eyes close your eyes please หลับตานะคะเด็กๆจะต้องมีสตินะคะในการปฏิบัติกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะยังมีบางกลุ่มใช่ไหมเอ่ยโอเคนะคะเด็กๆ open your eyes open your eyes เปิดตาค่ะอย่าเพิ่งพูดก่อนนะคะเด็กๆให้ฟังคุณครูอย่างตั้งใจใช่ไหมคะสโรชาสโรชาต้องฟังคุณครูนะคะเด็กๆตอนนี้คุณครูแก้วตาบอกว่าให้เอาตัวเดินของเราซึ่งเป็นกระดุมซึ่งเป็นกระดุมวางไว้ที่จุดเริ่มต้นไหนคู่ไหนยังไม่วางเช็คจะตรวจสอบนะคะตัวเดินคุณครูแก้วให้เป็นกระดุมยังไม่ได้หรอคะส่งให้เพื่อนคู่ไหนยังไม่ได้ตัวเดินที่เป็นกระดุมบ้างคะคู่ไหนยังไม่ได้ตัวเดินที่เป็นกระดุมบ้างคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องสลับนะตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องวางที่ตัวเดินหลังจากนั้นเด็กๆแต่ละคู่จะมีเหรียญจะมีเหรียญ5วันนี้เราจะใช้เหรียญ5ในการเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆ everyone look at me ครูแก้วตาค่ะ look at me ดูที่ใครตอนนี้สายตาเด็กๆอยู่ที่ใครคะเด็กๆให้ใช้เหรียญ นะคะกลุ่มที่3ให้ใช้เหรียญฟังคุณครูนะคะให้ใช้เหรียญ นี้นะคะทอยค่ะให้เสี่ยงทายเลยว่าใครจะเป็นผู้เล่นที่เป็น A หรือใครจะเป็นผู้เล่นที่เป็น B ซึ่งนะคะเด็กๆถ้าเป็นคนที่เป็น A จะต้องเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะถามเพื่อนและคนที่เป็น B ล่ะคะต้องตอบเพื่อนซึ่งคนที่ตอบซึ่งคนที่ตอบจะต้องหยิบบัตรอายุหยิบบัตรต่อไปให้เด็กคว่ำบัตรที่มีตัวเลขอยู่ค่ะเด็กๆคว่ำบัตรที่มีตัวเลขค่ะคุณครูสุ่มให้แล้วค่ะวางลงได้เลยค่ะเด็กๆคว่ำบัตรที่มีอายุลงให้ดึงหนังยางออกนะคะยังไม่ได้อะไรเด็กๆซึ่งครูแก้วขอเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องทอยเหรียญ นะคะถ้าหากใครได้หัวทอยเหรียญได้หัวเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนเข้าใจไหมทุกวันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือสองครั้งปรบมือสองครั้งกิจกรรมนี้ใช้ภาษาไทยได้ไหมคะไม่ให้ใช้ภาษาไทยนะคะเด็กๆฟังตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงและดึงหนังยางออกไปและดึงหนังยางออกนะคะคว่ำบัตรตัวเลขลงซึ่งให้เด็กๆแต่ละคู่นะคะทอยเหรียญถ้าหากว่านักเรียนคนใดทอยมาได้เป็นหัวนะคะเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนโดยทอยอีกหนึ่งครั้งถ้าหากได้เป็นก้อยเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะ
ถ้าสมมุติทอยออกมาเป็นหัวหรือว่า heads เด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะ1ครั้งและอย่าลืมถามคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆถ้าใครถึงจุดที่เป็นจุด finish ซึ่งเป็นสีอะไรคะสีชมพูก็จะเป็นผู้ที่เป็นยังไงจะต้องจะได้เป็นผู้ชนะนั่นเองใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready โอเค let's go ไปเริ่มทำได้เลยค่ะเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะเด็กๆต้องทอยก่อนนะว่าใครจะเป็นผู้ที่เล่นก่อนหมุนเลยแสดงว่าได้หัวเล่นก่อนทอยทีนี้หนูก็ต้องเป็นก้อยนะต่อไปโอเคเดินเลยค่ะเดินคนแรกก่อนเดินหนึ่งคนคนนี้จะต้องเป็นคนตอบเพราะฉะนั้นคนนี้ถามเพื่อนเลยค่ะถามด้วยประโยคว่ายังไง How old are you หยิบบัตรภาพหนึ่งใบค่ะหยิบบัตรตัวเลขหนึ่งตัวและตอบเลยค่ะ Am 9 years oldเก่งมากอ่ะวางตรงนี้ค่ะทอยต่อเลยค่ะทีนี้คนนี้ก็ถามค่ะyes old วางไว้ดีมากทอยต่อเลยค่ะhow old are youหยิบอะไรขึ้นมาหยิบอะไรขึ้นมาหยิบบัตรตัวเลขขึ้นมา1ตัวและบอกว่ายังไง am อันนี้เลขอะไร7ตอบว่ายังไงคะ am 7 years old เก่งมากค่ะต่อไปถ้อยเหรียญค่ะได้ก้อยหรือได้หางเดินกี่ครั้ง2ครั้งเดิน2ครั้งเลยค่ะ1 2แสดงว่าเป็นคนถามใช่ไหมคะถามเพื่อนด้วยประโยคว่ายังไงดีมากเยสโซเก่งมากค่ะทำได้ไหมเอ่ยถามหรือยังถามประโยคว่ายังไงสองขวบบัตรภาพที่เราทายแล้วให้เรานำมาวางอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็มาวางตรงนี้และสลับกันถามตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะทำได้ไหมเอ่ยไหนตัวเดินอยู่ตรงโอ้อยู่ตรงนี้แล้วเร็วมากคุณครูจะให้เวลาในการเล่นอีก3นาทีนะคะคุณครูจะให้เวลาในการเล่นอีก3นาทีนะคะใกล้ถึงแล้วยังตรงนี้เหรอเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะfinish ถึงจุดสิ้นสุดแล้วยังเหรียญหายเดี๋ยวหาให้นะคะเด็กๆหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆ

clear your desk เด็กๆให้เด็ก clear your desk มาทำกิจใบงานถัดไปได้เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะหมดเวลาในการเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะคะเราจะมาทำใบงานถัดไปค่ะให้นักเรียน clear your desk ให้เด็กๆนำกิจกรรมนี้

0: ให้วางไว้ตรงนี้นะคะให้เด็กวางไว้แบบนี้นะคะ
1: ครูดูนี่มันจะปัดไปให้มันหนึบเจ้าตา
0: เด็กๆต่อไปให้เด็กนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะตอนนี้หมดเวลาในการเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะคะให้เด็กวางใบงานนะคะให้วางแผ่นเกมไว้ตรงกลางได้เลยค่ะเด็กๆเพื่อเตรียมความพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ดีมากค่ะเด็กต่อไปให้เด็กนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและเปิดไปที่ใบงานที่5ค่ะใบงานที่5จะอยู่หน้าที่12นะคะเปิดเจอหรือยังเปิดเจอแล้วนะคะเด็กๆซึ่งใบงานที่5วันนี้นะคะคำสั่งนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนดูภาพฝึกพูดถามตอบกับเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนประโยคคำตอบนะคะเพื่อบอกอายุนั่นเองค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่เจอใบงานที่5บ้างไหมคะถ้าใครแล้วให้ดูที่ใบงานได้เลยค่ะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เจอบ้างคะเด็กๆ touch your head touch your head touch your shoulders touch your shoulders ดีมากนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องมาทำใบงานที่5ใช่ไม่ใช่คะดีมากค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้ตัวอย่าง1ข้อค่ะซึ่งคุณครูนะคะชัยกรชัยกรคะเจอใบงานที่5หรือยังคะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะเพื่อน
2: ๆ
0: 12นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้ตัวอย่างนะคะ1ข้อเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าภาพนี้เป็นเลขอะไรคะ7นั่นเองเลข7นะคะประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้คือ how อะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือ how old are you เวลาตอบเด็กๆจะต้องดูที่รูปภาพนะคะว่าเป็นเลขอะไรและนำมาเติมให้ถูกต้องอย่างเช่นเราก็จะได้ว่า I'm 7 years old I'm 7 years old ซึ่งครูแก้วนะคะมีตัวเลือกค่ะมีตัวเลือกตัวเลขให้นักเรียนด้านบนนั่นเองใครคิดว่าทำกิจกรรมนี้ได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยทุกข้อยกมือหน่อยค่ะง่ายใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆไปทำได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กยกมือขึ้นนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูการทำใบงานนี้ได้ด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยค่ะ

0: สร็จเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนๆบางกลุ่มนะคะทำเสร็จหมดแล้วทุกข้อเลยค่ะเพอร์เฟกต์เก่งมากค่ะสุดยอดเลยเรียบร้อยยังแสดงว่าวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยเข้าใจประโยคคำถามและประโยคคำตอบอย่างดีนะคะนักเรียนจึงสามารถทำใบงานได้นั่นเองค่ะเราก็ต้องเติมลงไปสิลูกอะไรนะ
1: ตรงน
0: ี้
1: มีจ
0: ุ
1: ด
0: อ๋อเพิ่มลงไปให้เขาหน่อยลูกเพิ่มลงไปให้เขาหน่อยแล้วเวลาอีก

าทีในการทำใบงานนี้นะคะทุกข้อหรือยังทุกข้อหรือยังต้องเติมให้เป็นยังไงมีบางส่วนยังขาดหายอยู่เลยใช่ไหมคะมีบางส่วนยังขาดหายอยู่เลยใช่ไหมคะแอมน้อยคำไหนขาดไปคำไหนขาดไป

เด็กๆจะต้องสังเกตในแต่ละข้อนะคะว่ามีคำศัพท์บางคำด้วยที่ขาดหายเด็กๆก็จะต้องเติมลงไปให้หมดเลยเด็กๆหมดเวลาแล้วนะคะในการทำใบงานนี้ไหนนักเรียนคนใดยังทำไม่หมดทุกข้อบ้างคะยกมือหน่อยค่ะครูแก้วให้เวลาอีก1 นาทีนะคะ one more minute ให้เวลาเพิ่มอีก1 นาทีค่ะ

มีนักเรียนปลายทางคนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยถูกต้องทุกข้อบ้างไหมคะมั่นใจในคำตอบตนเองได้เลยนะคะเพราะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่นก่อนเนาะ

0: หนูทําทุกข้อหรือยังทําทุกข้อแล้วนะคะหมดเวลาในการทําใบงานนี้ค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1ได้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่มั้ยคะไหนลองตอบให้คุณครูดูหน่อยค่ะต้องตอบว่ายังไงคะ M 7 years old เก่งมากนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะทำถูกต้องนะคะให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆจะได้คำตอบว่ายังไงคะ am 9 years old ไหนใครถูกต้องบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะดีมากค่ะและนักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3จะได้ว่าอย่างไรคะนักเรียน am 10 years old นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4จะได้ว่าอย่างไรคะ am 8 years old ดีมากค่ะจะได้ว่า am 8 years old นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าประโยคในวันนี้นะคะเราเรียนประโยคว่ายังไงคะ How old are you อีกรอบค่ะ
1: How old are you
0: ใช่เลยค่ะเด็กๆถ้าสมมุติว่าอายุ5ปีฉันอายุ5ปีจะตอบได้ว่ายังไงคะ I'm 5 years old แต่ถ้าอายุ8ปีล่ะคะแล้วถ้า7ปีล่ะคะ
1: I'm
0: 7 years old เก่งมากค่ะและถ้าอายุ9ปีล่ะคะ
1: I'm 9 years old
0: ดีมากค่ะ I'm 9 years old นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆวันนี้ใครเข้าใจบทเรียนนี้อย่างทุกอย่างเลยยกมือให้ดูหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้เข้าใจเรื่องนี้ไหมคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ parts of your body จะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆจะต้องติดตามและสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่6ค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะ

Thank you, everyone. See you later. Goodbye.

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับผมอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้มาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากจ่ายเงินสดแม่ค้าควรรับเงินทางไหนดีที่สุดไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางไงค่าธรรมเนียมนี่มันก็เนาะเราไปกินอาหารที่ไหนแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเขาชาร์จเราเพิ่ม 3% นี่เราก็จะรู้สึกว่า มันเอาเปรียบกันหน้าดูเลยนะฮะแต่นี่จากมุมของลูกค้าแต่มุมนี้เป็นมุมของคนที่จะต้องรับเงินนะแล้วก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารจ่ายให้กับ เจ้าของช่องทางต่างๆเช่นก็มีธนาคารจะมีบัตรเจ้าของบัตรเครดิตนะครับเจ้าของเกตเวย์นะหรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราไปขายของด้วยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ลูกค้ามันแฟกเมนต์ครับแฟกเมนต์หมายถึงว่ามันแตกละเอียดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันกับการเงินวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารับอะไรมันอยู่ที่ว่าลูกค้ามีอะไรที่จะจ่ายเรานะครับสรุปง่ายๆคือเราต้องรับหมดครับและอย่าไปมองแค่ค่าธรรมเนียมครับต้องไปมองที่ประสบการณ์ลูกค้าที่เราจะได้มาไปดูว่าลูกค้าใช้อะไรเยอะที่สุดนะในทางกลับกันนะครับเวลาที่เรา provide แบบนี้ไปแล้วเนี่ยสมมติเรามีช่องทางการจ่ายเงิน10ช่องทางเนี่ยโอ้โห10ช่องทางเรามาดูซิลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเวลาที่เราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราจะไปคุยกับใครเช่นถ้ามีบัตรเครดิตคนนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เนี่ยลูกค้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เยอะมากเลยดังนั้นเวลาคุณจะขยายธุรกิจเนี่ยคุณก็ไปคุยกับบัตรเครดิตตรงนี้ครับนะครับไป expand บางอย่างกับเขาได้ไปคุยกับเขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทุกคนอ้าแขนให้กับ SME ทุกคนครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกที มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าคำถามคือวันนี้คุณจะทำยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งนะครับใครที่ขายของออนไลน์เนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่จะ drop off เลยนะเพราะนั้นถ้ามันไม่ง่ายไม่เยอะไม่เรียบง่ายเพียงพอนะฮะลูกค้าจะตัดสินใจไม่ซื้อแบบเสี้ยววินาทีเลย
1: Oh, no.
0: เพราะฉะนั้นเปิดช่องทางเยอะๆครับขอบคุณครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดวันนี้นักเรียนน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรนักเรียนลองทายทั้งต้นทางและปลายทางลองทายสิครับน่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรลูกวันนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของการนับนั่นเองนะครับวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องใช้การนับบอกจำนวนและแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 นะครับ2นักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้พูดคุยได้นะครับออกมานำเสนอได้นั่นเองนะครับวันนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนมาให้นักเรียนทุกคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกันนะครับกิจกรรมทบทวนนั้นเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการนับเพื่อบอกจำนวน

0: ของสิ่งต่างๆว่าแต่เราจะนับเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียนรู้จักไหมเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรนะลูก
1: โซ
0: ่ใช่ไหมคุณครูมีถุงบรรจุโซ่อยู่ทั้งหมด10ถุงด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละถุงจะมีโซ่บรรจุอยู่นะจำนวนเท่าๆกันทุกถุงเลยนะครับว่าแต่ในแต่ละถุงมีโซ่ทั้งหมดกี่อันคุณครูร้อยเป็นเส้นๆไว้ด้วยนะใครจะออกมาช่วยนับได้บ้างเอ่ยเอามือจับหูจับแขนจับไหล่โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาโยกโยกโยกโยกเรามาลูกปานิดามามานิดาช่วยครูนับหน่อยนะมาตรงนี้เลยลูกแกะออกจากถุงเดี๋ยวเพื่อนๆ นับไปพร้อมๆกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะออกมาเลยทีละ1เส้น1เส้นนี้มีจำนวนโซ่กี่อันลองวางแล้วก็ลองนับดูสิลูกว่ามีโซ่ทั้งหมดกี่อันใช้อันนี้นับพร้อมกันลูก1 2 3 4 56 7 8 9 10มี10อันใช่ไหมเส้นถัดไปมีจำนวนเท่ากันไหมลองวางเทียบกันสิวางเทียบกันสิเท่ากันไหมลูกเท่ากันแสดงว่าเป็นกี่สิบแล้วลูกตอนนี
1: ้
0: 20ใช่ไหม20เอามานับต่อเลยเท่าไหร่ลูก30วางลงไปให้สวยงาม40 40นะถัดไปลูก50 50นะ60วางลงไป70 70 80นะ80แล้ว
1: 90
0: 100 100 10 10หรือ100นั่นเองนะครับแสดงว่า1ถุงมีโซ่กี่อันลูก
1: 100
0: อันนะครับแล้วถ้าทั้งหมด10ถุงล่ะเราจะต้องนับทีละเท่าไหร่ลูก
1: 100
0: นับทีละ100เมื่อสักครู่นี้นะครับถุงที่1มี100ถุงที่2เป็นเท่าไหร่ช่วยเพื่อน200นะถุงที่3ล่ะ300ถุงที่4 400ถุงที่5 500ถุงที่6600ถุงที่7 700นะถุงที่8 800ถุงที่9 900ถุงที่10 1,100หรือ1,000นั่นเองนะครับเยี่ยมมากๆนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาที่เรานับของที่มีปริมาณหรือจำนวนมากๆนะครับเราก็อาจจะต้องนับทีละ100ในกรณีที่ทุกถุงนะมีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับการนับในครั้งนี้ยากไหมลูก
1: ไม
0: ่ยากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจากเมื่อสักครู่นี้นะเรานับโซ่ได้ทั้งหมดกี่อันลูกมีทั้งหมดกี่อันนะ 1,000 เราจะแสดงจำนวนโซ่ด้วยตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรนักเรียนต้นทางและปลายทางลองออกมาเขียนสิครับว่า 1,000 หรือ100สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรเอามือจับหูครับจับแขน จับไหล่ยกยกยกยกยกยกยกยกเอามาดาเนียมาเร็วมากนะครับเขียนให้ครูดูหน่อยนะว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิก 1,000 เขียนอย่างไรนะครับเขียนตรงนี้ข้างๆ 1,000 นะตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะ 1,000 นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมดูนะว่าถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับจะเห็นว่า 1,000 จะมีเครื่องหมายอะไรขั้นด้วยเอ่ยระหว่างเลขโดด1และ0มีอะไรขั้นนะเครื่องหมายเขาเรียกเครื่องหมายอะไรนะลูกเครื่องหมายจุลภาคนะครับเครื่องหมายจุลภาคนะหรือภาษาอังกฤษก็คือคอมม่านั่นเองนะครับมีเครื่องหมายจุลภาคขั้นนะเยี่ยมมากปรบมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมาก 1,000 นะครับตัวเลขไทยล่ะลองเขียนกลางอากาศพร้อมกันตัวเลขไทย 1,000 เขียนอย่างไรลองดูสิเด็กๆ เขียนถูกไหม 1,000 ถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ูกต้องนะและสุดท้ายเลยตัวหนังสือใครออกมาเขียนให้ได้บ้างนะจับแขนจับไหล่โยกโยกโยกโยกยกมาเรามาออกมาเลยมาเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับ1,000เขียนอย่างไรเขียนตรงนี้ได้เลยลูกตรงนี้1,000 1,000จะถูกต้องไหมนะ 1,000 พอผ่านนักเรียนปลายทางหวังว่าคงเขียนกันได้อย่างถูกต้องนะครับคำว่า 1,000 นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนนอเยี่ยมมาก 1,000 นะครับเขียนได้ในลักษณะนี้เลยนะถูกต้องนะครับ 1,000 เยี่ยมมากนะกิจกรรมถัดไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำเป็นคู่นะเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับรบกวนจับคู่เลยนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยจับคู่ให้กับนักเรียนด้วยนะครับกิจกรรมนี้ให้นักเรียนทำอะไรนะครับให้นักเรียนจับคู่และรับบัตรภาพแผ่นตารางร้อยแล้วเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนบัตรภาพนั้นเป็นอย่างไรมาดูตัวอย่างกันนะเช่นบัตรภาพนี้นะครับมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกแผ่นตารางร้อย1แผ่นแสดงกี่ร้อยนะแสดง100แสดงว่าเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกใช้เลขโดดอะไรบ้าง1 0 0ใช่ไหมอ่านว่า100นะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยลักษณะนี้และตัวหนังสือ100แบบนี้นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนได้บัตรภาพจากคุณครูไปนะให้นักเรียนช่วยกันดูว่าภาพแผ่นตารางร้อยนั้นมีกี่แผ่นแสดงกี่ร้อยและเขียนแสดงออกมาเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนเข้าใจคำสั่งไหมครับเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมนักเรียนเตรียมดินสอให้พร้อมนะ ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับรบกวนครูปลายทางแจกให้กับนักเรียนด้วยนะครับบัตรภาพของครูแผ่นใหญ่นิดหนึ่งนะจะได้เห็นชัดเจนนะครับเวลาออกมานำเสนอช่วยกันนะลูกสองคนเราได้ไหมคนเดียวได้นะขั้นแรกนักเรียนจะต้องสังเกตก่อนว่าแผ่นตารางร้อยของเรามีกี่แผ่นใช่ไหมถ้ามี1แผ่นก็แสดง100นะครับมี2แผ่นแสดง200มี3แผ่นก็แสดง300เมื่อนักเรียนนะครับทราบแล้วว่าแผ่นตารางนั้นแสดงจำนวนใดเราก็สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แทนจำนวนนั่นก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือสามารถเขียนลงไปในบัตรภาพได้เลยนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางจะทำกันได้นะครับทำได้ไหมลูกสองเยี่ยมมากเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบของตนเองนะทบทวนดูอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเรานับแผ่นตารางถูกไหมว่ามีกี่แผ่นแสดงกี่ร้อยและเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกหรือตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ถูกต้องไหมเขียนผิดให้นักเรียนใช้ยางลบลบให้สะอาดนะแล้วค่อยเขียนใหม่นะครับนักเรียนระวังในเรื่องของการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกของตัวเลข0นะครับตัวเลข0แบบฮินดูอารบิกกับตัวเลข0ไทยแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวเลข0ฮินดูอารบิกจะสูงๆผอมๆนะเหมือนคนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเลขไทยที่เป็นตัวเลข0นะครับจะอ้วนๆเตี้ยๆนิดนึงนะครับจะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นระวังข้อสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับสำหรับใครที่ได้ 1,000 นะสมมตินับออกมาแล้วได้แสดงจำนวน 1,000 นะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนเครื่องหมายจุลภาคขั้นด้วยนะขั้นระหว่างเลขโดดตัวเลข1นะครับและ0นะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับเสร็จหรือยังเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จบ้างใครเสร็จแล้วตัวตรงใครเสร็จแล้วตัวตรงใครพร้อมที่จะนำเสนอบ้างยกมือเยี่ยมมากนะครับเอามือลงใครได้แผ่นตารางร้อยสองแผ่นใครได้แผ่นตารางร้อยสองแผ่นออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับแผ่นตารางร้อยสองแผ่นใครออกมา ออกมาเลยแผ่นตาราง102แผ่นนะ

0: ออกมาพร้อมไมค์ด้วยนะครับออกมาเลยออกมาเลยทั้งคู่มาเร็วแผ่นตาราง102แผ่นแผ่นตาราง102แผ่นอ่ะชูให้เพื่อนเห็นหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูของเพื่อนว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมอ่ะคู่แรกของเธอก่อนนะของเราก่อนลูกอ่ะได้แผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
1: 2แผ่นค่ะ
0: 2แผ่นไหนนับให้เพื่อนดูหน่อยสินับให้เพื่อนดูหน่อยนับให้เพื่อนดูหน่อยเด็กๆนับพร้อมกันนับพร้อมกันมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 2แผ่น
0: 2แผ่นแสดงกี่ร้อย
1: 200
0: เพื่อนเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับตัวเลขไทยละลูกถูกต้องและตัวหนังสือถูกไหมถูกต้อง200ในลักษณะนี้อ่ะถูกต้องนะครับปรบมือให้คู่นี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากมาดูซิเหมือนกันไหมของเรา200เหมือนกันไหมลูก
2: เหมือนก
0: ัน
2: คร
0: ับ เหมือนของเพื่อนไหมเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะ2แผ่นแสดงกี่ร้อยนะ
2: 200ครับ
0: 200ดูผลงานของเพื่อนบ้างนะ200นะครับถูกต้องไหมลองชี้ให้เพื่อนดูซิผลงานของตัวเองใช้นิ้วชี้200เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยล่ะแบบนี้นะครับและตัวหนังสือถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะอันนี้ปรับแก้ตัวเลขศูนย์ฮินดูอารบิกนิดนึงนะให้กลมกว่านี้นิดนึงนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้ทั้ง4คนครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวถัดไปถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ของเพื่อนไปอีก1แผ่นเป็นกี่แผ่นเป็นกี่แผ่น3แผ่นใครได้แผ่นตาราง100 3แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนครับฮะแผ่นตาราง100 3แผ่นอย่างรวดเร็ว5 4 3 2 1ลองดูสิแผ่นตาราง100มีกี่แผ่นนักเรียนครับมีแผ่นตาราง100กี่แผ่น3แผ่นใช่ไหมครับแล้วแสดงกี่ร้อยลูก3แผ่นแสดงกี่ร้อย3แผ่นแสดงกี่ร้อย
2: 300
0: ดังๆสิเท่าไหร่ลูกแผ่นตาราง100 1แผ่นแสดง100ใช่ไหมแผ่นตาราง100 2แผ่นแสดง200ถ้าแผ่นตาราง100 3แผ่นละลูกแสดงกี่ร้อยแสดงกี่ร้อยลูกช่วยเท่าไหร่ช่วยกันตอบได้ไหม300นั่นเองนะครับ300นะสามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ยังไงไหนชี้เพื่อนดูหน่อยสิชี้เพื่อนดูหน่อย300ตัวเลขฮินดูอารบิกอันไหน300แบบนี้นะครับตัวเลขไทยละลูกถูกต้องไหมต้นทางและปลายทางถูกต้องนะครับและตัวหนังสือละลูก300ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับ300แบบนี้นะเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเข้าที่นะถ้าครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นเป็นกี่แผ่นครับ
1: 400
0: เป็นกี่แผ่น
1: 400
0: 4แผ่นนั่นเองนะครับใครได้แผ่นตาราง100 4แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนแผ่นตาราง100 4แผ่นจะดูแนวแผ่นตาราง100 4แผ่นไหมแผ่นตาราง100 4แผ่นแสดงกี่ร้อยครับทั้งต้นทางและปลายทาง
1: 400
0: แผ่นตาราง100 4แผ่นแสดงกี่ร้อย
2: 400
0: 400นะครับ400เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกยังไงไหนชี้ให้เพื่อนดูซิเขียนแบบนี้นะครับ400นะ400แบบนี้นะครับตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วลูกและตัวหนังสือตัวหนังสือ400แบบนี้เยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าคู่ที่2นะจะได้จำนวนตรงกันไหมนะเราได้แผ่นตาราง100 4แผ่นเหมือนกันแสดงกี่ร้อยลูก
2: 400ค่ะ
0: 400ไหนลองนับทีละ100ให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับสิ

0: 100 200 300 400
1: เยี่ยมมากนะครับนับทีละ100ใช่ไหมเขียนเป็นตัวเลขคินดูอาราบิกเหมือนเพื่อนไหมลองชี้เพื่อนดูหน่อยสิของตัวเอง400นะครับเยี่ยมมากอ่ะตัวเลขไทยล่ะลูกถูกต้องนะครับและตัวหนังสือลูก400เยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้ทั้ง2คน2คู่นี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับ4คนนี้นะถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นจะมีแผ่นตารางทั้งหมดกี่แผ่น5แผ่นนะครับมีแผ่นตาราง105แผ่นใครที่มีแผ่นตาราง105แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนอย่างรวดเร็วแผ่นตาราง105แผ่นนะครับรวดเร็วนะรวดเร็วนะวันใหม่นัดรินีมานัดรินีมาเก็บออกมานิดนึงคู่นี้มาถึงก่อนต้องให้คู่นี้ก่อนของเรามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกวันใหม
2: ่
1: 5แผ่นลองนับให้เพื่อนดูหน่อยสิว่าแสดงกี่ร้อย
2: 1 2 3 4 5
1: อ๋อนับ5แผ่นแสดงกี่ร้อยลูก
2: 500ค่ะ
1: 500หรือเราอาจจะนับยังไงลูก100ใช่ไหม200 300 400 500แบบนี้ก็ได้นะครับเอ้าแล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกยังไงลูกชี้เพื่อนดูหน่อยของตัวเอง500นะครับไหนชี้เพื่อนดูหน่อยตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขฮินดูอาราบิกอยู่ไหนตัวเลขไทยแล้วลูกตัวเลขไทยตัวหนังสือได้ไหม500นะครับเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคู่ที่2นะคู่ที่2ได้แผ่นตารางเหมือนเพื่อนเลยนะครับแสดงจำนวนกี่ร้อยลูกแสดงจำนวนกี่ร้อย
0: 500ค่ะ
1: แสดงจำนวน500นะครับแสดงว่ามีแผ่นตารางกี่แผ่น500 5แผ่นไหนตัวเลขฮินดูอาราบิกของเราเหมือนเพื่อนไหม500นะครับ500ต้องนะตัวเลขไทย500ในห้องต้นทางเพื่อนทำถูกไหมลูกถูกนะและตัวหนังสือและลูก500ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากนะครับอ่ะปรบมือให้4คนนี้หน่อยเยี่ยมมากนะรวมด้วยช่วยกันและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตารางไปอีก1แผ่นแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นนะจะมีแผ่นตารางทั้งหมดกี่แผ่นลูกมีแผ่นตาราง100ทั้งหมดกี่แผ่นลูก6แผ่นใครมีแผ่นตาราง6แผ่นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนออกมาเลยรวดเร็วนะครูนี้ออกมาก่อนมายืนตรงนี้เลยลูกของเรามีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก
0: 6แผ่น
1: 6แผ่นแสดงกี่ร้อย
0: 600
1: นับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมนับทีละ100เพื่อนดูหน่อย
0: 100 200 300 400 500 600
1: อ๋อครบเลยนะครับ600เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกยังไงลูกใช้เลขโดดอะไรบ้าง6กับ
0: 0
1: อ๋อใช้ตัวเลขโดด6แล้วก็เขียน0อีก2ครั้งนะครับในลักษณะนี้และตัวเลขไทยล่ะลูกไหนเอ่ยตัวเลขไทยชี้ให้ครูดูหน่อยตัวเลขไทยตัวเลขไทยนะตัวเลขไทยนะครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเพื่อนเขียนถูกไหมถูกต้องนะครับและตัวหนังสือแล้วลูก600นะถูกต้องนะแต่อาจจะชิดไปนิดนึงนะครับอาจจะแก้ไขให้สวยงามกว่านี้นะอันนี้ก็ดีแล้วแต่ทำให้มันดีเยี่ยมไปเลยนะครับเยี่ยมมากนะอ้าวคู่นี้นะคู่นี้ได้แผ่นตาราง100เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมแล้วเหมือนผลงานของเพื่อนไหม
2: เหมือนครับ
1: เหมือนกันเลยเหมือนกันยังไงอ่ะบอกครูหน่อยสิเหมือนกันยังไงลูกมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นมีแผ่นตาราง100กี่แผ่น
2: 6แผ่นครับ
1: อ๋อมีแผ่นตาราง106แผ่นเหมือนกันแสดงกี่ร้อย
2: 600คร
1: ับ อ๋อแสดง600ใช่ไหมแล้ว ตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วอ่ะไหนคุณครูขอดูหน่อยตัวเลขฮินดูอารบิกไหนตัวเลขฮินดูอารบิกชี้คุณครูดูหน่อยอ๋อนี้600ใช่มั้ยตัวเลขไทยล่ะลูก600เยี่ยมมากและตัวหนังสือ600เห็นมั้ยอ่ะผลงานกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นดูของเพื่อนเห็นมั้ยเพื่อนเขียนตัวหนังสือไม่ค่อยติดกันเนี่ยไปแก้ไขให้เหมือนของเพื่อนนะของเราก็เยี่ยมแล้วนะเยี่ยมทั้ง4คนเลยเยี่ยมมากอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นจะมีแผ่นตาราง100กี่แผ่น7แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนครับใครมีแผ่นตาราง107แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนเนี่ยของเรามีแผ่นตาราง100กี่แผ่นนะ
3: 7
1: แผ่นใช่ไหมครับแสดงกี่ร้อยลูก
3: 700
1: แสดง700นะไหนลองนับทีละ100เพื่อนดูหน่อย
3: 100 200 300 400 500 600 700
1: 700พอดีนะได้700แล้วเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าอะไรนะสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนจำนวนเราเรียกว่าตัวอะไรนะ
3: ต
1: ัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างนะลูกตัวเลขฮินดูอาราบิกใช่ไหมไหนเราเขียนยังไง700ชี้เพื่อนดูหน่อยเขียนแบบนี้นะ700นะครับตัวเลขไทยละลูกเยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่า7ตัวเลขไทยเห็นไหมอยากจะไม่ถึงเส้นบรรทัดล่างนะสังเกตดีๆนะครับและตัวหนังสือ700เพื่อนเขียนถูกต้องไหมนักเรียนเพื่อนเขียนถูกต้องไหม700ลูกถูกต้องนะครับแต่อาจจะลบให้สะอาดนิดนึงนะแล้วก็เขียนให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าให้ดีเยี่ยมกว่านี้นะต้องลบให้สะอาดก่อนแล้วก็เขียนใหม่นะลูกนะเยี่ยมมากอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อย700ทบทวนถ้ามีแผ่นตาราง100 7แผ่นแสดงกี่ร้อยนะ700ใช่ไหมลูกและถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นจะมีแผ่นตาราง100ทั้งหมดกี่แผ่นกี่แผ่น8แผ่นนะใครมีแผ่นตาราง100 8แผ่นยกมือออกมาหน้าชั้นเรียนมาแผ่นตาราง100 8แผ่นแผ่นตาราง100 8แผ่นนะยิ้มมาแต่ไกลเลยเยี่ยมมากแสดงว่ามั่นใจที่จะนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูใช่ไหมมีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูก8แผ่นแสดงกี่ร้อยลูก
0: 800ค่ะ
1: 800อ่ะนับให้เพื่อนดูหน่อยได้ไหม800ยังไง
0: 100 200 300 400 500 600 700 800
1: อ๋อเยี่ยมมากแล้วเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมเขียนยังไงลูก800ลูกชี้เพื่อนดูหน่อยได้ไหมอ๋อใช้ตัวเลข8ใช่ไหมแล้วก็ตัวเลข0อีก2ครั้งใช่ไหมลูกแล้วตัวเลขไทยล่ะไหนชี้เพื่อนดูไหนอันไหนเลขตัวเลขไทยลูกเยี่ยมมากและตัวหนังสือแล้วลูกตัวหนังสือ800แบบนี้นะครับถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะประมือให้เพื่อนหน่อย800และถ้าคุณครูเพิ่มแผ่นตาราง100ไปอีก1แผ่นเป็น9แผ่นใช่ไหมแสดง900นั่นเองนะครับใครมีแผ่นตาราง100 9แผ่นออกมาหน้าชั้นเรียนมาเร็วมาเร็วอย่างรวดเร็วนะยิ้มมาแต่ไกลอีกเช่นกันแสดงว่าพร้อมที่จะนำเสนอมากใช่ไหมเยี่ยมมากๆนะครับเราของเรามีแผ่นตาราง100กี่แผ่นลูกแผ่นตาราง100กี่แผ่นใช่ไหมตอบเลย
0: 9แผ่น
1: 9แผ่นใช่ไหมครับไหนแล้วเราแสดงจำนวนเท่าไหร่อ่ะ
4: ทีละ100อ๋อ
1: นับทีละ100อ่ะนับให้คุณดูหน่อย
0: 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1: จากที่เพื่อนนับเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะนับ100ก่อนนะ100นะครับแต่นับแบบเราก็ได้นะแต่ก็อยากให้นับให้ถูกต้องที่สุดนะก็เป็น100 200นะครับเยี่ยมมาก900แสดงตัวเลขฮินดูอารบิกได้ยังไงลูกไหนชี้เพื่อนดูหน่อยแบบนี้นะครับและตัวเลขไทยล่ะลูกแบบนี้นะเยี่ยมมากและตัวหนังสือ900แบบนี้นะครับจะเห็นว่า

0: ตัวศูนย์ตัวเลขฮินดูอารบิกกับตัวเลขไทยเห็นไหมแตกต่างกันเยี่ยมมากๆนะครับแต่เด็กๆอาจจะต้องลบให้สะอาดกว่านี้เนาะอันนี้ดีแต่อยากให้มันดีเยี่ยมไปเลยนะครับก็ต้องลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งนะลูกนะมาดูของเพื่อนอีกหนึ่งคนเดี๋ยวครูถือให้เดี๋ยวครูถือให้อันนี้แสดงกี่ร้อยลูก
1: 900
0: เนาะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกยังไงไหนชี้เพื่อนดูหน่อยแบบนี้เยี่ยมมากตัวเลขไทยละลูกถูกต้องไหมเพื่อนเขียนถูกไหมลูกถูกนะและตัวหนังสือละลูก900อาจจะต้องเขียนให้ชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะครับชัดเจนกว่านี้นิดนึงนะ900นะครับถูกต้องนะโดยรวมแล้วถูกต้องทั้ง3คนปรบมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากกลับนั่งที่นะทางครูเพิ่มแผ่นตารางร้อยไปอีก1แผ่นเป็นกี่แผ่นเป็น10แผ่นนะครูยังไม่ได้บอกว่าเป็น 1,000 นะไหนใครมีแผ่นตารางร้อย10แผ่นรอลุ้นนะว่าเป็น 1,000 หรือเปล่าอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วเมื่อสักครู่นี้อ่ะเราก่อนมีแผ่นตารางร้อยทั้งหมดกี่แผ่นลูก
2: 10แผ่นค่ะ
0: 10แผ่นสักกี่ร้อยลูก
2: 1,000ค่ะ
0: อ๋อแสดง 1,000 ไหนเราลองนับยังไง
2: นับทีละ100
0: นับสิ
2: 100 200
0: นิ้วชี้นิ้วชี้ด้วย
2: 100 200 300 400 500 600 700 900
0: 700แล้วอะไรต่อนะเด็กๆจะเห็นว่าตอนนับ900เราอาจจะต่อเป็น10,000ก่อนนะ10,000หรือ 1,000 นั่นเองถูกต้องแล้วนะลูก10,000หรือ 1,000 ใช่ไหมครับอ่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกยังไงลูก 1,000 จะดูว่าลืมเครื่องหมายไหมนะ 1,000 เขียนถูกต้องไหมเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูก 1,000 ถูกต้องนะครับตัวเลขไทยละลูกไหนชี้เพื่อนดูหน่อยตัวเลขไทยแบบไหนแบบนี้นะครับและตัวหนังสือแล้วลูกเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเยี่ยมมาก 1,000 นะอ่ะมาดูอีกคู่หนึ่งไหนเราได้เท่าไหร่ลูก
3: 1,000
0: อ๋อแผ่นตารางทั้งหมดแสดง 1,000 เหมือนเพื่อนเลยใช่ไหมไหนตัวเลขฮินดูอารบิกของเราไม่ลืมเครื่องหมายจุลภาคนะเยี่ยมมากเลยนะครับตัวเลขไทยแล้วลูกถูกต้องและตัวหนังสือ 1,000 เพื่อนนำถูกไหมลูกถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมทั้ง4คนเลยนะครับกลับนั่งที่ได้นะคุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกรอนักเรียนอยู่นะครับนั่งที่ให้เรียบร้อยนะต่อไปนะครับจะให้นักเรียนมาช่วยกันนับและบอกจำนวนตามแผ่นตารางหน่วยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางร้อยต่อไปนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีแผ่นตารางร้อยอย่างเดียวใช่ไหมรอบนี้มีแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนักเรียนครับแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดให้คิดในใจให้คิดในใจทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับคิดในใจไว้เลยแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนใดเอามือจับหูจับศีรษะยกเดาใช้ไม้ตอบเลยลูกแสดงจำนวนใด
4: 213ค่ะ
0: 213ถูกต้องไหมมาดูนะจะเห็นว่ามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก2แผ่นแล้วก็นับ100 200ใช่ไหมแสดงว่าแผ่นตารางร้อยแสดง200มีแผ่นตาราง10กี่แผ่นลูก1แผ่นแสดงกี่10 110นะมี200กับ110แล้วนะต้องนับแผ่นตารางอะไรอีกนะแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมมีกี่หน่วยลูก3หน่วยนั่นเอง200กับ110กับ3หน่วยรวมเป็น213สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้เป็น213แบบนี้นะครับและตัวเลขไทยนะ213

0: และตัวหนังสือ213แบบนี้ยากไหมลูก
1: ยาก
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากอ้าวลองทดสอบดูนะรอบนี้เดี๋ยวครูจะซูมออกมาเขียนนะคุณครูจะซูมออกมาเขียนนะให้คิดเลย

0: เยี่ยมมากเลยดาเนียดาเนียอีกแล้วดาเนียคุณครูหน่อยแผ่นตารางทั้งหมดนี้แสดงจำนวนเท่าใด
1: 201ค่ะ
0: 201อะไรหยิบไม้มาด้วยลูกหยิบไม้มาด้วย201นะอันนั้น201เท่าไหร่นะ
1: 201ค่ะ
0: 201ใช่201มั้ย
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่นะอ้าวแล้วเรานับยังไงลูกนับให้เพื่อนดูหน่อยได้มั้ยเป็นคุณครูเลยเป็นคุณครูเลยนับให้เพื่อนดูหน่อยสินับแผ่นตารางร้อยยังไงลูก
1: 100
0: อ้าวออกเสียงพร้อมเพื่อนเลยลูกนับพร้อมเพื่อน100
1: 200 201
0: อ่ะ200ตรงนี้200ใช่ไหมกับอีกกี่หน่วย
1: 1หน่วย
0: มันคือแผ่นตารางหน่วยเพราะฉะนั้นกับอีก1หน่วยนะครับไม่มีแผ่นตาราง10ก็จะเป็นกับ0 10กับ1หน่วยแบบนี้นะครับเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมที่คุณครูเขียนให้ดูกับ0 10เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ๋อไม่มีแผ่นตาราง10ไงก็เป็นกับ0 10นะครับ200กับ0 10กับ1หน่วยรวมเป็น201นะเยี่ยมมากปรบมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะครับใครจะออกมาเขียน201ให้ครูดูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกเรามาเยี่ยมมากไวมากนะ200กับ010กับ1หน่วยที่บอกว่าเขียนเป็น201เขียนอย่างไรเขียนตัวเลขคินดูอารบิกให้ครูดูหน่อยสิเขียนให้ชัดเจนนะครับอุ้ยสวยขึ้นมากๆนะครับเยี่ยมมากนักเรียนครับเพื่อนเขียนถูกต้องไหมเดี๋ยวเราลองมาดูเฉลยกันว่าถูกต้องไหมนะคิดว่าตัวเองเขียนถูกไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับ201นะครับเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ในลักษณะนี้นะครับและตัวหนังสือแบบนี้201นะครับยากไหมลูกยากไหมไม่ยากนะถ้าไม่ยากคุณครูจะให้เราลองแสดงโดยใช้แผ่นตารางคุณครูกำหนดจำนวนและให้เราลองแสดงจำนวนนั้นโดยใช้แผ่นตารางนะกิจกรรมถัดไปนะครับจะให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มแสดงจำนวนต่อไปนี้โดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดก่อนและออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนนะพร้อมไหมพร้อมไหมคุณครูจะมีจำนวนมาให้นะและให้นักเรียนแสดงจำนวนโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยนักเรียนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันคิดก่อนว่าเราจะใช้แผ่นตาราง100เท่าไหร่แผ่นตาราง10เท่าไหร่และแผ่นตารางหน่วยเท่าไหร่จากนั้นคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มยกมือกลุ่มใดยกมือได้พร้อมเพรียงกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะกลุ่มนั้นจะได้ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจนะถ้าเข้าใจเรามาดูจำนวนแรกกันเลยไหมว่าเป็นจำนวนใดพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งดูนะให้เราคุณครูยังไม่ได้ให้ยกมือนะให้เราดูจำนวนและคิดก่อนนะดูจำนวนและคิดก่อน345ให้ดูจำนวนและคิดว่าต้องใช้แผ่นตารางร้อยเท่าไหร่ร่วมด้วยช่วยการปรึกษากันเลยปรึกษากันปรึกษากันปรึกษากันนะครับในแต่ละกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปรึกษากันเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณแล้วยกมือนะครับต้องใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะครับเมื่อเพื่อนออกมานำเสนอคุณครูจะไม่เป็นคนเฉลยแต่คุณครูจะให้นักเรียนในชั้นเรียนเป็นผู้เฉลยนะเอามือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้งยกทั้งกลุ่มกลุ่มที่

0: ที่4กลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4ออกมาแสดงจำนวนหน่อยทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลยช่วยกันใช้แผ่นตาราง100เท่าไหร่3แผ่นตาราง10เท่าไหร่แผ่นตารางหน่วยเท่าไหร่ของ345อ้าวแสดงได้เลยลูกแปะกระดานได้เลยแปะได้เลยแสดงให้ดูหน่อยและคนในชั้นเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองดูนะครับเพื่อนแสดง345ได้ถูกต้องหรือไม่นะ345นะครับนี้แผ่นตารางหน่วยเท่าไหร่345นะลองดูนะลองดูนะและนักเรียนในชั้นเรียนคอยสังเกตเพื่อนว่าเพื่อนแสดงถูกต้องไหมคุณครูจะให้เราเป็นคนเฉลยนะกลุ่มใดจะได้บอกเพื่อนว่าถูกต้องหรือไม่นะนักเรียนขยับไปทางโน้นนิดนึงขยับไปทางโน้นนิดนึงนะให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะครับให้เพื่อนเห็นชัดเจนนะไหนใครจะนำเสนอบอกเพื่อนได้บ้างว่าต้องใช้แผ่นตารางอะไรเท่าไหร่ไหนใครถือไม้อยู่มามีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นในกลุ่มช่วยได้ในกลุ่มช่วยได้มีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 3แผ่น
0: 3แผ่นแสดงกี่ร้อยเนี่ย
1: 300
0: ไหนนับให้ดูหน่อยสิ
1: 100 200 300
0: 300แล้วมีแผ่นตารางสิบกี่แผ่นลูก
1: 4แผ่น
0: 4แผ่นแสดงกี่สิบกี่สิบลูก
1: 40
0: 40อันไหนนับทีละสิบพร้อมกันนักเรียนในห้องเรียนด้วยนะครับนับพร้อมกัน1 10
1: 10
0: ชี้ให้เพื่อนด้วย1 10
1: 2 10
0: 3 10
1: 40
0: 40กับอีกกี่หน่วย5หน่วยไหนลองนับสิ
1: 1หน่วย2หน่วย3หน่วย4หน่วย5หน่วย
0: เยี่ยมมากเป็น345อ้าวกลุ่มใดว่าถูกต้องยกมืออ่ะที่ไม่ยกแสดงว่าเพื่อนไม่ยังไม่ถูกต้องใช่ไหมใครว่าเพื่อนทำถูกต้องเอามือลงเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมลูก345มีแผ่นตาราง103แผ่นแผ่นตาราง10 4แผ่นและแผ่นตารางหน่วย5แผ่นนั่นเองถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากนะกลับที่กลับที่จำนวนถัดไปจำนวนถัดไปจะเป็นจำนวนใดนะ1จำนวนนะครับรวมโดยช่วยกันคิดนะ502 502นักเรียนร่วมกันคิดเลยต้องใช้แผ่นตาราง100กี่แผ่นแผ่นตาราง10กี่แผ่นใช้ไหมและแผ่นตารางหน่วยกี่แผ่นนะครับเอามือจับหูต้องยกพร้อมกันทั้งกลุ่มนะจับแขนจับไหล่ยกกลุ่มที่2มาลูกเยี่ยมมากกลุ่มที่2แสดง502อย่างไรสามารถปรับได้เลยจะเพิ่มตรงไหนจะลดตรงไหนไหม502เอาแผ่นตาราง10ออกใช่ไหมซ้อนกันได้แบบนี้นะจะได้สวยงามนะ
2: เอาไว้ตรงกลาง
0: สองใครจะนำเสนอใครจะนำเสนอลูกมาเรานั่นแหละถือไม้เรียบร้อยนะเยี่ยมมากนะครับไม่หัวเราะเพื่อนนะต้องยินดีที่เพื่อนพร้อมที่จะนำเสนอมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูกมีแผ่นตารางร้อยกี่แผ่นลูก
1: 5แผ่น
0: อ๋อใช้แผ่นตารางร้อย5แผ่นใช่ไหมลูกอันไหนนับให้ดูหน่อยสิ100

0: เยี่ยมมากนะครับเอาแล้วมีแผ่นตารางสิบไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีทำไมไม่มีล่ะ
1: เพราะว่ามันไม่ได้มีคำว่าสิบอยู่
0: เพื่อนสังเกตใช่ไหมอ่านว่า502มันไม่มีคำว่า10ก็เลยไม่ใช้แผ่นตาราง10เยี่ยมมากเอาประมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับแบบนั้นก็ได้จะสังเกตเห็นว่ามีตัวเลข0ใช่ไหมอยู่ในหลัก10นะครับอยู่ระหว่างตัวเลข5กับตัวเลข2นะหรือ0 10นั่นเองนะครับอ่ะและแผ่นตารางหน่วยล่ะลูกมีกี่แผ่น2แผ่นหรือ2หน่วยเยี่ยมมากเป็น502เพราะคือแผ่นตาราง100 5แผ่นแสดง500นะครับไม่มีแผ่นตาราง10นั่นก็คือ0 10กับแผ่นตารางหน่วย2แผ่นหรือ2หน่วยรวมเป็น502นั่นเองถูกต้องอ้าวนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากจัดที่เรียบร้อยนะครับจากที่นักเรียนนะได้เรียนรู้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100แต่ไม่เกิน 1,000 ไปนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างลูกมาสรุปกันหน่อยสิเราได้รับความรู้อะไรบ้างใครจะตอบครูวันใหม่ลูกใช้ไมค์ตอบเลยลูกวันใหม่ได้ความรู้อะไรบ้างอ๋อการนับไม่เกิน 1,000 นับทีละเท่าไหร่บ้าง
2: นับทีละ100ค่ะอ๋อ
0: นับแผ่นตาราง100เราก็จะนับทีละ100ใช่ไหมเยี่ยมมากอัปประมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะครับอ้าวใครได้ความรู้อะไรบ้างลูกเราลูก
3: การนับแผ่นตารางคร
0: ับ อ๋อการนับแผ่นตารางใช่ไหมยังไงต่อลูก
3: แล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยนะครับอัปเรนนอเยี่ยมมากมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างลูกมีไหมเป็นตัวแทนของเพื่อนๆตอบหน่อยเหล่าลูกในเรื่องของการนับใช่ไหมลูกเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆนะครับตั้งแต่100ไม่เกิน 1,000 อาจนับทีละ100ดังนี้นะครับนั่นคือ100อ่านับพร้อมกัน100 200 300 400 นับต่อไปถึง 1,000 เลย500 600 700 800 900 1,000 นะครับเยี่ยมมากจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกมากกว่า100ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักกี่หลักนะกี่หลักนะมากกว่า100ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักกี่หลักนะใช้ไมค์ตอบใช้ไมค์ตอบลูกกี่หลักนะ
4: 3 หลัก
0: เยี่ยมมากเป็นจำนวนที่มี3หลักเพราะได้แก่101ถึง999นั่นเองนะครับทดสอบกันนิดหนึ่งนะจากจำนวนที่ครูแสดงให้นะตั้งแต่101จนถึง999 101 1ที่ครูชี้อยู่นี้นะครับแสดงเท่าไหร่ลูก1ตัวนี้1อะไรสีเขียวเนี่ยถูกต้องแสดง100 0แล้วลูกแสดงเท่าไหร
5: ่
0: 0 10ถูกต้องและ1สีแดงล่ะเยี่ยมมาก1หน่วยต่อไปนะครับมาดูที่จำนวนนี้บ้าง510บ้าง5แสดงจำนวนเท่าไหร
5: ่
0: 500 1แล้วลูก
5: 1
0: 10 0 0หน่วยและ999 9สีเขียว900 9สีแดง
5: 90
0: 9สีน้ำเงิน
5: 9
0: หน่วยเยี่ยมมากนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะและอย่าลืม10,000หรือ 1,000 10,000หรือ 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูกกี่หลัก
5: 4
0: หลักนั่นเอง

0: เองนะครับส่วนการเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกนะตัวเลขไทยและตัวหนังสือก็เป็นการเขียนเพื่อแสดงจำนวนนะซึ่งการเขียนแสดงจำนวนที่มากกว่า3หลักเราจะนิยมเขียนเครื่องหมายอะไรนะลูกเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายจุลภาคนะครับหรือคอมม่านั่นเองนะเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านเช่น 1,000 ที่เป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกหรือ 1,000 ที่เป็นตัวเลขไทยนั่นเองเป็นยังไงบ้างลูกสำหรับวันนี้การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับเยี่ยมมากๆสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่เด็กๆจะต้องทำเป็นการบ้านนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.7 นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับกิจกรรมปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับนักเรียนต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.7 ทำแบบฝึกหัดที่ 1.7 และตรวจสอบคำตอบของตนเองนะครับและรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.7 ให้กับนักเรียนพร้อมอธิบายคำศัพท์ฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับรบกวนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเขียนการอ่านตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือแสดงจำนวนไม่เกิน 1,000 นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและอย่าลืมแบบฝึกหัดที่ 1.8 ด้วยนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับที่มากกว่า100ไม่เกิน 1,000 ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคน

ก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมแรกนะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมเก็บดอกไม้ในสวนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเริ่มแรกนะคะตอนนี้คุณครูปลายทางนะคะแจกดอกไม้นะคะให้กับเด็กๆเลยนะคะตอนนี้ครูแหม่มนะคะได้แจกดอกไม้นะคะให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆลองชูดอกไม้ที่กลุ่มตัวเองได้สิคะนี่เลยนะคะเด็กๆทุกคนนะคะได้รับดอกไม้เรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะครูแหม่มจะขอตัวแทนเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะที่ยังไม่เคยออกมาเป็นตัวแทนหน้าชั้นนะคะให้เด็กๆเข้าแถวได้เลยค่ะเริ่มต้นที่กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ค่ะมาค่ะไวๆเลยไวเลยกลุ่มที่1ก่อนค่ะกลุ่มที่1ค่ะน้องมาที่5ค่ะคนเดียวค่ะตัวแทนคนเดียวค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะนี่ตอนนี้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็น่าจะคิดมาแล้วว่าดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยเป็นอักษรหมู่ใดเป็นอักษรสูงอักษรกลางหรือว่าอักษรต่ำเด็กๆลองดูดอกไม้ดอกแรกค่ะดอกไม้ดอกแรกชื่อว่าดอกเด็กๆปลายทางและต้นทางออกเสียงค่ะสายหยุด
1: สายหย
0: ุ
1: ด
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆลองดูว่า

0: ดอกไม้ดอกแรกสายหยุดคืออักษรสูงหรือว่าอักษรกลางคะติดได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆดอกแรกคือดอกสายหยุดเป็นอักษรสูงเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยค่ะกลุ่มที่2ค่ะขยับมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2ดอกไม้ก็คือดอก
1: จำป
0: ีจำปีเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงค่ะจำปี
1: จำป
0: ีจำปีเป็นอักษรหมู่ใดคะน้องไปติดได้เลยค่ะกลุ่มที่2ให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะเป็นอักษรกลางเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆค่ะดอกไม้กลุ่มที่3เป็นดอกบัวเด็กๆเอาเสียงค่ะบัว
1: บ
0: ั
1: ว
0: บั
1: ว
0: ดอกบัวกลุ่มที่3เป็นอักษรหมู่ไหนเอ่ยเป็นอักษรกลางเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กๆกลุ่มที่3ด้วยนะคะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที
2: ่
0: กลุ่มที่4ดอกไม้ที่หนูได้คือดอก
2: ร
0: ัก
2: เร
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: รักเร่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะรักเร่
1: ร
0: ัก
1: เร่
0: เก่งมากๆค่ะเป็นอักษรหมู่ใดเอ่ยรักเร่อักษรหมู่ใดเอ่ยอักษรกลางมีวิธีการท่องจำว่าอย่างไรคะเด็กๆไก่จ้องดูเต่าชดาปะตักบนปากโอมีตัวรอเรือไหมคะ
3: ไม่มี
0: แล้วเป็นอักษรหมู่ไหนเอ่ยกลุ่มที่4อักษรอะไรหมู่ไหนเอ่ย
1: อ
0: ักษรอะไรคะอักษรอะไม่ใช่อักษรสูงและไม่ใช่อักษรกลางแต่เป็นอักษรตามเก่งมากๆเลยค่ะนี่ครูแหม่มยังไม่ได้ติดเพราะว่าจะทดสอบความรู้เดิมของเด็กๆนะคะนำมาติดในอักษรต่ำค่ะดอกรักเร่เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆมีความรู้เดิมนะคะประมือให้กลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มสุดท้ายของเรานะคะดอกไม้ที่หนูได้คือดอก
4: เฟ
0: ื่
4: องฟ
0: ้
4: าค่ะ
0: เฟื่องฟ้าเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงค่ะเฟื่องฟ้า
1: เฟ
0: ื่
1: องฟ
0: ้
1: า
0: เฟื่องฟ้าเป็นอักษรหมู่ไหนกลุ่มที่5ให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะลองดูสิคะอักษรหมู่ไหนคะกลุ่มที่5
5: อ
0: ักษรต่ำทำไมถึงไม่ใช่อักษรสูงวิธีการท่องจำอักษรสูงคือ
1: ผ
0: ีฝากถุงข้าวสารให้ฉันมีทั้งหมด11ตัวมีตัวฟอฟันไหมคะ
5: ไม่มี
0: แสดงว่าเฟื่องฟ้าจะต้องเป็นดอกไม้ที่อยู่ในอักษร
1: ต
0: ่ำค่ะนำมาติดใหม่ค่ะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5กลุ่มด้วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องบอกย้ำอักษรต่ำนั่นเองค่ะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะและยกตัวอย่างคำนะคะที่เป็นอักษรต่ำได้รวบรวมคำที่เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำนะคะรวมทั้งเห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำที่มีอักษรต่ำเป็นพยัญชนะต้นด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอักษรต่ำกันจากบทที่เราเคยอ่านไปจำได้ไหมคะบทดอกสร้อยเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางจำได้ไหมคะว่าอักษรต่ำมีกี่ตัวใครจำได้บ้างเอ่ยมีมากกว่า20ตัวค่ะ
6: ม
0: ีกี่ตัวคะเด็กหญิงกัญญารัตน์มีอักษรต่ำมีทั้งหมด
7: 24ตัวค่ะ
0: 24ตัวนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆปลายทางนะคะน่าจะตอบถูกเหมือนกันนะคะอักษรต่ำมีทั้งหมด24ตัวนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งย่อยนะคะออกเป็นอักษรต่ำเดี่ยวและอักษรต่ำคู่ด้วยนะคะเรามีท่าของเราด้วยอันนี้คืออักษรอะไรคะเด็กๆอักษรสูงเด็กๆลองทำสิคะอักษรสูงแบบนี้คืออักษรกลางและอักษรต่ำของเราทำท่าแบบนี้อักษรต่ำค่ะนี่นะคะเด็กๆจำไว้ว่าอักษรต่ำนะคะจะมีอักษรต่ำเดียวเด็กๆเอาเสียงค่ะต่ำเดียว
1: และ
0: อักษรต่ำคู่

0: เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตำเดียวของเราจะมีทั้งหมด10ตัวเด็กๆลองพูดสิคะอักษรตำเดียวมี10ตัวเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเด็กๆเอาเสียงค่ะ
1: งอง
0: อเอาเสียงค่ะงอเด็กๆปลายทางเอาเสียงด้วยนะคะย
1: อ
0: ตัวที่2ยอคือยอหญิงนะคะต่อไปตัวที่3ยอยอนี้คือ
1: ย
0: อยักษ์ต่อไปค่ะตัวนี้ค่ะ
1: นอ
0: นอตัวนี้คือนออะไรคะ
1: นอ
0: เนนตัวต่อไปค่ะนอนออะไรคะ
1: น
0: อหนูต่อไปตัวนี้คือตัว
1: ม
0: อม้าออกเสียงว่าม อต่อไปค่ะ
1: ร
0: อคือตัว
1: ร
0: อเรือต่อไปค่ะ
1: ร
0: อรอลิงต่อไปค่ะ
1: ร
0: อรอจุฬาและสุดท้ายค่ะวอคือวอแหวนครูแหม่มมีวิธีการท่องจำด้วยนี่วิธีการท่องจำของเราก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกงูคือตัวอะไรคะเด็กๆงูคือตัวงององูต่อไปใหญ่คือตัวอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ยอหญิงต่อไปนอนคือตัวอะไรคะ
1: น
0: อนนอนหนูเก่งมากๆค่ะยูล่ะคะ
1: ย
0: อยักษ์ยอดเยี่ยมมากๆค่ะณล่ะคะเด็ก
1: ๆน
0: อนเนนริมล่ะคะ
1: รอเ
0: รือวัดล่ะคะ
1: ว
0: อแหวนโมล่ะคะ
1: มอม้าม
0: อม้าลีล่ะคะรอรอจุฬาแล้วโลกคือตัว
1: ร
0: อลิงนั่นเองนะคะขอวิธีการท่องจำอักษรตำเดียวอีกหนึ่งครั้งให้เสียงดังฟังชัด1 2 3
1: งูใหญ่นอนอยู
0: ่ณริมวัดโมลีโลกยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะจำไว้งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเป็นอักษรต่ำเดียวมีทั้งหมด10ตัวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะมีอักษรต่ำเดียว10ตัวแล้วอักษรต่ำคู่จะมีกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: 14ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะมีตัวอะไรบ้างนี่เลยมีตัว
1: ค
0: อคอค
1: อ
0: ชอตัวนี้คือตัวอะไรคะชอชอเชอต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวอะไรคะ
1: ท
0: อมนโททอมนโทต่อไปค่ะ
1: ทอ
0: ทอผู้เฒ่า
1: ทอ
0: ทอทหาร
1: ทอ
0: ทอธง
1: ทอ
0: พอพาน
1: พ
0: อพอสำเภา
1: ฟ
0: อฟอฟัน
1: ส
0: อสอโซ่และตัวสุดท้ายค่ะหอหอนุฮูคุณแม่มีวิธีการท่องจำให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจำได้อย่างง่ายๆด้วยนะคะก็คือพ่อเด็กๆเสียงค่ะ
1: พ
0: ่อขา
1: ฟ
0: ันทอง
1: เ
0: สือ
1: ช
0: ้
1: าง
0: ห่ออ ีกหนึ่งรอบค่ะ
1: พ่อขาช้าง
0: ห่อซื้อช้างห่อเอ๊ะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางถามครูแหม่มคะทำไมวิธีการท่องจำของครูแหม่มสั้นไม่พอดีกับไม่สมดุลกับคำพยัญชนะต้นที่อยู่ด้านบนเลยล่ะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีตัวอักษรที่ซ่อนอยู่เด็กๆลองดูค่ะตัวพอคำว่าพ่อตรงกับตัวอะไรคะ
1: พอ
0: ผ่านแต่ยังมีอีกหนึ่งพอค่ะเด็กๆคือตัวอะไรคะ
1: พอ
0: สำเภาเก่งมากๆพ่อก็จะแทนตัวพอผ่านและตัวพอสำเภาต่อไปค่ะขาขาคือตัวอะไรคะคอควายยังมีตัวอักษรที่ซ่อนอยู่คือตัวคอคนและ

0: ตัวคอระฆังยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปฟันค่ะมีตัวเดียวคือฟอร์ฟันนั่นเองค่ะต่อไปทองค่ะตัวทอทหารทอทงนะคะยังมีอีกคือตัวทอพุทธเท่าและตัวทอมนโทนั่นเองนะคะตัวทอมีทั้งหมด4ตัวต่อไปซื้อคือตัวอะไรคะซอโซ่ยอดเยี่ยมมากๆเลยช้างล่ะคะชอช้างมีอีกหนึ่งชอก็คือชอเชอเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะชอเชอ
1: เ
0: ก่งมากค่ะออกเสียงชอและสุดท้ายห่อคือตัวหอน้องฮูงนั่นเองขอวิธีการท่องจำอีกหนึ่งครั้งแบบเสียงดังฟังชัดถูกต้อง1 2 3ห่อขาฟันทองซื้อช้างห่อยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะ
2: อักษรต่ำคู่นะคะเด็กๆก็คือพยัญชนะที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงเช่นเสียงคอคอควายคอระฆังนะคะก็จะคู่กับเสียงขอขอไข่นะคะหรือเสียงททหารททงทพุทธเท่านะคะก็จะคู่กับเสียงถอถุงนั่นเองค่ะ
0: อักษรต่ำมีกี่ตัว24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวกี่ตัวคะ
1: 10ต
0: ัวและอักษรต่ำคู่อีก14ตัวยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมอักษรต่ำหนูทำได้นะคะก็คือตอนนี้นะคะคุณครูให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยแบ่งกลุ่มเด็กๆนะคะให้แบ่งกลุ่มตามหมวดหมู่นี้บางกลุ่มนะคะก็อาจจะได้เป็นชื่ออวัยวะของร่างกายบางกลุ่มก็จะได้เป็นชื่อของใช้บางกลุ่มก็จะได้เป็นชื่อของสัตว์ให้เด็กๆค้นหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้ง3หมวดหมู่ที่เป็นอักษรต่ำนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆให้เวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะหยิบแผ่นกระดาษของเราออกมาได้เลยค่ะนี่หน้าตาของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆชูให้คุณแม่มดูหน่อยค่ะว่าแต่ละกลุ่มได้หมู่อะไรบ้างได้หมวดหมู่อะไรบ้างตอนนี้เราจะใช้แค่กระดาษแผ่นนี้ค่ะตอนนี้เราจะใช้แค่กระดาษแผ่นนี้นะคะให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลยค่ะของใช้มีอะไรบ้างที่เป็นอักษรต่ำอะไรก็ได้ได้หมดเลยกลุ่มนี้ได้อะไรคะหัวใจหอหีบใช่หรือเปล่าเด็กๆคำจะต้องเป็นอักษรต่ำนะคะของหมวดหมู่ของตัวเองอักษรต่ำเท่านั้นพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อใช่ไหมคะและงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกยอดเยี่ยมมากๆลงมือทำได้เลยค่ะรอเรือเวลาครูแหม่มให้เอาพยัญชนะต้นครูแหม่มให้เอาพยัญชนะต้นตัวที่1หรือว่าตัวที่2คะจะเป็นตัวที่1เท่านั้นเพราะฉะนั้นกอไก่ใช่อักษรต่ำไหมคะไม่ใช่นะคะงูถูกต้องกระต่ายยังไม่ใช่ค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรบ้างคะโคมไฟได้ทั้งโคมและไฟเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆปลายทางได้กี่คำแล้วคะตอนนี้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะเริ่มทยอยที่จะได้แล้วนะคะลงมือทำต่อค่ะเด็กๆหาคำให้ได้มากที่สุดนะคะ

0: ตัวอะไรเอ่ยลองคิดเด็กๆลองคิดพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่องูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางได้กี่คำแล้วคะ
1: 1
0: คำว่าอะไรคะซออีซีไม้เอกซีเพราะฉะนั้นตัวอะไรคะ

0: คือตัวอะไรซอโซ่ค่ะซอ EC ไม่เอกซี่เด็กๆทำได้เลยค่ะใครเขียนได้มากกว่า1คำแล้วยกมือกลุ่มไหนได้มากกว่า1คำแล้วยกมือเอาละค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งเด็กๆจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอาละค่ะเด็กๆหมดเวลาค่ะหันหน้ามาหาครูแหม่มค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ที่ครูแหม่มได้นะคะว่าหมวดหมู่เนี่ยครูแหม่มได้อักษรคำที่เป็นอักษรต่ำคำว่าอะไรบ้างหมวดร่างกายค่ะกลุ่มไหนได้หมวดร่างกายยกมือขึ้นกลุ่มไหนได้หมวดร่างกายคะ2กลุ่มนะคะมายืนหน้าห้องค่ะได้คำว่าอะไรบ้างคะสองกลุ่มนะคะเด็กๆนี่กลุ่มหนูได้คำว่าอะไรคะได้คำว่าอะไรคะ
1: กระเพาะ
0: กระเพาะนะคะเด็กๆลองดูนะคะกระเพาะเพื่อนเขียนถูกต้องหรือเปล่าคะยังไม่ถูกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอามาดูอีกหนึ่งกลุ่มค่ะน้องได้คำว่าอะไรคะ
1: กระเพาะค่ะ
0: น้องได้คำว่ากระเพาะกระเพาะนะคะคำที่สองค่ะ
1: ซ
0: ี่
1: โครง
0: ซี่โครง
2: แต่คำว่าซี่โครงยังเขียนไม่ถูกนะคะต้องเป็นซออีซีไม่เอกซี่คอรอโองอโครงซี่โครงค่ะ
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะซี่โครง
3: ซ
0: ี่
3: โครง
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้สองกลุ่มนี้นะคะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างว่าได้คำว่าอะไรนะคะคำแรกค่ะเด็กๆมือเรียกออกเสียงค่ะ
3: มือ
0: ท้องซี่
3: โครง
0: คิ้ว
3: คอ
0: ฟัน
3: ลิ้น
0: เล็บและสุดท้าย
3: เท้า
0: เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นหมวดที่2ค่ะคือหมวดของใช้กลุ่มไหนได้หมวดของใช้คะเอามาหน้าห้องได้เลยค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำแรกน้องได้คำว่าอะไรคะ
1: โคมไฟ
0: โคมไฟได้ออกเสียงค่ะ
3: โคมไฟ
0: คำแรกนะคะก็คือโคมไฟคำที่สองนาฬิกาหรือว่ากาพยางค์ไหนที่เป็นอักษรต่ำคะพยางค์ไหนบ้างคะ
1: นา
0: ลิเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรคะ
1: หูฟังค่ะ
0: หูฟังได้เอาเสียงค่ะหูฟังหรือฟังพยางค์ไหนที่เป็นอักษรต่ำคะ
1: ฟ
0: ังยอดเยี่ยมมากๆเลยและอีกหนึ่งคำก็คือ
1: นาฬิกา
0: ครับ
2: นาฬิกายังเขียนผิดนะคะตัวรอจุฬาหัวอยู่ด้านนอกและไม่มีวรรณยุกต์ไม้เอกค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่1และกลุ่มที่4ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะกลับไปนั่งได้มาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างค่ะเด็กๆคำแรกค่ะมุ้งเด็กๆออกเสียงค่ะมุ้ง
3: ม่าน
0: รองเท้าคำนี้เด็กๆมักจะออกเสียงผิดนะคะบางคนก็จะออกเสียงว่าลงเท้าแต่ให้เด็กๆลองพยายามออกเสียงใหม่ค่ะรองเท้า
3: โทรทัศน์
0: พัดลม
3: มีด
0: รูป
3: พรม
0: และสุดท้ายค่ะช้อนยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและอักษรต่ำหมวดหมู่สุดท้ายหมู่ศาสตร์ค่ะกลุ่มไหนคะตัวแทนกลุ่มออกมาได้เลยค่ะมาเลยเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่เพื่อนกลุ่มนี้ได้นะคะชูให้เพื่อนๆดูเลยค่ะคำแรกนะคะเด็กๆคือคำว่าช้าง ช้างคำที่สองค่ะงูงูและคำที่สามยีราฟ
3: ยีราฟ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะมาดูคำศัพท์ของครูแหม่มบ้างคำแรกงู
3: ง
0: ูคำที่ส
3: อง
0: ค่ะช้าง
3: ช
0: ้
3: าง
0: คำที่สามค่ะม้า
3: ม้า
0: ควาย
3: ควาย
0: ลิง
3: ล
0: าม
3: ด
0: และสุดท้ายค่ะยีราฟปรบมือให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมต่อไปนะคะของเด็กๆปลายทางก็คือใบงานที่8เรื่องอักษรต่ำในชีวิตประจำวันนะคะนี่เลยหน้าตาของใบงานนะคะเด็กๆจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางน่าจะแจกหนังสือพิมพ์นะคะให้กับเด็กๆหรือว่าหนังสือที่ไม่ใช้แล้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค้นหาคำที่เป็นอักษรต่ำนะคะจากในหนังสือพิมพ์และขีดเส้นใต้คำที่เป็นอักษรต่ำนะคะนำไปเขียนในแบบฝึกหัดของเรานะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดได้เลยค่ะอันนี้คู่กันเลยนะคะของน้องค่ะสองคนเด็กๆแต่ละคู่ช่วยกันหานะคะเป็นคู่ค่ะนำสมุดขึ้นมาค่ะวันนี้นะคะใบงานของเราจะอยู่ที่หน้าใบงานของเราจะอยู่ที่หน้า13ค่ะเด็กๆนะคะเป็นคู่นะคะแบบนี้นะคะช่วยกันหาคำอักษรต่ำในหนังสือพิมพ์ขีดเส้นใต้นะคะและนำมาเขียนในแบบฝึกหัดค่ะหน้า13ค่ะเป็นคู่ค่ะแสดงว่าของใครเกินคะเปิดแบบฝึกหัดค่ะใครได้แล้วยกมือบอกคุณแม่หน่อยค่ะใครหาได้แล้วบ้างหาได้แล้วหรอคะคำที่หนูได้คือคำว่างูไหนล่ะคะไหนในนี้คำว่างูคือตัวคำไหนคะงูอย่างเดียวยังไม่ถูกค่ะลบออกค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่ในนี้ยังไม่มีคำว่างูเลยช่วยกันดูค่ะเป็นคู่ค่ะช่วยกันค้นหาคำเป็นคู่ค่ะเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังคะไหนหนูเจอคำว่าอะไรคะหยิบแล้วหยิบเลยค่ะมีทุกคำค่ะช่วยกันหากับเพื่อนค่ะคลองเขียนลงคำว่าคลองได้เลยค่ะช่วยกันเขียน2คนเลยค่ะให้เพื่อนดูด้วยค่ะจะได้ช่วยกันหาค่ะวางลงค่ะแล้วช่วยกันดูค่ะตัวไหนที่เป็นอักษรต่ำคะขีดเส้นใต้ค่ะนี่อักษรต่ำต้องเป็นพยัญชนะต้นค่ะลบงูออกมีเพื่อนนะคะเด็กๆค้นหาได้แล้ว1คำคือคู่นี้นะคะนี่คนนึงถือหนังสือพิมพ์นะคะอีกคนนึงถือแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆดูค่ะเวลาเราหาคำจากในหนังสือพิมพ์ได้แล้วนะคะเราจะขีดเส้นใต้ในหนังสือพิมพ์แบบนี้ตรงไหนเอ่ยแบบนี้นะคะเด็กๆและนำมาเขียนในแบบฝึกหัดแบบนี้ค่ะเก่งมาก

0: ริเวณได้ค่ะบริเวณต้องมีบอใบไม้ด้วยค่ะด้านหน้าบริเวณได้ค่ะ
1: เพื่อนเอานครศรีอยุธยา
0: เด็กๆขาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆปลายทางจ๋าเด็กๆต้นทางจ๋าเวลาที่เด็กๆ เขียนคำในแบบฝึกหัด นะคะให้ขีดเส้นใต้พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเด็กๆ เนี่ยมีความเข้าใจจริงหรือเปล่าขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะตัวไหนที่เป็นพยัญชนะต้นอักษรต่ำไล่ไปทีละบรรทัดค่ะไล่ไปทีละบรรทัดได้แล้วหรอคะคำนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าคะดอเด็กดอเด็กไม่ใช่อักษรต่ำค่ะคำว่าอยู่อ่างเป็นพยัญชนะต้นยังไม่ได้ค่ะคำว่าใหญ่ตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นตัวแรกหอหีบหอหีบยังไม่ใช่อักษรต่ำค่ะใครได้มากกว่า1คำแล้วยกมือเก่งมากๆเลยค่ะไหนคำไหนคะถูกต้องคำนี้ไงคะเก่งมากขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะแล้วนำมาเขียนในแบบฝึกหัดของเราค่ะคำว่าอะไรคะได้ค่ะแล้วหนูต้องขีดเส้นใต้พยางค์ที่ออกเสียงว่าพยายามที่ออกเสียงว่าที่เป็นอักษรต่ำปลานยังไม่ถูกค่ะคำนี้อ่านว่าปลาจีนบุรีพยายามไหนที่เป็นอักษรต่ำคะพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำ
1: รีค่ะ
0: ตัวอะไรนะคะถูกต้องค่ะรีไหนกลุ่มนี้ไล่ไปค่ะไล่ไปทีละคำกอไก่หนูขีดเส้นใต้กอไก่ถูกไหมคะไม่ถูกค่ะคอควายถูกต้องอ่ะเขียนคอควายคำว่าคาดค่ะเขียนได้เลยเขียนลงไปในแบบฝึกหัดค่ะคำว่าคาดค่ะคาดคาดคออาดอคาดค่ะเดี๋ยวครูแม่มจะให้เวลาอีก3นาทีเท่านั้นค่ะได้หรือยังคะกลุ่มนี้ไหนได้คำว่าอะไรคะถูกต้องนี่ไงคะเพื่อนหาได้แล้วเขียนลงได้เลยค่ะช่วยกันหาค่ะจับดินสอให้ถูกค่ะเวลาได้ค่ะไหนมาคุณครูช่วยหาค่ะให้เพื่อนดูด้วยค่ะ
1: อาจจะเป
0: ็นว่าความใช่ไหมคะตัวคำนี้ได้ไหมคะคำว่าระบายได้ไหมคะพยางค์ไหนระหรือบายที่เป็นอักษรต่ำระหรือบายคะพยางค์ที่ออกเสียงว่าระค่ะขีดเส้นใต้ค่ะ
1: หายไปเยอะเลย
0: อ ไรบ้างคะ
2: คำว่าอะไรคะ
1: ควาย
2: ได้ค่ะได้ค่ะไม่เอาคำในนี้เขียนว่าควายหนูก็เขียนคำว่าควายค่ะไม่ใช่คำหยาบค่ะคำว่าควายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีเขาใช่ไหมคะเขียนได้เลยค่ะแล้วค่ะเด็กๆใครได้มากกว่า5คำแล้วยกมือค่ะเด็กๆวางดินสอค่ะใครได้มากกว่า5คำยกมือค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูของเพื่อนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่1เด็กๆวางดินสอค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้ง1ครั้งนี่มีคนยังไม่วานะคะมาดูเพื่อนกลุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูถือให้น้องชี้นะคะและอ่านออกเสียงคำให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังค่ะคำแรกค่ะคำที่หนูได้คือคำว่า
1: คลอง
0: เดี๋ยวออกเสียงตามค่ะคลอง
1: คลอง
0: คำที่สองค่ะ
1: โคดเข
0: ีย
1: ว
0: โคดเขียวเด็กๆออกเสียงค่ะโคดเขียว
1: โคดเข
0: ีย
1: ว
0: โคดเขียวคำที่สามค่ะริม
1: ริ ม
0: ริมใช้ไมค์ด้วยนะคะคำที่สี่ค่ะ
3: กิโลเมตร
0: กิโลเมตรเด็กๆออกเสียงค่ะกิโลเมตร
1: กิโลเมตร
0: ต่อไปค่ะ
3: พร้อม
0: พร้อมเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมพร้อมนะคะพยัญชนะต้นที่เป็นอักษรต่ำนะคะก็คือตัวพอพานนะคะเพราะครูแหม่มเอาพยัญชนะต้นตัวแรกนะคะต่อไปค่ะ
3: คาด
0: คาดเด็กๆออกเสียงค่ะคาด
1: คาด
0: และคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า
3: ระบาย
0: ระบายเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ระบาย
0: เอาละค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะใครที่ยังคิดว่าในหนังสือพิมพ์ของเรานะคะยังมีคำมากกว่าที่เราเขียนในชั่วโมงนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขียนในชั่วโมงที่ว่างได้เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทำกิจกรรมสรุปบทเรียนของเราใครอยากทำกิจกรรมยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอาละค่ะเด็กๆดูนะคะสรุปบทเรียนของเรานะคะในเรื่องบอกย้ำอักษรต่ำนะคะเราจะมาทบทวนในกิจกรรมที่มีชื่อว่าเปิดป้ายทายอักษรต่ำครูแหม่มจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปที่สวนสัตว์นี่มีใครเคยไปสวนสัตว์บ้างจะพาเด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางไปชมสัตว์นานาชนิดเลยนะคะจะมีสัตว์ตัวไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆและนี่ก็คือสัตว์นะคะที่เป็นอักษรต่ำนะคะเด็กๆคำแรกให้เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะคะภาพ
1: ภาพ
0: ฟันคุด
1: ฟ
0: ัน
1: ค
0: ุ
1: ด
0: เร็ววัย
1: เร็วว
0: ั
1: ย
0: เวลา
1: เวลา
0: ล้อรถ
1: เนน
0: เน
1: น
0: ทองคำ
1: ทองคำ
0: เมื่อวาน
1: เมื่อวาน
0: งมงาย
1: งมงาย
0: พี่ชาย
1: พี่ช
0: ายธงชาติ
1: ธงชาติ
0: ซาบซึ้ง
1: ซ
0: า
1: บซ
0: ึ้
1: ง
0: เอาละค่ะเด็กๆมีสัตว์แต่ละตัวที่เป็นอักษรต่ำแล้วครูแหม่มมีคะแนนที่อยู่ด้านหลังด้วยเดี๋ยวกติกาของเรานะคะครูแหม่มหยิบคำไหนขึ้นมาให้เด็กๆช่วยกันออกเสียงและยกมือกลุ่มไหนยกมือได้เร็วที่สุดนะคะให้เด็กๆตอบว่าคำที่ครูแหม่มยกมาเป็นอักษรต่ำเดียวหรืออักษรต่ำคู่

0: ถูกต้องค่ะนี่เลยต่อไปค่ะคะแนนที่เด็กๆกลุ่มนี้ได้นะคะก็คือแทนแทนแทนแทนแทนแทนแทนรับไปเลย100คะแนนค่ะเป็นอักษรต่ำคู่นะคะต่อไปคำที่2ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะคะนำมือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะฟันคูดเป็นอักษรต่ำเดี่ยวหรืออักษรต่ำคู่คะ
1: อักษรต่ำคู่ค่ะ
0: อักษรต่ำคู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคะแนนที่กลุ่มที่2ได้ก็คือ40คะแนนค่ะนี่ไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ทองคำ
0: ทองคำเป็นอักษรต่ำเดี่ยวหรืออักษรต่ำคู่น้ำมือมาจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะทองคำเป็นอักษร
1: ต่ำคู
0: ่ต่ำคู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย3คะแนนค่ะนี่ไม่เป็นไรค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะพี่ชายเป็นอักษรต่ำเดี่ยวหรือต่ำคู่นำมือมาจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
3: ต่ำคู่ค่ะต่ำคู
0: ่อักษรต่ำคู่เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะเด็กๆปลายทางเป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย110คะแนนค่ะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเอานำมือมาจับหูไว้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: ซาบซ
0: ึ้งเด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยค่ะซาบซึ้
4: ง
0: คำนี้เป็นอักษรต่ำเดียวหรืออักษรต่ำคู่1 2
4: 3
0: ยังไม่3เลย3กลุ่มที่2ค่ะคำว่าซาบซึ้งเป็นอักษรต่ำเดียวหรืออักษรต่ำคู่คะ
1: ต่ำเดียวค่ะ
0: ต่ำเดียวเป็นคำตอบที่ซอโซเป็นอักษรต่ำเดียวถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกต้องยังไม่ถูกค่ะกลุ่มอื่นเอามือจับหูไว้ค่ะกลุ่มที่2สละสิทธิ์แล้วนะคะหมดสิทธิ์แล้วคำนี้1 2 3กลุ่มที่4ค่ะ
1: ต่ำคู่ค่ะ
0: ซาบซึ้งเป็นคำที่อยู่ในอักษรต่ำคู่ค่ะเก่งมากๆเลยรับไปเลยอยากได้กี่คะแนนคะรับไปเลย45คะแนนค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่า
4: เน
0: นเด็กๆออกเสียงค่ะเนน
4: เนน
0: เนนคำนี้เป็นอักษรต่ำเดียวหรือต่ำคู่นะเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 2.5 นี่โดนหลอก1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
3: เดียวค่ะ
0: คำว่าเนนเป็นอักษรต่ำเดียวถูกต้องไหมคะเด็กๆปลายทางเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคะแนนที่หนูได้ก็คือ5คะแนนค่ะรับไปเลย5คะแนนต่อไป

0: ค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงคำนี้ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: เวลา
0: เวลาเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะเวลา
1: เวลา
0: เป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่นะเอามือจับหูไว้ค่ะกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนรีบเลยนะคะ1 2กลุ่มที่2ตัดสิทธิ์ค่ะเพราะว่าพูดคำตอบออกมาก่อนนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะคำว่าเวลาเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่คะ
2: ตำเดียว
0: ตำเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไปเลย99คะแนนค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าเมื่อวานเด็กๆออกเสียงค่ะเมื่อวาน
1: เม
0: ื่อวานเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่จับหูไว้ค่ะคิดให้ดีๆนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะเมื่อวานเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่คะ
2: ตำคู่ครับ
0: ตำคู่ถูกต้องหรือเปล่าคะยังไม่ถูกค่ะเด็กๆเอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
3: เ
0: มื่อวานคืออักษร
4: ตำเดียวค่ะ
0: ตำเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย20คะแนนค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงว่างงายเด็กๆออกเสียงค่ะงมงายเอามือจับหูค่ะเป็นอักษรตำเดียวหรือคู่1 2 3กลุ่มที่2ค่ะงมงายเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่คะ
4: ตำเดียวค่ะ
0: ตำเดียวถูกต้องรับไปเลย40คะแนนค่ะ50คะแนนค่ะนี่เก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะเด็กๆ1 2 3ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: เร็วไว
0: เด็กๆประทางเสียง1ครั้งค่ะเร็วไว
1: เป
0: ็นอักษรตำเดียวหรือตำคู่1 2 3กลุ่มที่3ค่ะเร็วไวเป็นอักษรตำคู่ยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่1ค่ะเร็วไวเป็นอักษร
4: ตำเดียวค
0: ่
4: ะ
0: ตำเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะรับไปเลย10คะแนนค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าล้อรถเป็นตำเดียวเป็นคำอักษรตำเดียวหรือตำคู่1 2 3กลุ่มที่4ค่ะล้อรถเป็นอักษรตำยังไม่ถูกค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่5ค่ะเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วว่าคำว่าล้อรถเป็นอักษรตำคู่ถูกต้องไหมคะ
1: ไม่
0: ถูกแสดงว่ากลุ่มที่4กับกลุ่มที่5หมดสิทธิ์แล้วอีก1ครั้งค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
4: ตำเดียวค่ะ
0: ล้อรถเป็นอักษรตำเดียวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับไปเลยกี่คะแนนคะ80คะแนนค่ะและคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าอีกหนึ่งครั้งเป็นอักษรตำเดียวหรืออักษรตำคู่ดูให้ดีนะคะคำสุด

0: ท้ายมีคะแนนอาจจะมากที่สุดเป็นล้านคะแนนก็ได้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะธงชาติเป็นอักษรตำเดียวหรือตำคู่ตำเดียวหรือตำคู่
1: ตำคู
0: ่ตำ
1: คู
0: ่ตำคู่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะคะแนนที่หนูจะได้รับก็คือ1คะแนนค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะประมือให้ตัวเองนะคะทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางเลยนะคะกลุ่มที่ชนะได้คะแนนมากที่สุดก็คือกลุ่มที่แทนทะเดนแทนแทนแทนแทนแทนกลุ่มที่1นั่นเองค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนนะคะในเรื่องของอักษร3หมู่กันนะคะอักษรหมู่แรกก็คืออักษรกลางอักษรหมู่ที่2คืออักษรทำท่าด้วยอักษรกลางทำยังไงอักษรกลางอักษรสูงและสุดท้ายอักษรต่ำนั่นเองนะคะอักษรต่ำเราก็จะแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวิธีการท่องจำอักษรกลางก็คือสอนสูงของเราวิธีการท่องจำก็คือ
2: มีความสูงมากแต่ไม่ฉันสุดตาหาควร
0: อักษรต่ำเดียววิธีการท่องจำของเราก็คือ
2: หมูใหญ่นอนอยู่ณลิ้นวัดหมูนี้นอน
0: และสุดท้ายอักษรต่ำคู่ของเราก็คือยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คืออักษรทั้ง3หมู่ของเรานะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปจะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องชวนผันอักษรกลางสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่5ใบความรู้ที่4เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางและใบงานที่9เรื่องชวนผันอักษรกลางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.thเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องบอกย้ำอักษรต่ำผ่านพ้นไปแล้วนะคะซึ่งอักษรต่ำของเรานะคะก็จะมีเสียงที่คล้ายกับอักษรสูงบางเสียงเช่นอักษรต่ำที่เป็นตัวคอควายนะคะเขาก็จะมีคู่เสียงที่เหมือนกับอักษรสูงมีเสียงที่เอาเสียงคล้ายกันก็คือตรงกับตัวขอไข่นั่นเองอยากฝากเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทบทวนนะคะให้แม่นในเรื่องของอักษรทั้ง3หมู่นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะนำอักษรทั้ง3หมู่มาทำอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องติดตามนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมอาทรงนะครับมาเจอกับท่านอีกแล้วนะครับท่านผู้ประกอบการทุกคนนะครับวันนี้มาด้วยคำถามที่ว่าขายของออนไลน์จะเลือกผู้ขนส่งสินค้ายังไงถึงจะประหยัดต้นทุนที่สุด เรามาคุยกันว่าบางทีถูกที่สุดอาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเวลาเรามองเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่าลืมอย่ามองแต่ต้นทุนเนี่ยอย่าลืมมองเรื่องของบริการด้วยนะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการพัฒนาของ last mile order delivery แบบนี้คือส่งของอย่างเงี้ยครับที่เราทำกันเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเขาพัฒนาได้มาถึงจุดที่ดีมากๆแล้วนะฮะความเร็วไม่ต้องห่วงแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงราคาครับข้อแนะนำของผมก็คือว่าเวลาที่เราจะทำแบบนี้อย่ายึดติดกับคนใดคนหนึ่งเวลาที่เราทำงานกับคนหลายๆคนน่ะมันจะช่วยทำให้เรามี2งอครับนะฮะ1คือเราไม่เหงาครับเราไม่เหงาตรงที่ว่าคนนี้เขาก็จะมามีข่าวสารมาบอกเราว่าเป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมีข่าวสารมาบอกเราคนนี้เขาก็จะมาว่าคนนั้นให้เราฟังนะคนนั้นก็จะมาว่าคนนี้ให้เราฟังแล้วเราก็นั่งฟังครับสนุกสนานเพลิดเพลินเราก็จะไม่เหงาครับแล้วเราจะมีความรู้ด้วย2คือเราไม่โง่ครับนะการที่เราไม่โง่ก็คือสมมติว่าถ้าเราบอกว่าคนนี้ถูกที่สุดมันไม่มีใครถูกที่สุดได้ตลอดกาลนะครับมันจะต้องมีวันที่ถูกและวันที่ราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่คนที่เพิ่มราคาแพงอยู่นะก็อาจจะมีการลดราคาลงเพราะฉะนั้นเราเลือกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้จากที่เคยจ่ายอยู่ x บาทขึ้นมาเป็น x บวก2บาท x บวก3บาทในขณะที่คนนี้ x ลบ1บาทเป็นต้นนะฮะแล้วเราก็ต้องพยายามบริหารครับความสามารถของผู้ประกอบการวันนี้เนี่ยมันจะเก่งกว่าเดิมเยอะนะครับอย่าไปเอาความเคยชินนะทำงานกับคนคนเดียวแล้วนึกว่าดีไม่ดีครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ไปแล้วครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันเจเนอเรลทั่วๆไปละเราจะได้ไม่มีสองงอนะครับไม่เหงาและไม่โง่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆเป็น5ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหว
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีหนึ่งเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องหลังคาปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอเดินพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้นในอากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้3แบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
5: พายุดิเพรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
3: พายุโซนร้อนครับรุนแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2เพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
5: พ พายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนค่ะรุนแรงที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
3: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
4: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
0: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
3: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
0: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
3: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
4: โอ้โหจังจังลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
3: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยล่ะตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้าง

0: ทั้งมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
1: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
2: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
1: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
3: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
4: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
3: เย้
0: วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
4: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็ก
3: ๆใช่ครับ
5: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
2: วาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
3: ไฟป่า
4: วิ่งตามพ่อมานะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

สำหรับช้างป่านี่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระมิตรที่น่าสนใจมากเลยคือการไปศึกษาร่วมกันกับทุกหน่วยของชาวบ้านทั้งหมดทั้งกลุ่มทั้งชุมชนร่วมกับพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เขามีความรู้เกี่ยวกับช้างป่าไปหาทำเลที่เป็นแหล่งอาหารให้ช้างสร้างแหล่งน้ำให้ช้างสร้างเรียกว่าบ่อดินบ่อแร่เรียกว่าหรือที่เรียกว่าโป่งสัตว์เนี่ยทำโป่งทำแหล่งน้ำทำพืชอาหารสัตว์ให้ช้างจะทำแหล่งไม่เป็นกระจายเป็นหย่อมหย่อมหย่อมเนี้ยทุกคนทุกสวนเนี่ยเสียสละรวมกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างรั้วซึ่งเชื่อว่าช้างเอาไฟฟ้าไปดักยังไงสุดท้ายช้างมันก็มีทักษะในการทำลายรั้วแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วไปสร้างแหล่งอาหารให้ไปสร้างแหล่งน้ำให้ไปสร้างไอ้แหล่งบ่อดินที่เป็นโป่งสัตว์ให้อย่างเนี้ยก็จะทำให้ช้างเนี่ยมีความสุขมีอาหารการกินมีน้ำไว้เล่นมีโป่งดินไว้ให้กินอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาทำร้ายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆมาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่4นิดหรือวอนจำเป็นหรือไม่วัดกันตรงไหน
1: โปรใหม่มาอีกแล้วต้องรีบซื้อเดี๋ยวหมดของมันต้องมี
0: เดี๋ยวก่อนถ้าอยากมีเงินเหลือก็ต้องเลือกตามใจตัวเองเลือกเป็นทาสการตลาดคิดก่อนใช้ต้องมีสติตั้งจุดเอ๊ะไว้เสมอว่าจำเป็นต้องใช้จริงหรือเปล่าดูให้ดีว่าอะไรจำเป็นและอะไรอยากได้สิ่งจำเป็นคือสิ่งที่ต้องใช้เช่นอาหารรองเท้ากระเป๋านักเรียน
1: ไอเทมกินเกมใหม่
0: อันนี้ไม่ใช่ละของที่ซื้อมาเพื่อความสนุกสนานหรือความพอใจถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรพวกนั้นคือสิ่งที่อยากได้แต่ถ้าว่าของอย่างเดียวกันอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่อยากได้ไม่เหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานเช่นถ้ามีจำเป็นต้องซื้อโน้ตบุ๊กสักเครื่องเพื่อเอามาใช้ในการเรียนออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแต่ถ้ามีเกิดอยากซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่สเปคสูงเพราะเพื่อนๆมีกันทั้งกลุ่มเลยก็จะกลายเป็นสิ่งที่อยากได้ถึงจะบอกแบบนี้แต่ใช่ว่าของที่อยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ควรซื้อนะเพราะเรียนมาหนักทำงานมาเหนื่อยก็อยากได้ของมาฮีลจิตใจกันบ้างถ้าอยากจะซื้อของที่อยากได้ก็ต้องดึงสติกันก่อนให้ลองถามตัวเองว่าเราตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมเช่นตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราจะจ่ายสิ่งนี้ยังไงรอให้เก็บเงินครบก่อนได้ไหมหรือว่าหลับก็ฝันตื่นก็คิดถึงอยากได้จริงๆเลยทางที่ดีของที่อยากได้ต้องไม่เดือดร้อนใครนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างซื้อได้ด้วยเงินเก็บตัวเองดีที่สุดถึงจะสมกับที่เรียกว่ารางวัลชีวิตและอย่าลืมว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยนะถ้าตอบตัวเองสิ่งที่กำลังจะซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นก็จัดไปซื้อโลดถ้าไม่ใช่ของจำเป็นแต่อยากได้จริงๆก่อนจะซื้อก็ต้องหาข้อมูลด้วยนะเพราะการช้อปปิ้งไม่ใช่เรื่องผิดของแต่ละอย่างมีคุณค่าทางใจกับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อย่าลืมถ้าจะใช้จ่ายอะไรต้องมีสติเตือนตัวเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราอยากได้มันคือความจำเป็นหรือความต้องการทำแบบนี้แล้วเราก็จะได้ของดีราคาเหมาะสมแถมยังมีเงินเหลือเก็บอีกด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกล

0: คือเอกลักษณ์ลวดลายยกโนนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัดสองลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่เนี้ยนิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคำนวณว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นกระบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นกระบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีกระบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
0: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้าดอกให้กับคนรุ่นใหม
2: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะหน้าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2ให้เรียนอะไรเล่นเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ย ของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
0: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
3: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
0: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: นยังเยอะอยู่เลยเชอรี่
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคะที่ส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งใจเลยนะไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม
0: ่
1: เป็นแบบสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคยใช้อยู่แล้วก็จริงแต่ทีนี้จะมาร่วมโครงการก็เลยกดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ก็เลยไปหาพี่ๆในส่วนของพนักงานของแบงค์นี่แหละค่ะ
0: ค
1: นไทยให้ช่วยกันหน่อยและทางธนาคารก็น่ารักมากทีเดียวนะคือเขาจะมีการแบ่งโซนเอาไว้เลยสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สำหรับร้านค้าที่จะมีการลงทะเบียนแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆแต่เห็นบอกว่าปัญหาอีกอันนึงนะก็คือเรื่องของสแกนใบหน้าด้วย
0: OTP ด้วย
1: OTP ด้วยค่ะสแกนใบหน้าคือบางคนก็บอกว่าไม่ถึงทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะ
0: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันโดยเฉพาะความคืบหน้านะขณะนี
1: ้
0: ผู้ใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆกระทรวงการคลังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะครับไปดูกันก่อนครับวันที่2ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus รัฐสนับสนุน 60% ประชาชน 40% ครับก็ลงทะเบียนคือ6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นี้นะครับดูยอดลงทะเบียนกันก่อนไปดูตัวเลขล่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะขณะนี้จำนวนสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่นะครับสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่ก็คือ 5,485,684 สิทธิ์เหลืออีกประมาณ5ล้านกว่าๆนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อวานนี้ใครที่ไปธนาคารกรุงไทยยังคงมีหวังที่จะได้ใช้สิทธิ์จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ได้เนี่ยราวๆประมาณ40กว่าล้านนะครับแต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของในส่วนของไทยช่วยไทย plus ในส่วนของประชาชนเนี่ย60 40เนี่ยอันเนี้ยจะอยู่ที่30ล้านตอนนี้เหลืออีก5ล้าน4โดยประมาณ
1: ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานเห็นมีการรายงานของกระทรวงการคลังบอกว่าตัวเลขเนี่ยพุ่งไปถึง24ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะ
0: ครับไปดูกันในส่วนของการสรุปตัวเลขของกระทรวงการคลังเมื่อวานกันหน่อยอันนี้คือตัวเลขของเมื่อวานตอน16นาฬิกานะครับเป็นข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40สี่โมงเย็นของเมื่อวานนี้มีประชาชนลงทะเบียนก็คือ 23,597,432 คนลงทะเบียนสำเร็จครับ 17,939,830 คนรอตรวจสอบคุณสมบัติ 5,278,792 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 378,810 คนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 378,635 คนซึ่งตรงเนี้ยแต่ละคนจะมีเพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนไทยช่วยไทย plus 60 40อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับและอื่นๆเช่นว่าเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่งเป็นต้นอันนี้175คนและสิทธิ์ประชาชนคงเหลืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือ 5,400,000 กว่าสิทธิ์ครับ
1: ค่ะในส่วนของร้านค้านะร้านค้ารายเดิมที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยจำนวนอยู่ที่ 977,296 รายนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างร้านค้าคือเขาบอกว่าต้องมีการกดยอมรับสิทธิ์คือสิ่งหนึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดร้านค้าเนี่ยนะคะหลายร้านทีเดียวก็มีการคิดว่าตัวเองเนี่ยเคยร่วมโครงการแล้วครั้งที่แล้วก็คือคนละครึ่งพาสเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของการกดยืนยันสิทธิ์ในแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ก่อนนะก็เหมือนกับเราที่เคยมีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพาสก็ยังต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพราะฉะนั้นร้านค้าถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการแล้วก็ต้องเข้าไปกดยอมรับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ด้วยนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ 537,001 รายค่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะ 44,295 รายส่วนร้านค้ารายใหม่เอาเป็นว่าที่เพิ่งสมัครเพิ่งลงทะเบียนนะคะมี 11,788 รายอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ 7,036 รายผ่านการตรวจสอบข้อมูลค่ะ 4,752 รายแล้วก็อยู่ระหว่างร้านค้ายอมรับแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้ว660รายลงทะเบียนสำเร็จมีการกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็พร้อมใช้งานอยู่ที่ 4,092 รายนะคะรวมร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แล้วพร้อมใช้งานจะอยู่ที่ 444,387 รายนั่นเองอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการสรุปย่อจากเมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกานะคะ
0: ขณะที่นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับไทยช่วยไทย plus เป็นอย่างดีส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือว่าฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ 9,700,000 ร้านค้าครับ
2: โครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยหัวใจสำคัญของเราเนี่ยคือเราต้องการช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงต้นทุนที่มันสูงขึ้นบรรเทาช่วยทั้งผู้ซื้อเพราะว่ารัฐเราสมทบ 60% แล้วก็ประชาชนสมทบ 40% ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องการประคองกำลังซื้อของร้านเล็กรายย่อยในตลาดนะครับก็ยังอยากเชิญชวนนะครับร้านค้าทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนสำหรับเป็นผู้ขายนะครับโดยเฉพาะร้านเล็กๆรายย่อยเนี่ยเราอยากให้คนไทยเนี่ย30ล้านคนที่จะได้สิทธิ์เนี่ยมาช่วยกันทั้งรัฐแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็คนไทยเนี่ยมาช่วยกันช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงที่เรากำลังผ่านพ้นวิกฤตนี้
1: สำหรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus ในวันที่2นะคะการลงทะเบียนเริ่มนิ่งนะคะแต่ว่าก็ยังพบว่ามีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยมาเข้าคิวรออยู่ที่หน้าธนาคารกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะไปดูบรรยากาศในพื้นที่ภาคใต้อย่างจังหวัดยะลากันก่อนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนมารอรับบัตรคิวเพื่อเตรียมลงทะเบียนตั้งแต่ธนาคารเนี่ยยังไม่เปิดทำการโดยเฉพาะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาซีโรรถแล้วก็สาขายะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์รายใหม่ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์แม้ก่อนแล้วก็เป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมที่ประสบปัญหาอย่างเช่นเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่หรือว่าเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้สำเร็จนะคะก็เลยต้องนำโทรศัพท์นี่แหละค่ะมายืนยันตัวตนที่ธนาคารซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คอยบริหารจัดการเรื่องของคิวให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะไปสอบถามพี่น้องประชาชนที่มาลงทะเบียนก็บอกว่าดีใจค่ะที่รัฐบาลมีโครงการนี้เพราะว่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเงินที่ได้มาก็จะนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นในครอบครัวค่ะ

0: ็เลยดีใจที่รัฐสนับสนุนครั้งนี้อีกค่ะเป็นรอบที่3แล้วสุด
1: ทำเกณฑ์ไม่น่าเนี่ย
2: ทำไม่น่า
1: ทำที่บ้านไม่ผ่านไว้ใจและครอบครัว
3: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อครับเมื่อช่วงเช้านั้นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการยืนยันตัวตนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินต่อคิวเพื่อยืนยันสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้จากการสอบถามนางเล็กจันโพอายุ74ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาใช้บริการนะครับคุณเล็กบอกแบบนี้ว่าเดินทางมาตั้งแต่เช้าแต่สุดท้ายไม่สามารถยืนยันตัวตนได้เนื่องจากโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่มีอินเทอร์เน็ตทำให้รู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจที่จะนำเงินจากโครงการเนี่ยมาช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
4: ไม่ได้
5: ทำไมจ๊ะเขาบอกว่า
4: เขาบอกไม่มีเน็ต
5: ไม่มีเน็ตของ
6: โทรศัพท์ไม่มีเน
5: ็
6: ต
5: โทรศัพท์ยายเหร
4: อมาตั้งแต
5: ่มากี่โมง
4: 6โมงเนี่ยแล้วเพิ่งไม่ได้8โมงแล้วทำไม่ได้ด้วย
5: แล้วพอไปยื่น
4: ไปยื่นเขาบอกว่าไม่มีเน็ตเขาบอกว่า
5: ไม่มีเน็ตหมายความว่าโทรศัพท์ยายเหรอ
6: ไม่มีเน็ต
4: จ้าโทรศัพท์ยายไม่มีเน็ต
5: อ๋อแล้วยายใช้โทรศัพท์ไหน
4: ยายใช้แบบอ่ะไอ้โทรเข้าโทรออก
7: ไ
4: ม่เติมเน็ตไง
7: ไม่ได้เติมเน็ต
4: เน
7: ี่
4: ย
7: อ๋อใช่โทรศัพท์อย่างนี้
5: อ่ะแล้วยายไม่เติมเน็ตเหรอจ๊ะ
4: ไม่ได้ใช้อ่ะไปใช้
6: ใช้ไม่เป็นไง
5: อ๋อไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตเลย
4: แต่ไม่ใช้มันแบบเปลืองเงินแบบประหยัดโทร
5: อย่างเดียว
8: สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรัฐบาลก็จะช่วย 60% ประชาชนออกเองเนี่ย 40% เปิดลงทะเบียนเนี่ยไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ก็คือจนถึงวันศุกร์นั่นเองนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มค่ะส่วนร้านค้าถ้าเคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็สามารถที่จะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งหากเป็นร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะคือถ้าไม่มั่นใจก็สามารถไปที่ธนาคารกรุงไทยได้นะโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้าวันธรรมดาก็จะมีในส่วนของสาขาต่างๆที่ไม่ได้อยู่ตามห้างสรรพสินค้าก็พร้อมที่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อเข้าร่วมโครงการนะคะ
3: ครับเดี๋ยวว่าการตอบรับเป็นอย่างดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณอินิติบอกมาจากปารีสเลยนะครับแหมตอนนี้เหลือประมาณ5ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์เท่านั้นภาพรวมโครงการถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปภาพรวมณขณะนี้กับท่านพงษ์นครโพชากรครับผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังครับท่านผอ.สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์คุณปัทมาพรครับ
3: ครับแหมต้องหลายคนเขากลัวตั้งแต่เมื่อเช้าอ
8: ่ะ
3: ล่มหรือไม่ล่มสุดท้ายไม่ล่มแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียกว่าเขาเรียกว่าโฟลว์กันทีเดียวนะครับกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นแม่งานหน่วยงานหนึ่งเหมือนกันอยากจะบอกอะไรพี่น้องประชาชนตั้งแต่การลงทะเบียนเมื่อวานนี้หกโมงเช้าจนถึงณขณะนี้ครับ
9: ก็ถือว่าโครงการ60/40ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากนะครับเท
8: ่
9: าที่เราตรวจสอบความพึงพอใจจากโซเชียลลิสติ้งต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมากนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 24.6 ล้านคนนะครับลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าท่านสามารถใช้เงินได้วันที่1มิถุนาเลยเนี่ย 18.4 ล้านคนนะ
3: ครับ
9: แล้วก็รอตรวจสอบอีก 5.8 ล้านคนเพราะว่า 5.8 ล้านคนเนี่ยไม่ได้มาลงคนละครึ่งพลัสในรอบที่แล้วใช่มั้ยครับแล้วก็ส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเลยเนี่ยมีประมาณ 419,000 คนซึ่งใน 419,000 คนเนี้ยครับเกือบทั้งหมดเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งตรงนี้ครับไม่ใช่คุณสมบัติของโครงการนี้เพราะว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไปได้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเติมเงินเพิ่มไปอีก700บาทเป็น 1,000 บาทเท่ากันครับส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนี่ยแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับประมาณ200คนเนี่ยคือมีการทำผิดเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งพลัสแล้วก็คนละครึ่งในเฟสที่1ถึง5ในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงคนประมาณ180กว่าคนเกือบ200คนเนี่ยก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยนะครับนี่คือฝั่งพี่น้องประชาชนนะครับ

0: ที่มาลงทะเบียนนะครับส่วนฝั่งร้านค้านะครับผมก็มีความคืบหน้ามาเรียนให้ทราบนะครับคือโครงการคนละครึ่งทัศน์เดิมเนี่ยมีร้านค้าอยู่ในโครงการเนี่ยประมาณ 977,000 ร้านค้านะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการกดยอมรับเนี่ยคือรับเงื่อนไขที่เข้าร่วมโครงการ 60-40 เนี่ยประมาณ 477,000 ร้านค้าแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้วันที่1ได้เลยเนี่ยประมาณ 500,000 ร้านค้านะครับทีนี้จะมีร้านใหม่เนี่ยที่ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อนเนี่ยมาสมัครใหม่เนี่ยประมาณ 13,000 ร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปจะมีร้านพร้อมเปิดให้บริการวันที่1มิถุนายนเลยเนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 55,796 ร้านค้าครับ
1: ค่ะค่ะสอบถามข้อเท็จจริงสักนิดนึงเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่เปิดให้มีการลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยช่วงแรกที่มีการแถลงข่าวเองก็บอกว่าสามารถที่จะเลือกได้อย่างใดดังหนึ่งก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทย plus แบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่าในขณะนี้คนที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถที่จะเลือกได้แล้วหรือคะหรือว่าข้อเท็จจริงหรือว่าความชัดเจนในเรื่องนี้เป็นยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ครับโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยสืบเนื่องจากว่าเรามีสถานการณ์เรื่องของพลังงานใช่ไหมครับราคาน้ำมันแพงแล้วก็ส่งผลกระทบมาจนถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนสูงขึ้นดังนั้นจึงเป็นจุดประสงค์ที่รัฐบาลจะต้องทำโครงการนี้แต่ว่าเราก็จะแยกโครงการนี้ครับออกเป็นสองกลุ่มนะครับกล
1: ุ่
0: มแรกเราเรียกว่าเป็นโครงการที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคนกลุ่มนี้ครับมีคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วเนี่ยณวันนี้ 13.2 ล้านคนโดยประมาณนะครับ 13.2 ล้านคนซึ่งเขาเนี่ยไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับเขาก็จะได้รับเงิน700บาทบวกกับ300ที่เขามีอยู่เดิมน
1: ะคร
0: ับเป็น 1,000 บาทนะครับอันนี้คือท่านวันที่1พฤศจิกามิถุนายนเนี่ยท่านจะได้สิทธิ์ในโครงการนี้อยู่แล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือกลุ่มเปราะบางทีนี้เราก็บอกว่านอกจากกลุ่มเปราะบางแล้วเนี่ยกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงเนี่ยมีใครบ้างนะครับเราก็บอกว่าเราก็เปิดให้ลงทะเบียนในโครงการ 60-40 แล้วก็คิดว่า30ล้านสิทธิ์เนี่ยน่าจะเพียงพอสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี
1: ้
0: คือกลุ่มที่ไม่ใช่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่กลุ่มเนี้ยเราก็ไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ต้องเปิดติดให้กับพี่น้องประชาชนมาลงทะเบียนนะครับโดยมีคุณสมบัติ5ข้อนะครับอันที่1ก็คือมีบัตรประชาชน2คือมีสัญชาติไทย3คือ18ปีขึ้นไป4คือต้องไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับแล้วก็ข้อที่5ต้องไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนนะครับอันนี้คือ2กลุ่มโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราเดินมาเจอ3แยกใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปกลุ่มเปราะบาง
1: ค
0: ือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นกลุ่มที่ 60-40 ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเนี่ย 24.6 ล้านคนซึ่งต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วปิดวันที่29พฤษภาคมเนี่ยคัดกรองคุณสมบัติตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงๆเนี่ยกี่คนนะครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการคนละครึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับ
1: ค่ะก็คือสรุปว่าถ้าเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้นะคะ
0: ใช่ครับแยกกันชัดเจนครับ
2: ก็เป็นที่ชัดเจนอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เรื่องของถ้าไปอย่างเมื่อวานนี้ท่านผอ.พงษ์ณไปแบงก์กรุงเทพตามห้างโอ้โหคนแบงก์กรุงไทยขออภัยคนยังเยอะอยู่เลยฮะปัญหาหลายๆอย่างก็คือที่คนเขาไปรออย่างปัญหาคลาสสิกเลย OTP รหัส OTP ก็บอกขอไปแล้วบางทีส่งมากว่าจะส่งมามันเลย10นาทีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายรหัสนั้นมันก็ใช้ไม่ได้พอขอเข้าไปใหม่อีกระบบก็ล็อกซะอย่างนั้นสแกนใบหน้าเหมือนกันกว่าจะสแกนได้บางคนเนี่ยก็ยากเหลือเกินแก้ยังไงครับเสียงเรียกร้องตรงนี้มาฮะ
0: ครับก็จริงๆเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับก็จะเป็นหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลังวันแรกเนี่ยอาจจะขลุกขลักนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปจำนวนมากแต่ผมเชื่อว่าวันที่2 3เนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มีข้อแนะนำสองสามเรื่องครับที่หนึ่งก็คือว่าเวลาท่านผมคิดว่าช่วงที่ OTP ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอ
1: ี
0: กช่วงหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านถ่ายรูปยืนยันตัวตนใบหน้าหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยครับที่ผมเจอเลยเนี่ยที่โทรมาหาผมเลยเนี่ยก็คือว่าถ่ายรูปใบหน้าไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องดูเรื่องของแสงความพอเพียงของแสงอยู่ในมุมที่ไม่มี

0: แฝงหรือเปล่าเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปเป๋าตังค์ตรงนี้ก็ถ้าอัปเดตแอปเป๋าตังค์แล้วเนี่ยก็จะสามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ OTP ก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกอันนึงครับที่จะต้องมีการแก้ไขด้วยที่ผมลองกวาดในโซเชียลลิสติ้งดูนะครับปัญหา OTP ก็อยู่ในอันดับท็อป5นะครับแต่ยังไม่ใช่อันดับสูงสุดอันดับสูงสุดก็คือกลัวว่าลงทะเบียนแล้วจะไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ทีนี้ค่ะก็อาจจะมีความเข้าใจผิดเหมือนกันในส่วนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะโดยเฉพาะที่เคยร่วมโครงการมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการกดยืนยันสิทธิ์เหมือนกับคุณผู้ชมหลายคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่าต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะคะร้านค้าเองเขาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเขาเคยร่วมโครงการแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปในส่วนของแอปถุงเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ในรอบใหม่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับท่านต้องยืนยันเพราะว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับคนละครึ่งพลัส
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นท่านต้องกดยืนยันหรือเสมือนว่ากดยอมรับเงื่อนไขก่อนนะครับท่านถึงจะเข้าร่วมโครงการได้นะครับทีนี้ร้านค้าบางร้านเนี่ยอาจจะต้องการคำชี้แจงนะครับว่าจะต้องมีวิธีการทำอะไรยังไงเนี่ยนะครับ ท่านสามารถโทรไปที่ศูนย์ช่วยเหลือร้านค้าได้นะครับหมายเลข02-111-1122กด3นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าท่านติดขัดปัญหาตรงไหนอะไรต่างๆนะครับท่านสามารถโทรไปได้ที่เบอร์นี้แล้วก็กดหมายเลข3นะครับ
2: ครับท่านผอ.ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยผ่านเกณฑ์เรามีคุณสมบัติเราไม่เคยทำผิดเลยนะคนละครึ่งที่ผ่านมาหรือแม้แต่กระทั่งคนละครึ่ง plus แล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเราอุทธรณ์ได้ไหมครับเราร้องเรียนยังไงได้ไหมฮะ
0: ก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับท่านสามารถโทรไปที่เบอร์02นะครับ111-1122แล้วก็กดหมายเลข2นะครับคือเบอร์มันจะเหมือนกันนะครับถ้ากด2เนี่ยคือเป็นประชาชนผู้ลงทะเบียนถ้ากด3เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สอบถามหรือว่าฝากปัญหาไว้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปดูว่าจะทำยังไงกับกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จกลุ่มนี้นะครับ
2: ครับผมครับขอบพระคุณมากครับ
0: คร
2: ับผมสวัสดีครับเราคุยกับท่านผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านผอ.พงศ์นครโภชากรนะครับอย่างที่บอกไปตอนนี้ลงทะเบียน24,600,000สิทธิ์โดยประมาณเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยเนี่ยคือ18,000,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นยังเหลือการตรวจสอบอีก5,800,000กว่าสิทธิ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามั่นใจว่าเราเองเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถที่จะ1มิถุนายนเนี่ยได้ใช้กันแน่ๆแต่ถ้ามีเหตุว่าเอ๊ะเราก็มั่นใจว่าเราคุณสมบัติครบนะแต่ทำไมสิทธิ์เราไม่ผ่านยืนยันสิทธิ์ไม่ผ่านอันเนี้ยหมายเลขนะครับ02-111-1122แล้วก็กด2เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบทางหนึ่ง
1: แล้วก็ย้ำนะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการถึงแม้ว่าจะเคยร่วมโครงการกับรัฐบาลมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นคนละครึ่ง plus เนี่ยนะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในส่วนของประชาชนก็คือแอปเป๋าตังค์ร้านค้าก็คือที่แอปถุงเงินนะคะทีนี้เรื่องของร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถที่จะร่วมสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ได้นะคะมาดูขั้นตอนในส่วนของร้านอาหารค่ะที่จะต้องสมัครผ่านแอปถุงเงินผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะประชาชนก็สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลนะคะก็มีการเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทย plus 60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงค่ะประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะเริ่มกันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มอย่างร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มค่ะสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนี้เป็นต้นไปค่ะทางนี้ร้านค้าจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็จะต้องดาวน์โหลดหรือว่าอัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนจากนั้นค่ะไปกดแบนเนอร์

0: นี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
1: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
1: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่นั่นมันสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้พบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับในเรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับซึ่งพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับซึ่งเราอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้กันต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องอะไรนั้นเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับเป็นชั่วโมงที่2ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครับคุณครูมีคำถามครับถามเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะครับสำหรับปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยนะครับมาดูคำถามที่1คำถามแรกครับคุณครูถามเด็กๆทุกคนเลยครับว่านักเรียนรู้วันเดือนปีเกิดของเพื่อนหรือไม่รู้วันเดือนปีเกิดของเพื่อนหรือไม่มีใครใครที่ทราบวันเดือนปีเกิดเพื่อนยกมือครับยกมืออ๋อมีเหมือนกันมีประปรายนะครับแต่ยังไม่ถึงครึ่งห้องดีนะครับมือลงครับต่อไปผมรู้แค่พศนะครับข้อที่2ครับนักเรียนจำหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนได้หรือไม่รู้ไหมมีใครรู้บ้างหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อน
2: ไม
0: ่
2: ร
0: ู้เลยใช่ไหมมีเหมือนกันแต่ว่ามีประปรายเช่นเดียวกันนะครับมือลงครับคำถามที่3ครับนักเรียนรู้ที่อยู่บ้านเพื่อนหรือไม่ใครรู้ที่อยู่บ้านเพื่อนยกมือโอ้ก็มีเกือบครึ่งและเกือบครึ่งที่อยู่บ้านเพื่อนหรือว่าบ้านเพื่อนอยู่ตรงไหนมือลองครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนรู้ชื่อสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านหรือไม่เพื่อนบ้านนะของเพื่อนบ้านรู้ใช่ไหมเราก็เคยได้ไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับเหล่านี้นะครับเป็นคำถามซึ่งเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับสิ่งที่คุณครูถามไปนำเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้อยู่ที่หน่วยที่1หน่วยเดิมครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศข้อแรกก็คือรู้และเข้าใจลักษณะของข้อมูลส่วนตัวข้อที่2ครับ
3: ยกตัวอย่างและบอกวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัว
0: และข้อที่3เด็กๆจะต้องบอกวิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมได้นะครับเหล่านี้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับมาดูกันต่ออีกหนึ่งเรื่องที่เด็กจะต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับเวลาเราเรียนแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรกับเด็กๆบ้างก็คือเด็กๆเนี่ยจะต้อง
3: ยกตัวอย่างและบอกวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัวใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
0: วันนี้จะเป็นเรื่องราวของข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะครับมาดูกันต่อนะครับคุณครูมีกิจกรรมครับกิจกรรมของคุณครูว่าอย่างไรนะครับเป็นกิจกรรมเรื่องอะไรครับ
4: ข้อม
0: ู
4: ลส
0: ่
4: วนต
0: ั
4: ว
0: ข้อมูลส่วนตัวนะครับเด็กๆคิดว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กๆรู้ไหมครับถ้ารู้ตอบได้เลยครับ
5: ข้อมูลโทรศัพท์ค่ะ
0: ข้อมูลโทรศัพท์ก็คือเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมที่เป็นข้อมูลส่วนตัวมีใครอยากตอบอีกด้านนี้ลูก
6: ข้อมูล iPad ค่ะ
0: ข้อมูล iPad เป็นข้อมูลที่อยู่ด้านในใช่ไหมข้อมูลที่อยู่ด้านในอาจจะเป็นรูปภาพรูปถ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆจะเรียกให้ถูกเด็กๆต้องเรียกว่าแท็บเล็ตนะครับมีไหมครับด้านหลังอีกสักหนึ่งคน
7: คร
0: ับ ข้อมูลจากไหนนะครับ
7: คอม
0: จากคอมพิวเตอร์นะครับยอดเยี่ยมอ่ะและนี่อีกหนึ่งคนนะครับขอส่งไมค์ให้เพื่อนนิดนึงนะครับข้อมูลอะไรที่เป็นข้อมูลส่วนตัวบ้างลูก
8: วันเดือนปีเกิดครับ
0: วันเดือนปีเกิดของใครของเราของตัวเองอ่ะ เก่งมากปรบมือให้กับทุกคนเลยปรบมือกับเพื่อนทุกคนด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับเหล่านี้นะครับสิ่งที่เด็กๆตอบออกมานะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยซึ่งกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะครับก็คือกิจกรรมเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับมาดูที่กิจกรรมของปลายทางกันนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางมีดังนี้ครับคุณครูนำบัตรคำข้อมูลส่วนตัวให้นักเรียนตอบคำถามพร้อมทั้งอธิบายและยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนครับนักเรียนตอบคำถามพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลและแสดงความคิดเห็นรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมของคุณครูก็ต้องรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับเตรียมบัตรคำให้กับเด็กๆด้วยแต่วันนี้นะครับคุณครูนำบัตรคำเนี่ยมาไว้ในสไลด์ของคุณครูเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นดูคำชี้แจงครับคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนพิจารณาว่าข้อมูลจากบัตรคำเดี๋ยวครูจะมีบัตรคำโชว์ให้เด็กๆได้ดูนะครับข้อมูลใดจากบัตรคำที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะหรือคนแปลกหน้าได้นั่นก็คือเป็นข้อมูลที่เราสามารถบอกใครก็ได้บอกคนที่ไม่รู้จักก็ได้นะครับไม่ต้องบอกคนในครอบครัวก็ได้นะครับให้เด็กๆพิจารณาว่าข้อมูลใดจากบัตรคำที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะหรือคนแปลกหน้าได้และข้อมูลใดไม่ควรเปิดเผยพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลเปิดเผยและไม่เปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผยบัตรคำมีอะไรบ้างมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูบัตรคำกันให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันอภิปรายนะครับบัตรคำแรกครับเด็กๆลองอ่านพร้อมกันซิคืออะไรครับชื่อนามสกุลโรงเรียนอันนี้คือบัตรคำที่1 นะครับบัตรคำที่2ชื่อคุณครูบัตรคำที่3ชื่อคนขับรถก็คือขับรถประจำนี่นะครับคือขับรถรับส่งประจำนะครับ4บัตรประชาชนควรเปิดเผยไหมหรือไม่ควรเปิดเผยนะครับต่อไปครับ
2: ตั๋วเดินทาง
0: เด็กๆรู้จักใช่ไหมครับตั๋วเดินทางเวลาที่เราเดินทางไปไหนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเครื่องบินเราก็จะมีตั๋วเครื่องบินซึ่งจะทำให้คนที่เห็นเนี่ยสามารถจะรู้ได้ว่าเราเดินทางไปที่ใดนะครับมีอะไรอีกรหัสผ่านไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านใดๆก็แล้วแต่นะครับทั้งอาจจะเป็นรหัสผ่าน Facebook รหัสผ่าน LINE อะไรแบบนี้นะครับเปิดเผยได้หรือเปล่าหรือไม่ควรเปิดเผยนะครับอีกหนึ่งบัตรคำก็คือ
2: เลขที
0: ่
2: มาที่เลขธนาคาร
0: ถูกต้องเลขที่บัญชีธนาคารนะครับควรเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเรามาดูกันตั้งแต่บัตรคำใบที่1เลยครับใบที่1ครับชื่อสกุลชั้นเรียนโรงเรียนเด็กๆคิดว่าบอกใครก็ได้หรือห้ามบอกครับใครคิดว่าบอกใครก็ได้ชื่อสกุลชั้นเรียนโรงเรียนเนี่ยบอกกับใครก็ได้คนที่ไม่รู้จักคนแปลกหน้าก็ได้นะครับยกมือมีไหมใครคิดว่าไม่ควรบอกครับโอ้โหมาดูคำตอบเอามือลงครับถูกต้องครับไม่ควรนะครับไม่ควรบอกกับคนที่เราไม่รู้จักนั่นเองนะครับไม่ควรบอกถูกต้องเดี๋ยวเขาจะนำข้อมูลเนี่ยนะครับไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้นะครับสองครับชื่อคุณครูอย่างคุณครูชื่อครูแบงค์บอกใครก็ได้ไหมหรือไม่ควรบอกหรือไม่ควรบอกคำตอบครับคำตอบก็คือบอกได้ครับใครๆก็รู้จักโลกคุณครูแบงค์ใครๆก็รู้จักรวมถึงเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็รู้จักใช่ไหมครับและคนเดินที่มาดูเทปนะครับที่มาดูเทปการสอนของเราในวันนี้ก็ รู้จักว่าคุณครูชื่อคุณครูแบงค์บอกได้ครับบอกได้นะครับต่อไปครับชื่อคนขับรถรับส่งประจำบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ครับบอกได้นะครับบอกได้ต่อไปครับบัตรประชาชนถูกต้องครับไม่ควรบอกไม่ควรบอกอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นส่วนตัวมากๆเลยต่อไปตั๋วเดินทางบอกได้ไหมหรือบอกไม่ได้ไม่ควรบอกครับถ้าเราบอกเนี่ยคนที่รู้เนี่ยถ้าเขาเป็นคนไม่ดีคนร้ายก็อาจจะมาอะไรมาจับตัวเราได้ใช่ไหมหรืออ่ะหรือมาขโมยตั๋วจากเรานะครับหรือใช้จังหวะที่เราไปเที่ยวเนี่ยไม่อยู่บ้านใช่ไหมอาจจะมาอะไรมาขโมยลักขโมยที่บ้านเราได้เนื่องจากไม่มีคนอยู่หรือไม่มีใครอยู่นะครับต่อไปครับรหัสผ่านควรไหมไม่ควรแน่นอนครับรหัสผ่านเนี่ยห้ามบอกแม้แต่เพื่อนสนิทแต่ว่าใครที่บอกได้คุณพ่อคุณแม่บอกได้นะครับและสุดท้ายครับเลขที่บัตรขออภัยเลขที่บัญชีธนาคารไม่ควรบอกอย่างยิ่งเลยเนาะไม่ควรบอกอย่างยิ่งเลยเหล่านี้ครับเป็นข้อมูลส่วนตัวครับเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เป็นไงครับทั้งบอกได้และบอกไม่ได้อย่างที่คุณครูได้แนะนำได้เราได้ทำการร่วมอภิปรายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสรุปครับสรุปกันนิดนึงนะครับข้อมูลส่วนตัวไม่ควรเปิดเผยเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ดีผิดกฎหมายหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราและคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้รวมถึงครอบครัวของเราได้นั่นเองไม่ใช่ว่าใครก็ไม่ทราบใครก็ไม่รู้จักเดินมาถามเด็กๆว่าเด็กๆชื่ออะไรคุณพ่อคุณแม่

0: อยู่ตรงไหนไหนพาไปให้นะให้พี่พบหน่อยเจอหน่อยแบบนี้ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับตรงนี้เด็กๆต้องระวังนะครับถ้ามีใครที่ไม่รู้จักมาถามเราเราก็ปฏิเสธนะครับปฏิเสธหรือไม่เราก็อาจจะเดินหนีก็ได้เดินหนีหรือบอกผู้ปกครองของเราก็ได้นะครับเราอาจจะเดินมากับผู้ปกครองเนอะเนาะต่อไปครับมีคำถามครับหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนสามารถบอกใครได้บ้างไหนเด็กๆตอบได้ไหม
2: บอกแม่ได
0: ้บอกแม่ได้บอกพ่อได้ง่ายๆเลยก็คือบอกคนใกล้ชิดนะครับมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือนี่ครับคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่รวมถึงเราอาจจะอยู่กับคุณตาคุณยายคุณน้าบอกได้คุณปู่คุณย่าได้หมดเลยนะครับและเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเราจะต้องบอกใครครับตำรวจหรือคุณครูนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่ในโรงเรียนก็บอกคุณครูนะครับถ้าอยู่ด้านนอกก็ต้องไปบอกกับตำรวจหรือคุณตำรวจนั่นเองนี่คือคำถามนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานของเราในวันนี้นะครับเป็นใบงานเรื่องเก่งมากครับข้อมูลส่วนตัวนะครับสำหรับบทบาทมาดูกันก่อนครับกิจกรรมของปลายทางหรือบทบาทของปลายทางสำหรับคุณครูกันก่อนนะครับ1ครับคุณครูแจกใบงานที่2ให้กับนักเรียน2คุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจกับใบงานนะครับไปต่อที่คำที่แจงของกิจกรรมนักเรียนครับให้นักเรียนทำใบงานที่2ครับโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความตามข้อกำหนดของแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นฟังที่คุณครูอธิบายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆทำใบงานนะครับซึ่งใบงานก็สามารถที่จะทำได้ในแบบฝึกหรือคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับมัดเตรียมพร้อมให้กับเด็กๆที่อยู่ปลายทางกันด้วยในข้อที่1ครับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนะครับข้อใดบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยอาหารโปรดของคุณแม่ถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวก็เขียนเครื่องหมายถูกค่ะเขียนเครื่องหมายถูกที่อยู่นักเรียนใช่หรือเปล่าใช่ข้อมูลส่วนตัวไหมถ้าใช่ก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะครับชื่อคุณพ่อหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนชื่อนายกรัฐมนตรีนักร้องที่คุณครูชอบนักร้องที่คุณครูชอบไม่ใช่เราชอบนะคุณครูชอบนะครับวันเดือนปีเกิดของนักเรียนถ้าคิดว่าข้อใดเป็นข้อมูลส่วนตัวให้ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับนี่คือในข้อที่1ถูกต้องครับถ้าไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ต้องใส่หรือไม่ต้องกากบาทนะข้อ2ครับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจากข้อที่1เนี่ยจากข้อที่1ที่เราได้เลือกว่าข้อใดเป็นข้อมูลส่วนตัวเนี่ยสามารถบอกใครได้บ้างบอกใครได้บ้างนะคนแรกครับคุณครูประจำชั้นเอ๊ะบอกได้ไหมคนต่อไปครับคนขับรถรับจ้างต่อไปครับคนที่เราไม่รู้จักเพื่อนสนิทคนสุดท้ายครับแม่ค้าครับบอกได้ไหม นะครับดูนะดูแล้วก็เดี๋ยวไปทำกิจกรรมนะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วพิจารณาเลือกคำตอบที่เหมาะสมครับมีอะไรบ้างมาดูกันครับ 1. มีคนโทรศัพท์มาที่เครื่องของคุณแม่นักเรียนช่วยรับโทรศัพท์คนนั้นถามนักเรียนว่าชื่ออะไรและอยู่โรงเรียนอะไรเด็กๆจะบอกหรือไม่บอกเดี๋ยวเด็กๆต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับข้อ2นักเรียนหลงทางครับเมื่อเดินไปพบคุณตำรวจ คุณตำรวจสอบถามที่อยู่ของนักเรียนนักเรียนจะบอกที่อยู่หรือไม่บอกที่อยู
1: ่
0: นะครับข้อ3ครับมีคนติดต่อนักเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและขอดูภาพของนักเรียนนักเรียนจะส่งภาพให้ดูหรือไม่ส่งภาพให้ดูครับข้อที่4ครับนักเรียนไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งพบนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศแล้วขอถ่ายภาพของนักเรียนนักเรียนจะยอมถ่ายภาพด้วยหรือปฏิเสธอย่างสุภาพเดี๋ยวต้องไปทำนายบายกิจกรรมนะครับเอาละครับตอนนี้จะให้เวลาเด็กๆทำใบกิจกรรมที่2ครับนำแบบฝึกขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำได้เลยทั้งต้นทางและปลายทางครับไม่ต้องใส่กากบาทลูกใส่เครื่องหมายถูกอย่างเดียวก็ปล่อยว่างไว้สำหรับปลายสำหรับชุดกิจกรรมนะครับหรือแบบฝึกหัดก็คือหน้าที่7ครับหน้าที่7นะครับใส่หรือเขียนเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมเห็นไหมครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งนะครับในการทำใบงานใบกิจกรรมนายลูกอาหารโปรดของคุณแม่เขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความตามข้อกำหนดนะครับก็คือถ้าข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปและอย่าลืมครับไปทำข้อที่2ด้วยเปิดไปหน้าต่อไปหน้าที่7แล้วหน้าที่8ด้วยหน้าที่8หน้าที่9ด้วยนะครับดูซิหน้าที่8หน้าที่9ด้วยครับใครที่เสร็จเรียบร้อยในหน้าที่7แล้วเปิดไปหน้าที่8หน้าที่9ทำให้เรียบร้อยด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยนะครับเหมือนกันเลยครับข้อที่2ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจากข้อที่1สามารถบอกใครได้บ้างนะครับข้อมูลส่วนตัวที่นักเรียนเลือกไว้ในข้อที่1นะครับสามารถบอกใครได้บ้างมีคุณครูประจำชั้นคนขับรถรับจ้างคนที่ไม่รู้จักเพื่อนสนิทแล้วก็แม่ค้าข้อหน้านึงด้วยนะแล้วก็ข้อที่3ส่วนข้อที่3ครับให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้และพิจารณาเลือกคำตอบที่เหมาะสมนะครับตามสถานการณ์ที่คุณครูได้แนะนำไปนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าบอกหรือไม่บอกนะครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่5หลายคนเสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1ล่ะอะไรลูกหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน3หน้านะครับ3หน้า1 2 3ยอดเยี่ยมมากครับเก่งมากเลยกลุ่มนี้กลุ่มที่5ค่อยๆ คิดครับยังลูกยังมีอีกยังมีอีก1กิจกรรมนี่ยังมีนะครับยังมีแบบฝึกหัดด้วยเดี๋ยวคุณครูจะไปแนะนำทีหลังนะครับใบงานที่3กลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมเรียบร้อยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนจากข้อ1บอกใครได้บ้างลูกคุณครูประจำชั้นบอกได้ไหมคนขับรถประจำคนขับรถรับจ้างคนไม่รู้จักเพื่อนสนิทแม่ค้าบอกใครได้บ้างเอ่ยข้อนี้ด้วยนะลูกข้อ3ข้อ3ด้วยข้อ3พิจารณาจาก

0: สถานการณ์ครับกลุ่ม3ล่ะเรียบร้อยไหมใครที่ไม่ได้นำมาอย่าลืมกลับไปทำที่บ้านดูครับ
1: อันนี้ไม่ทำได้หรือ
0: เปล่าดูสิลูกเสร็จเรียบร้อยหรือยังไม่เป็นไรครับนี่ด้วยลูกสถานการณ์นะครับบอกสถานการณ์เนี่ยเราจะบอกหรือไม่บอกนะคะมีคนโทรศัพท์มาที่เครื่องของคุณแม่นักเรียนช่วยรับโทรศัพท์คนนั้นถามนักเรียนว่ามีชื่อว่าชื่ออะไรอยู่โรงเรียนอะไรเด็กๆก็ขีดเลยครับว่าบอกหรือไม่บอกนะครับไม่บอกก็ใส่เครื่องหมายถูกเลยเรียบร้อยไหมลูกนี่นี่นี่ข้อสองด้วยมีกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับส่วนใหญ่จะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเด็กๆแค่เขียนเครื่องหมายถูกลงไปแค่นั้นเองนะครับมีข้อหนึ่งข้อหนึ่งทำด้วยลูกนี่ด้วยลูกข้อหนึ่งคุณครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันเฉลยครับมาดูกันเลยครับเราตั้งแต่ข้อที่1กันเลยข้อที่1ก็คือข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเนี่ยจากตัวอย่างนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับในข้อความที่ปรากฏขึ้นมานะครับเรามาดูกันว่าข้อใดเป็นข้อมูลส่วนตัวเด็กๆคิดว่าข้อใดบ้างครับเด็กๆคิดว่าข้อใดบ้างครับอะไรนะมีอาหารโปรดของคุณแม่ที่อยู่นักเรียนชื่อคุณพ่อหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนชื่อนายกรัฐมนตรีนักร้องที่คุณครูชอบวันเดือนปีเกิดของนักเรียนเด็กๆคิดว่าข้อไหนบ้างครับที่เป็นข้อมูลส่วนตัวข้อแรกคือชื่อที่อยู่นักเรียนครับใครที่ผิดแก้เลยนะครับใครที่ไม่ถูกก็แก้ให้ถูกต้องด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมหมดหรือยังข้อมูลส่วนตัวหมดหรือยังครับมีชื่อคุณพ่อครับบอกเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับชื่อคุณพ่อเป็นข้อมูลส่วนตัวมีอะไรอีกเอ่ยถูกต้องครับวันเดือนปีเกิดของเราหรือของนักเรียนนะครับส่วนอาหารโปรดของคุณแม่เป็นข้อมูลส่วนตัวไหมไม่เป็นนะครับหมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนเป็นไหมไม่เป็นครับใครๆก็ทราบนะครับชื่อนายกรัฐมนตรีเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราไหมไม่เป็นนะครับรู้จักกันทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับนักร้องที่คุณครูชอบไม่ใช่นะครับน้องนั้นใช่หมดเลยนะครับที่อยู่ชื่อคุณพ่อและวันเดือนปีเกิดของนักเรียนข้อที่2ครับข้อมูลส่วนตัวที่เราผ่านมาในข้อที่1ครับสามารถบอกใครได้บ้างเด็กๆบอกใครได้บ้างครับบอกคุณครูประจำชั้นนะครับบอกใครได้อีกหมดยังเพื่อนสนิทได้ครับเพื่อนสนิทได้แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงๆนะสนิทกับเพื่อนก็บอกได้นะครับข้อมูลเพราะว่าไม่จากข้อหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นข้อมูลที่ความลับมากนักนะครับยกตัวอย่างเช่นไม่มีข้อมูลที่เป็นรหัสพาสเวิร์ดใช่ไหมเราก็สามารถที่จะบอกเพื่อนสนิทได้แต่ว่าข้อมูลที่เป็นรหัสพาสเวิร์ดต่างๆบอกได้ไหมครับเพื่อนสนิทบอกไม่ได้นะครับข้อที่3ครับพิจารณาสถานการณ์แล้วเลือกคำตอบที่เหมาะสมข้อ1ครับเด็กๆคิดว่าบอกได้ไหมบอกกลับไม่บอกเห็นไหมครับมีคนโทรศัพท์มาที่เครื่องคุณแม่แล้วสอบถามข้อมูลต่างๆควรจะบอกไหมถูกต้องครับไม่บอกครับข้อที่2ครับนักเรียนหลงทางครับเมื่อเดินไปพบกับคุณตำรวจเราหลงทางเราจะบอกที่อยู่ตำรวจไหม บอก

ครับไม่งั้นเดี๋ยวที่คุณตำรวจจะพาเราไปส่งที่บ้านหรือติดต่อที่บ้านให้ไม่ได้นะครับข้อที่3ครับมีคนติดต่อนักเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตใครไม่ทราบเลยนะครับแล้วก็ขอดูภาพของเด็กๆเด็กๆจะให้ดูไหมหรือไม่ให้ดูไม่ส่งภาพให้ดูนะครับแล้วข้อที่4ครับนักเรียนไปเที่ยวที่แห่งหนึ่งแล้วพบนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศขอถ่ายภาพนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรครับปฏิเสธอย่างสุภาพนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพถ่ายก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูต่อกันเลยครับสำหรับใบงานที่3กันใบงานที่3เรื่องอะไรครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวของวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้แล้วนะครับเราจะไปฝึกใช้เทคโนโลยีกันนะครับมาดูกันครับใบงานที่3ครับแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะครับมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับมาที่คำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนครับจากนั้นคุณครูแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจกับใบงานครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนทำใบงานที่3ครับใช้กากบาทนะครับให้กากบาทครับทับภาพที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนนั่นเองมาดูกันครับข้อ1เป็นแบบฝึกหัดแล้วนะครับเป็นแบบฝึกหัดแล้วดูว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับครูจะอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยได้ทำใบงานอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่1ครับรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์ข้อที่1ควรหรือไม่ควรถ้าเด็กๆคิดว่าควรทำให้กากบาททับไปเลยครับให้กากบาททับเลยนะครับกากบาททับไปได้เลยหรือถ้าเด็กๆคิดว่าไม่ควรทำก็กากบาททับเลยนะครับข้อ2กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆครับขณะเล่นเกมควรทำหรือไม่ควรทำครับข้อ3ครับเก็บคีย์บอร์ดและเมาส์ให้เข้าที่หลังการใช้งานควรทำหรือไม่ควรทำข้อ4ครับนอนเล่นเลยครับนอนเล่นคอมพิวเตอร์ควรทำหรือไม่ควรทำข้อ5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านครับควรทำไหมหรือไม่ควรทำข้อ6ครับบอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนควรทำหรือไม่ควรทำนะครับข้อ7ครับบอกคนที่ไม่รู้จักว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียวควรทำหรือไม่ควรทำครับครูจะให้เวลาเด็กๆในการทำใบงานนะครับไปทำใบงานกันเลยครับเอาล่ะเป็นแบบฝึกหัดแล้วกากบาททับเลยครับกากบาททับภาพที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนคุณจะให้เด็กๆทำประมาณ5นาทีครับทั้งต้นทางและปลายทางครับกากบาทได้เลยครับข้อ1รับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์ควรทำหรือไม่ควรทำรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์รับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์ข้อ2กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆขณะเล่นเกมควรทำหรือไม่ควรทำนะครับดูซิเก่งมากข้อที่3เก็บคีย์บอร์ดและเมาส์ให้เข้าที่หลังใช้งานข้อที่4นอนเล่นคอมพิวเตอร์ควรทำหรือไม่ควรทำข้อที่5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านข้อที่6บอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองเพื่อนบอกที่อยู่

0: ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนครับควรทำหรือไม่ควรทำครับและข้อที่7ครับบอกคนที่ไม่รู้จักว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียวครับกากบาทได้เลยครับในข้อที่เด็กๆเลือกนะครับสอดคล้องกับความคิดเห็นนั่นเองกลุ่ม2เรียบร้อยไหมเอ่ยยอดเยี่ยมเลยกลุ่ม5ว่าอย่างไรบ้างไหนลูกข้อไหนข้อ6ใช่ไหมข้อ5ก่อนข้อที่5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านข้อที่6บอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนข้อที่7บอกคนที่ไม่รู้จักว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียว
1: ไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกขนาดนี้เลยหนูก็ตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ควร
0: กลุ่ม3ครับเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วเนาะกลุ่ม4ล่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเยี่ยมมากกลุ่มใดที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีไหมมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยไหมครับพร้อมที่จะตรวจคำตอบพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับมาเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูแล้วเดี๋ยวเราเฉลยไปพร้อมกันนะครับตั้งแต่ข้อที่1เลยครับข้อที่1ครับรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์เด็กๆคิดว่าควรทำหรือไม่ควรทำครับคำตอบคือไม่ควรทำครับเด็กๆสามารถกากบาทเลยกากบาททับข้อที่เด็กๆเลือกได้เลยนะครับข้อที่2กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆขณะเล่นเกมควรทำหรือไม่ควรทำครับคุณทำหรือไม่ควรทำเอ่ยคำตอบคือไม่ควรครับทำไมถึงไม่ควรล่ะโอ้เดี๋ยวคุยบอร์ดเสียหายพังเสียหายได้แล้วข้อหนึ่งล่ะทำไมเราถึงไม่ควรรับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์ล่ะอ๋อเดี๋ยวอาหารน้ำต่างๆหกไปเป็นไงโดนคอมพิวเตอร์ถูกคอมพิวเตอร์ก็ทำให้พังเสียหายได้ใช่ไหมครับอ่ะ1 2ข้อ3ครับเก็บคีย์บอร์ดและเมาส์คีย์บอร์ดก็คือแป้นพิมพ์เนาะคีย์บอร์ดก็คือแป้นพิมพ์ให้เข้าที่หลังการใช้งานควรทำหรือไม่ควรทำควรทำถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าเด็กๆไปเล่นหรือไปใช้งานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นไปใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนแล้วพอถึงเวลาหมดเวลาปั๊บเด็กๆลุกออกไปเลยได้ไหมไม่ได้ต้องทำอะไรก่อนครับต้องเก็บอุปกรณ์เก็บเมาส์เก็บแป้นพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับข้อที่4ครับนอนเล่นเลยครับนอนเล่นคอมพิวเตอร์เลยควรทำหรือไม่ควรทำ ไม่ควรทำครับเพราะว่าเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ถูกสุขลักษณะนั่นเองนะครับเด็กๆก็จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับข้อที่5ครับบอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองเมื่อคุณครูต้องการติดต่อขอเยี่ยมบ้านนะครับเราต้องบอก

0: ป็นไงอาจจะทราบที่อยู่แต่จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับเผื่อหลงทางเนาะก็สามารถโทรหาผู้ปกครองของเด็กๆเพื่อที่จะเยี่ยมบ้านได้นะครับและข้อที่6ครับบอกที่อยู่ให้กับผู้ปกครองของเพื่อนที่อยากรู้จักครอบครัวของนักเรียนควรทำหรือไม่ควรทำควรทำครับจริงๆบอกได้ลูกบอกได้นะบอกได้นะครับเพื่อนเราเนี่ยเราบอกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนไม่รู้จักบอกได้ไหมไม่ได้นะครับและข้อที่7ครับบอกคนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าเนี่ยว่าผู้ปกครองออกไปซื้อของครับปุ๊บและนักเรียนอยู่บ้านคนเดียวควรทำหรือไม่ทำไม่ควรทำถูกต้องนะครับไม่อยู่ๆมีคนมาเคาะประตูที่บ้านนะครับแล้วก็ถามเด็กๆว่าผู้ปกครองอยู่ไหมเด็กๆบอกว่าไม่อยู่หนูอยู่คนเดียวเรียบร้อยเลยนะครับคนนั้นอาจจะมาเป็นไงทำอันตรายกับเราได้ต้องระวังนะครับต้องระวังเอาล่ะมาสรุปกันนิดนึงครับสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของปลายทางนะครับเราจะสรุปกิจกรรมนี้อย่างไรนะครับคำที่แจงของคุณครูกันก่อนครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้และคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมนักเรียนตอบคำถามร่วมกันอภิปรายและทำแบบประเมินตนเองข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับคุณครูจะให้เด็กๆสรุปจากสถานการณ์ที่คุณครูนั้นได้ขึ้นให้บนสไลด์มาดูกันครับจากป้ายสถานการณ์ให้เด็กๆตั้งใจฟังครับป้ายสถานการณ์บอกว่าเด็กชายแตงโมเด็กๆร่วมกันคิดนะเด็กๆชายแตงโมมีคุณพ่อเป็นตำรวจครับแม่คุณแม่เป็นพนักงานบัญชีของธนาคารกรุงเกษมมีบ้านเดี่ยว2ชั้นเลขที่30ไม่มีใครอยู่บ้านเก็บกุญแจไว้ในตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านหากไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยก็จะกุญแจเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านให้นักเรียนพิจารณาว่าสถานการณ์นี้มีความปลอดภัยหรือไม่เพราะเหตุใดใครอยากจะเป็นตัวแทนออกมาตอบบ้างมาเลยครับด้านหน้าเลยลูกนิดนึงครับเด็กๆคิดว่าสถานการณ์นี้มีความปลอดภัยหรือไม่ครับ
1: ไม่มีความปลอดภัยค่ะ
0: เพราะว่า
1: ตู้ไปรษณีย์อาจจะมีคนเปิดได
0: ้อ๋อตู้ไปรษณีย์จะมีคนเปิดได้แล้วก็มีเหตุผลอื่นอีกไหม
1: เพราะตู้ไปรษณีย์มันอาจจะมีกระจกใส
0: แล้วเราทำให้คนอื่นอ
1: ยู่ตรงนั้นอาจจะมีคนเปิดแล้วก็หยิบไข่
0: หยิบไปไข่กุญแจบ้านเราได้โอ้เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับเด็กๆปลายทางก็คงจะตอบได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับมาดูแนวคำตอบของครูครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือนี่ครับแน่นอนครับไม่ปลอดภัยเพราะอะไรครับไม่ปลอดภัยเพราะมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งของบ้านด้วยเนาะเห็นไหมนี่เลขที่30ระบุเลยเนาะตำแหน่งที่ตั้งของบ้านแล้วก็กุญแจในการเข้าบ้านเนี่ยอยู่ตรงไหนครับเก็บไว้ในตู้ไปรษณีย์ซึ่งเพื่อนเราบอกออกแล้วว่าซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยได้ตอบออกมาแล้วนะครับว่าตู้ไปรษณีย์เนี่ยอาจจะเป็นกระจกใสๆเนาะมีคนที่ไม่หวังดีเดินผ่านก็อาจจะเห็นกุญแจนะครับแล้วก็นำไปเป็นไงนำไปปล้นบ้านของเราได้นะครับผู้ที่ไม่หวังดีก็คือใครครับโจรนะโจรผู้ร้ายนั่นเองถูกต้องครับมีอีกหนึ่งคำถามมีครับมีอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนได้รู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในเรื่องใดบ้างครับเป็นคำถามต่อเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยเพราะวันนี้เป็นช่วงสุดท้ายของหน่วยที่1 นะครับครูก็เลยนำมาถามเด็กๆอีกนักเรียน

0: ได้รู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในเรื่องใดบ้างคะเรื่องใดบ้างครับลูกตอบได้เลยตอบที่กลุ่มได้เลย
1: นั่งให้ถูกต้องและไม่กางแขนค่ะ
0: การนั่งให้ถูกต้องนะครับจำได้ไหมครับนั่งถูกต้องต้องนั่งอย่างไรบ้างหลัง
1: นั่งหลังให้ตรงค่ะ
0: แ
2: ขนไม่อ่อน
0: ก็คือไม่กางแขนเวลาเราพิมพ์ข้อความนะเท้าต้องเป็นไงเท้าต้องวางราบ
2: กับพื้น
0: หรือวางบนที่พักเท้าก็ได้นะครับแนวคำตอบของคุณครูครับนี่ครับไม่รับประทานอาหารขณะใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงไม่กดแป้นคีย์บอร์ดแรงๆอันนี้คือตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเพื่อนของเราที่ตอบออกมาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมมีอีกหนึ่งคำถามครับคำถามของคุณครูบอกว่านักเรียนจะมีวิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างไรบ้างครับมีวิธีการปกป้องอ่ะเพื่อนของเรากลุ่มที่4ครับไม่เปิดเผยให้กับใครครับ
3: ผู้อื่น
0: ผู้ที่เรา
3: ไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากครับอีกหนึ่งคนครับกลุ่มที่2ขอส่งไมค์นิดนึง
4: ไม
0: ่ควรบอกคนแปลกหน้า
4: เก่งมากไม่รู้จัก
0: แล้วก็คนที่ไม่รู้จักด้วยยอดเยี่ยมผมเออแนวคำตอบของคุณครูครับไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนที่ไม่รู้จักหรือคนแปลกหน้าอย่างที่เด็กๆได้ตอบออกมายอดเยี่ยมทุกคนเลยครับมีหนึ่งคำถามครับการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์และการไม่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจะเกิดผลอย่างไรครับใครยังไม่ได้ตอบบ้างมีไหมไม่ยังขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนมีใครอีกไหมครับด้านหลังด้านหลังคนเดิมก็ได้ลูกเก่งมากเลยการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์และไม่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวจะเกิดผลอย่างไรครับ
2: ทุกคนอาจจะรู้และเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากบอมเมอร์เก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูก็คืออาจทำให้คอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหายได้และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากผู้ไม่หวังดีเห็นไหมครับสิ่งที่เด็กๆตอบก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับถ้าเป็นข้อตกลงของคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจทำให้คอมพิวเตอร์เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับจากกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปอีกครั้งนึงนะครับคุณครูจะสรุปให้ฟังนะครับเรื่องของการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยควรทำอย่างสม่ำเสมอและระวังไม่ทำให้อุปกรณ์เนี่ยเสียหายหรือตกหล่นบนพื้นนะครับไม่ให้ถูกความร้อนและไม่นำน้ำหรืออาหารมารับประทานไกลๆนะครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับคือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวเรายกตัวอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดครับที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์รหัสพาสเวิร์ดต่างๆและการบอกข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่นอาจไม่ปลอดภัยครับควรระมัดระวังโดยบอกข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้นครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับและอยากจะฝากแบบประเมินตนเองไว้ด้วยครับสำหรับแบบประเมินตนเองเนี่ยให้เด็กๆกลับไปทำข้อที่4ถึงข้อที่6นะครับข้อที่4ถึงข้อที่6และบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นมีสิ่งที่จะต้องเตรียมเนี่ย2ข้อด้วยกันก็คือจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเด็กๆที่อยู่ปลายทางก็ฝากคุณครูเนี่ยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆด้วยรวมถึงอีก1โปรแกรมครับก็คือโปรแกรมเพ้นท์ครับในสัปดาห์หน้าเราจะได้มาเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเพ้นท์และสร้างงานกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายนะครับจบการเป็นที่เรียบร้อยสำหรับหน่วยที่1นะครับสัปดาห์หน้าขึ้นหน่วยใหม่แล้ววันนี้ต้องลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ

0: เลมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์

0: ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis photosynthesis photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สำหรับช้างป่านี่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระมิตรที่น่าสนใจมากเลยคือการไปศึกษาร่วมกันกับทุกหน่วยทุกชาวบ้านทั้งหมดทั้งกลุ่มทั้งชุมชนร่วมกับพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เขามีความรู้เกี่ยวกับช้างป่าไปหาทำเลที่เป็นแหล่งอาหารให้ช้างสร้างแหล่งน้ำให้ช้างสร้างเรียกว่าบ่อดินบ่อแร่เรียกว่าหรือที่เรียกว่าโป่งสัตว์เนี่ยทำโป่งทำแหล่งน้ำทำพืชอาหารสัตว์ให้ช้างก็ทำแหล่งไม่เป็นกระจายเป็นหย่อมหย่อมหย่อมเนี้ยทุกคนทุกสวนเนี่ยเสียสละรวมกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างรั้วซึ่งเชื่อว่าช้างเอาไฟฟ้าไปดักยังไงสุดท้ายช้างมันก็มีทักษะในการทำลายรั้วแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วไปสร้างแหล่งอาหารให้ไปสร้างแหล่งน้ำให้ไปสร้างไอ้แหล่งบ่อดินที่เป็นโป่งสัตว์ให้อย่างเนี้ยก็จะทำให้ช้างเนี่ยมีความสุขมีอาหารการกินมีน้ำไว้เล่นมีโป่งดินไม่ให้กินอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาทำร้ายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เลยมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมาประจานด้วยอ่ะ
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: morning, everyone. How are you today?
1: I'm fine. Thank you.
0: Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Tachitpeth. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็มาเรียนในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆจะต้องคอยติดตามแล้วก็วันนี้เพิ่มเติมนะคะจะมีกิจกรรมแล้วก็เกมต่างๆให้นักเรียนเล่นด้วยนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วตาก็จะมีการทบทวนค่ะเกี่ยวกับตัวเลขให้เด็กๆทุกคนนะคะ everyone นะคะ look at the screen ให้ดูที่หน้าจอและให้ดูที่หน้าจอและบอกตัวเลขค่ะทีละตัวเริ่มจากอันนี้เลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ทีนี้จะสุ่มค่ะจะสุ่มค่ะเริ่มจาก
1: 2 4 5 9
0: คราวนี้นะคะครูแก้วอยากฟังกลุ่มที่2ค่ะในกลุ่มที่2ยกมือหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันตอบด้วยค่ะว่าเลขที่ครูแก้วจะชี้นะคะคือเลขอะไรค่ะนั่นก็คือและนักเรียนปลายทางล่ะคะเลขนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนักเรียนปลายทางนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะ
1: 5
0: คือเลขอะไรคะเลข5นั่นเองต่อไปนะคะขอถามนักเรียนปลายทางเพื่อนๆปลายทางบ้างให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะคอยฟังว่าเพื่อนๆปลายทางจะตอบว่าอย่างไรเข้าใจไหมคะครูแก้วจะขอสุ่มเป็นเลขนี้ค่ะ
1: 5
0: เพื่อนๆปลายทางตอบว่าอย่างไรคะ
1: 5
0: Again please
1: 5
0: มีเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะช่วยกันคำตอบก็คืออะไรคะทุกคน5น้อยนั่นเองเลข9นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะได้ทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขไปแล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็จะคือเรื่องของ know about me วันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ know about me จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับตนเองนั่นเองนะคะเกี่ยวกับตนเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูคาดหวังว่านักเรียนนะคะจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอายุซึ่งประโยคนะคะที่จะใช้เรียนไม่ยากเลยค่ะและสามารถที่จะพูดบอกอายุตนเองแล้วก็ถามอายุของเพื่อนได้รวมถึงวันนี้นะคะมีกิจกรรมแล้วก็มีเกมให้เด็กๆนะคะได้เล่นการหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ค่ะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นแผ่นตัวเลขจะเป็นแผ่นตัวเลขนั่นเองมีตั้งแต่Number 1 to 20มีตั้งแต่1ถึงเท่าไหร่คะ
1: 20
0: มีตั้งแต่1ถึง20นั่นเองครูแก้วอยากจะลองฟังนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำได้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เลข1เลยค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: ซึ่ง 1-20 นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่1นักเรียนก็จะได้เรียนกันไปแล้วถูกต้องไหมคะเพราะว่านักเรียนน่ะจะสามารถจำได้ทุกคนนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะสุ่มนะคะคุณครูจะสุ่มแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันในกลุ่มนะคะเพื่อจะตอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่ค่ะครูแก้วขอสุ่มเป็นกลุ่ม1กลุ่มที่1ค่ะไหนกลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่1ยกมือนะโอเคเอามือลงกลุ่มที่1ครูแก้วจะสุ่มเป็นเลขนี้ค่ะWhat is this number? What is this number? เลขอะไรคะ เลขนี้จะได้ว่า 14 พูดค่ะ 14 14 14 ต่อไป Group 2 Group 2เลขนี้ค่ะ15เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Again please15เด็กๆพูดตามทุกคนค่ะ15นักเรียนปลายทางลองพูดหน่อยค่ะต่อไปนะคะ16เรียกว่าอะไรคะทุกคน16ต่อไป1717ต่อไปอยากฟังเสียงกลุ่ม5กลุ่มที่5บ้างค่ะกลุ่มที่5 18เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเก่งมากค่ะ18 18นั่นเองต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะคะ19ล่ะคะเก่งมากค่ะ again please นักเรียนปลายทางนะคะ19เรียกว่าอย่างไร19เราจะเรียกว่า19และ2020ทุกคนพูดพร้อมกันเลยค่ะ
1: 20
0: จะได้ว่า20นั่นเองนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะจดตัวเลขนะคะแล้วก็คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขลงบนกระดานให้นักเรียนดูได้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะอีกรอบค่ะนักเรียนอีกหนึ่งรอบพูดดังๆพร้อมกันค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10
0: เด็กๆต้องมีสตินะจ๊ะ
1: 4 2 1
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตนเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆคิดว่าวันนี้เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับตัวเลขแล้วก็เกี่ยวกับตนเองน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะกลุ่ม5ลองตอบเลยค่ะ
2: อายุของตัวเอง
0: โอ้เก่งมาก very good give a big hand ปรบมือให้เพื่อนค่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอายุของตนเองแน่นอนค่ะซึ่งประโยคนะคะไม่ยากเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนประโยคที่สอบถามเกี่ยวกับอายุของตนเองนั่นก็คือประโยคว่าให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะซึ่งประโยคในวันนี้นะคะที่จะเรียนนั่นก็คือประโยคว่า how old are you อีกรอบนะคะ listen carefully ประโยคที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือประโยคว่า how old are you ฝากครูปลายทางนะคะจดประโยคนี้แล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะให้จดประโยคลงในสมุดได้เลยค่ะเด็กๆลองพูดประโยคที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่เลยค่ะทุกคนค่ะ
1: how old are you
0: เก่งมากค่ะ how old are you เด็กๆสังเกตไหมครูแก้วเนี่ยมีการขึ้นเสียงสูงแล้วก็เน้นที่คำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะกลุ่มที่4นะคะเป็นการถามว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณอายุเท่าไหร่จะต้องถามว่าไงคะดานีใช่ไหมเลยค่ะ
3: how old are you
0: เก่งมากค่ะแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะจะถามว่าอย่างไรซึ่งนะคะวันนี้มี จทย์ให้ค่ะนั่นก็คือเลข8นั่นเองเพื่อนของเราอายุ8ขวบถ้าสมมุติว่าเพื่อนของเราอายุ8ขวบจะตอบได้ว่าอย่างไรเราก็จะตอบได้ว่าแอมอะไรเอ่ยแอม8 years old เราจะได้ว่าแอม8 years old พูดตามค่ะแอม8 years old
1: แอม8
0: years old เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ old years old8 years old
1: I'm
0: 8 years old
1: I'm 8
0: years old เด็กๆนะคะจะต้องจดจำประโยคคำถามและประโยคคำตอบในวันนี้ให้ได้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วอยากฟังกลุ่ม1กลุ่ม1 ask the question ให้กลุ่มที่1นะคะถามคำถามค่ะเริ่มเลยค่ะกลุ่ม1ทุกคนค่ะ how อะไรเอ่ย
4: how are you
0: how old are you ต่อไปต่อไปมีโจทย์ว่าเลขนี้นะจะตอบว่าอย่างไรขอกลุ่ม2ตอบให้ฟังหน่อยค่ะตอบว่าอย่างไรคะ am อีกหนึ่งครั้งค่ะ am seven เก่งมากค่ะขออีกหนึ่งครั้งดังๆให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยค่ะใช่ไหมเลยค่ะจะตอบได้ว่ายังไงคะ
3: am seven years old
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะมาดูข้อต่อไปดีกว่านะคะข้อต่อไปครูแก้วอยากจะให้กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3 ask the question เริ่มค่ะ how old are you ดีมากค่ะต่อไปมีตัวเลขนี่ค่ะเด็กๆต้องเงียบไว้ก่อนนะคะครูแก้วจะขอสุ่มเป็นกลุ่ม4กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตอบให้ฟังหน่อยค่ะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไรกลุ่มที่4จะตอบว่าอย่างไรคะเด็กๆกลุ่มที่3นะคะมีไมค์ไหมเอ่ยตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไร
2: I'm
0: 6 years old ใช่ไหมคะขออีกหนึ่งรอบดังๆค่ะ
2: I am you of
0: ครูแก้วอยากจะฟังอีกหนึ่งกลุ่มค่ะอยากจะฟังกลุ่ม5กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ตอบให้ชัดเจนถูกต้องแล้วก็เสียงดังนะคะ
5: I'm 6
0: years old จะได้ว่า I'm 6 years old เด็กๆพูดพร้อมกันทุกคนค่ะ
1: I'm
0: 6
1: years old
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปครูแก้วอยากจะให้กลุ่ม1กลุ่ม5กลุ่ม1 and กลุ่ม5กลุ่มที่1และกลุ่มที่5นะคะ ask the question ask the question คือเป็นอย่างไรคะถามคำถามนั่นเองเริ่มค่ะกลุ่มที่5ล่ะคะถามด้วยกันค่ะถามเพื่อนๆค่ะ1 2 3 ดีมากค่ะต่อไปครูแก้วจะให้กลุ่ม2กลุ่ม3 and กลุ่ม4กลุ่มที่2 3และ4ตอบค่ะตอบว่าอย่างไรคะ อีกรอบค่ะจะได้ว่า am 9 years old ใช่ค่ะฉันมีอายุ9ปีนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าเราจะมีการเติม s ที่คำว่าอะไร คำว่า yeah ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะได้เวลาที่นักเรียนนะคะจะปฏิบัติกิจกรรมแล้วล่ะค่ะซึ่งกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องมีการเล่นเกมนะคะเกี่ยวกับการถามตอบอายุนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการทำใบงานที่5ค่ะนักเรียนนะคะจะต้องสามารถเขียนคำตอบเพื่อบอกอายุตามตัวเลขที่กำหนดให้ในแต่ละข้อแล้วก็เติมคำที่ขาดหายไปค่ะเอาละค่ะเด็กๆ เรามาดูหน้าตาของเกมในวันนี้ที่จะให้เล่นนะคะมีหน้าตาแบบนี้เลยค่ะใครอยากเล่นบ้างยกมือหน่อยค่ะดีมากค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำถามที่เราเรียนวันนี้คืออะไรอีกรอบค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องถามคำถามนี้ตลอดในการเล่นเกมเลยซึ่งเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยจะมีเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะเครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะกลุ่มที่3เครื่องหมายคำถามจะเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะ
6: ส
0: ีชมพูนั่นเองส่วนคำตอบเป็นหน้ายิ้มแบบนี้นะคะจะอยู่ในบอร์ดเกมเรามาดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือจะต้องมีแผ่นบอร์ดเกมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะมีบัตรตัวเลขจะมีบัตรตัวเลข1ถึง12ค่ะจะมีบัตรตัวเลข1ถึง12และต่อไปนะคะก็จะมีเหรียญค่ะสามารถที่จะใช้เหรียญบาทเหรียญ5หรือเหรียญ10ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นวัตถุเล็กๆสำหรับใช้เป็นตัวเดินนะคะสำหรับใช้เป็นตัวเดินนั่นเองต่อไปนะคะมาดูวิธีการเล่นกันค่ะวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะต้องเล่นจับคู่กันกี่คนคะจับคู่กันกี่คนคะ2คนนั่นเองใช่ไหมคะกลุ่มที่4ส่วนกลุ่มที่บางคนในห้องเรียนนะคะอาจจะมีคู่ไม่ครบนะคะสามารถเล่นกัน3คนได้โดยที่สลับกันเล่นนะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะต้องมีตัวเดินหลังจากนั้นเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทนั่นเองค่ะก็คือจุดเริ่มต้นเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดเริ่มต้นนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราก็จะต้องมีเหรียญ นะคะซึ่งเหรียญ นะคะวันนี้ที่เหรียญที่คุณครูนำมาใช้นะคะนั่นก็คือเป็นเหรียญ5นั่นเองค่ะเหรียญ นะคะเด็กๆก็จะสามารถหาได้จากในชีวิตประจำวันเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งด้านที่เป็นหัวแล้วก็ก้อยนะคะหรือว่าเรียกอย่างว่าหางนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งสมมุตินะคะเด็กๆเนี่ยมีการเล่นกันเป็นคู่ถูกต้องไหมคะเด็กๆถ้าใครนะคะทอยเหรียญถ้าใครทอยเหรียญได้เป็น heads หรือว่าหัวใครรู้จักหัวก้อยบ้างยกมือครูแก้วคิดว่าเด็กๆเล่นกันทุกวันเก่งมากค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักไหมเอ่ยดีมากค่ะกติกานะคะในการเดินบนแผ่นบอร์ดเกมแต่ละครั้งเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะไม่อย่างนั้นเด็กๆจะปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะถ้าสมมุติเด็กๆทอยเหรียญเด็กๆทอยเหรียญได้เป็นออกหัวออกมาเป็นหัวเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะ1เด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะ
6: 1
0: แต่หากว่าเด็กๆทอยออกมาได้เป็นหางหรือว่าก้อยนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งเด็กๆจะต้องลุกขึ้นเดินหรือว่าใช้ตัวเดินบนแผ่นบอร์ดเกมคะเราจะลุกขึ้นเดินไหมคะกิจกรรมนี้ไม่ลุกขึ้นเดินนะคะต่อไปค่ะสำคัญที่สุดค่ะเด็กๆในแผ่นบอร์ดเกมจะมีเครื่องหมายคำถามหรือว่า question mark นั่นเองถ้าหากว่าเด็กๆนะคะตัวเดินของเด็กๆไปหยุดอยู่ที่เครื่องหมายคำถามซึ่งเครื่องหมายคำถามสีอะไรจ๊ะสีอะไรคะสีชมพูเด็กๆจะต้องเป็นฝ่ายที่เป็นยังไง
6: ถามเพ
0: ื่
6: อน
0: ถามเพื่อนถามเพื่อนด้วยประโยคว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะอีกรอบค่ะถามเพื่อนว่าประโยคว่ายังไงคะดีมากค่ะ ต่อไปนะคะคนที่โดนถามก็จะต้องเป็นยังไงคะหยิบคนที่โดนถามนะคะก็จะต้องมีการหยิบบัตรตัวเลขค่ะซึ่งครูแก้วนะคะจะให้คู่ละ1ชุดค่ะบัตรตัวเลขครูแก้วก็จะมีการสุ่มสลับกันนะคะสลับตัวเลขกันเด็กๆนะคะจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงนะคะเด็กๆจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงและหยิบแผ่นด้านบนและหยิบแผ่นด้านบนหรือล่างคะกลุ่มที่3ด้านบนสุดนั่นเองนะคะมา1แผ่นและตอบคำถามเพื่อนสมมุติว่าเด็กๆนะคะเป็นฝ่ายที่จะต้องตอบคำถามและเด็กๆหยิบได้แผ่นนี้ขึ้นมาหยิบได้แผ่นนี้ขึ้นมานักเรียนจะต้องตอบว่าอย่างไรคะจะต้องตอบว่าแอมอะไรเอ่ย am 3 years old เด็กๆจะต้องถูกต้องค่ะมาเติมให้ถูกต้องมาพูดให้สัมพันธ์กับตัวเลขที่ตนเองหยิบได้ใครเข้าใจยกมือใครไม่เข้าใจยกมือดีมากค่ะต่อไปนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเลขนะคะเด็กๆจะต้องเปิดบัตรภาพเหมือนที่ครูแก้วได้บอกเมื่อสักครู่นั่นเองแล้วก็ตอบคำถามครูแก้วได้สุ่มตัวเลขเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไหมคะต่อไปนะคะถ้าผู้เล่นคนใดถึงจุดอะไรเอ่ย finish ก็คือถึงจุดที่นะถูกต้องค่ะถ้าถึงจุด finish ก่อนก็จะเป็นผู้เป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะจะเป็นผู้ชนะนั่นเองสังเกตไหมเอ่ยว่ากิจกรรมนี้ยากหรือง่ายคะ easy ไหมคะeasy มากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
7: พร้อม
0: ค่ะ Are you ready?
7: Yes
0: ดีมากค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกอุปกรณ์ต่างๆให้กับนักเรียนแต่ละคู่นะคะกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษเด็กๆจะต้องพูดภาษาอังกฤษถ้ากลุ่มไหนมีการใช้ภาษาไทยครูแก้วจะเก็บอุปกรณ์นะคะ yeah. ถ้ากลุ่มไหนพูดภาษาไทยครูแก้วจะเก็บอุปกรณ์นะคะ
8: ผ
0: ู้
8: ผมไม่เ
0: รีย
8: น
0: ของ
8: ผมเองใช้ของผม
0: วันนี้นะคะเราก็จะใช้กระดุมนะคะวันนี้เราจะใช้กระดุมเป็นตัวเดินส่วนในฝั่งของนักเรียนปลายทางหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถหาตัวเดินที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะคะง่ายๆมาประยุกต์ใช้ได้แทนเลยค่ะอันนี้ส่งไปให้เพื่อนนะคะส่งไปให้เพื่อนเลยเด็กๆเมื่อได้อุปกรณ์แล้วนะคะให้เด็กๆวางตัวเดินนั่นก็คือกระดุมที่จุดอะไรเอ่ยที่จุดสตาร์ทได้เลยนะคะส่งไปให้เพื่อนค่ะใช่ตอนนี้นะคะนักเรียนจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทค่ะยังอะไรนะคะยังเราต้องวางตัวเดินที่จุดไหนก่อนจุดสตาร์ทคือสีอะไรจุดสตาร์ทคือสีอะไรคะจุดสตาร์ทคือสีนั่นเองส่งให้เพื่อนเด็กๆจะได้รับคนละ1อันนะคะตรงนี้เล่น3คนนะคะเล่น3คนนะคนละ1อัน เด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดสตาร์ทก่อนนะคะเด็กๆจะต้องวางตัวเดินที่จุดเริ่มต้นซึ่งจุดเริ่มต้นของเราสีอะไรเอ่ยจุดเริ่มต้นของเราสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองวางที่สีอะไรวางตัวเดินของเราที่สีอะไรคะสีอะไร yellow สีอะไร yellow สีอะไรนักเรียนคู่ใดยังไม่ได้ใบกิจกรรมบ้างคะกิจกรรมนี้ใช้ภาษาอะไรใครพูดภาษาไทยเก็บคืนนะเด็กๆฟังค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆฟังค่ะครับวันปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้ง touch your head touch your head touch your shoulders close your eyesClose your eyes. เป็นยังไงคะ Close your eyes. Close your eyes, please. หลับตานะคะ เด็กๆจะต้องมีสตินะคะในการปฏิบัติกิจกรรมนี้นั่นเองค่ะยังมีบางกลุ่มใช่ไหมเอ่ยโอเคนะคะเด็กๆ Open your eyes. Open your eyes. เปิดตาค่ะอย่าเพิ่งพูดก่อนนะคะเด็กๆให้ฟังคุณครูอย่างตั้งใจใช่ไหมคะสโรชาสโรชาต้องฟังคุณครูนะคะเด็กๆตอนนี้คุณครูแก้วตาบอกว่าให้เอาตัวเดินของเราซึ่งเป็นกระดุมวางไว้ที่จุดเริ่มต้นไหนคู่ไหนยังไม่วางเช็คจะตรวจสอบนะคะตัวเดินคุณครูแก้วให้เป็นกระดุมยังไม่ได้หรอคะส่งให้เพื่อนคู่ไหนยังไม่ได้ตัวเดินที่เป็นกระดุมบ้างคะคู่ไหนยังไม่ได้ตัวเดินที่เป็นกระดุมบ้างคะตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องสลับนะตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องวางที่ตัวเดินหลังจากนั้นเด็กๆแต่ละคู่จะมีเหรียญจะมีเหรียญ5วันนี้เราจะใช้เหรียญ5ในการเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆ everyone look at me ดูที่ครูแก้วตาค่ะ look at me ดูที่ใครตอนนี้สายตาเด็กๆอยู่คะเด็กๆให้ใช้เหรียญ นะคะกลุ่มที่3ให้ใช้เหรียญฟังคุณครูนะคะให้ใช้เหรียญ นี้นะคะทอยค่ะให้เสียงทายเลยว่าใครจะเป็นผู้เล่นที่เป็น A หรือใครจะเป็นผู้เล่นที่เป็น B ซึ่งนะคะเด็กๆถ้าเป็นคนที่เป็น A จะต้องเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะถามเพื่อนและคนที่เป็น B ล่ะคะต้องตอบเพื่อนซึ่งคนที่ตอบจะต้องหยิบบัตรอายุหยิบบัตรต่อไปให้เด็กคว่ำบัตรที่มีตัวเลขอยู่ค่ะเด็กๆคว่ำบัตรที่มีตัวเลขค่ะคุณครูสุ่มให้แล้วค่ะวางลงได้เลยค่ะเด็กๆคว่ำบัตรที่มีอายุลงให้ดึงหนังยางออกนะคะยังไม่ได้อะไรเด็กๆซึ่งครูแก้วขอเพิ่มเติมนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องทอยเหรียญ นะคะถ้าหากใครได้หัว ทอยเหรียญได้หัวเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนเข้าใจไหมทุกวันเด็กๆปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งค่ะปรบมือสองครั้งปรบมือสองครั้งกิจกรรมนี้ใช้ภาษาไทยได้ไหมคะไม่ให้ใช้ภาษาไทยนะคะเด็กๆฟังตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องคว่ำบัตรตัวเลขลงและดึงหนังยางออกไปและดึงหนังยางออกนะคะคว่ำบัตรตัวเลขลงซึ่งให้เด็กๆแต่ละคู่นะคะทอยเหรียญถ้าหากว่านักเรียนคนใดทอยมาได้เป็นหัวนะคะเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนเด็กๆจะต้องเป็นผู้เล่นที่เริ่มเล่นก่อนโดยทอยอีกหนึ่งครั้งถ้าหากได้เป็นก้อยเด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะถ้าสมมุติทอยออกมาเป็นหัวหรือว่า heads เด็กๆจะต้องเดินกี่ครั้งคะ1ครั้งและอย่าลืมถามคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆปฏิบัติกิจกรรมนี้ไปเรื่อยๆถ้าใครถึงจุดที่เป็นจุด finish ซึ่งเป็นสีอะไรคะสีชมพูก็จะเป็นผู้ที่เป็นยังไงจะต้องจะได้เป็นผู้ชนะนั่นเองใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะใครเข้าใจกิจกรรมนี้ยกมือเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready?
7: Yes
0: Okay let's go ไปเริ่มทำได้เลยค่ะเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะเด็กๆต้องทอยก่อนนะว่าใครจะเป็นผู้ที่เล่นก่อนหมุนเลยแสดงว่าได้หัวเล่นก่อนทอยทีนี้หนูก็ต้องเป็นก้อยนะต่อไปโอเคเดินเลยค่ะเดินคนแรกก่อนเดินหนึ่งคนคนนี้จะต้องเป็นคนตอบเพราะฉะนั้นคนนี้ถามเพื่อนเลยค่ะถามด้วยประโยคว่ายังไง How old are youหยิบบัตรภาพ1ใบค่ะหยิบบัตรตัวเลข1ตัวและตอบเลยค่ะ am 9 years old วางตรงนี้ค่ะทอยต่อเลยค่ะทีนี้คนนี้ก็ถามค่ะYes old วางไว้ดีมากคอยต่อเลยค่ะHow old are you หยิบอะไรขึ้นมาหยิบบัตรตัวเลขขึ้นมา1ตัวและบอกว่ายังไง am อันนี้เลขอะไร7ตอบว่ายังไงคะ am 7 years old เก่งมากค่ะต่อไปถ้อยเหรียญค่ะได้ก้อยหรือได้หางเดินกี่ครั้ง2ครั้งเดิน2ครั้งเลยค่ะ1 2แสดงว่าเป็นคนถามใช่ไหมคะถามเพื่อนด้วยประโยคว่ายังไงดีมาก

0: หรือยังถามประโยคว่ายังไง how are you
1: how
0: old are you
1: ที่หนูได้2ขวบ
0: สองขวบบัตรภาพที่เราถ่ายแล้วให้เรานำมาวางอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
1: สองขวบ
0: ก็มาวางตรงนี้และสลับกันถามตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะทำได้ไหมเอ่ยไหนตัวเดินอยู่ตรงโอ้อยู่ตรงนี้แล้วเร็วมากคุณครูจะให้เวลาในการเล่นอีก3นาทีนะคะคุณครูจะให้เวลาในการเล่นอีก3นาทีนะคะใกล้ถึงแล้วยังอยู่ตรงนี้เหรออ่ะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะfinish ถึงจุดสิ้นสุดแล้วยังเหรียญหายเดี๋ยวหาให้นะคะเด็กๆหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆ clear your desks เด็กๆให้เด็ก clear your desks มาทำกิจใบงานถัดไปได้เลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะหมดเวลาในการเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะคะเราจะมาทำใบงานถัดไปค่ะให้นักเรียน clear your desks ให้เด็กๆนำกิจกรรมนี้นะคะมาวางไว้ตรงกลางค่ะให้นักเรียนนะคะนำแผ่นเกมนะคะมาวางไว้ตรงกลางได้เลยค่ะมีกลุ่มใดยังไม่วางไว้ตรงกลางบ้างคะให้วางไว้ตรงนี้นะคะให้เด็กวางไว้แบบนี้นะคะ
1: ครูดูนี่มันจะปัดไปให้หนู
0: เด็กๆต่อไปให้เด็กนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะกิจกรรมถัดไปนะคะตอนนี้หมดเวลาในการเล่นกิจกรรมนี้แล้วนะคะให้เด็กวางใบงานนะคะให้วางแผ่นเกมไว้ตรงกลางได้เลยค่ะเด็กๆเพื่อเตรียมความพร้อมปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ดีมากค่ะเด็กต่อไปให้เด็กนำหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะและเปิดไปที่ใบงานที่5ค่ะใบงานที่5จะอยู่หน้าที่12นะคะเปิดเจอหรือยังเปิดเจอแล้วนะคะเด็กๆซึ่งใบงานที่5วันนี้นะคะคำสั่งนะคะนั่นก็คือให้นักเรียนดูภาพฝึกพูดถามตอบกับเพื่อนนั่นเองนะคะแล้วก็เขียนประโยคคำตอบนะคะเพื่อบอกอายุนั่นเองค่ะมีกลุ่มไหนยังไม่เจอใบงานที่5บ้างไหมคะถ้าใครแล้วให้ดูที่ใบงานได้เลยค่ะมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เจอบ้างคะเด็กๆ touch your head touch your head touch your shoulders touch your shoulders ดีมากนะคะต่อไปนะคะเด็กๆจะต้องมาทำใบงานที่5ใช่ไม่ใช่คะดีมากค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้ตัวอย่าง1ข้อค่ะซึ่งคุณครูนะคะชัยกรชัยกรคะเจอใบงานที่5หรือยังคะอยู่ที่หน้า

0: เท่าไหร่คะเพื่อน
1: ๆ
0: 12นั่นเองค่ะอ่ะซึ่งคุณครูนะคะจะให้ตัวอย่างนะคะ1ข้อเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าภาพนี้เป็นเลขอะไรคะ7นั่นเองเลข7นะคะประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้คือ how อะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือ how old are you เวลาตอบเด็กๆจะต้องดูที่รูปภาพนะคะว่า

ซึ่งครูแก้วนะคะมีตัวเลือกค่ะมีตัวเลือกตัวเลขให้นักเรียนด้านบนนั่นเองใครคิดว่าทำกิจกรรมนี้ได้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยทุกข้อยกมือหน่อยค่ะง่ายใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนะคะเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆไปทำได้เลยค่ะนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กยกมือขึ้นนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูการทำใบงานนี้ได้ด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยค่ะ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนๆบางกลุ่มนะคะทำเสร็จหมดแล้วทุกข้อเลยค่ะเพอร์เฟกต์เก่งมากค่ะสุดยอดเลยเรียบร้อยยังแสดงว่าวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยเข้าใจประโยคคำถามและประโยคคำตอบอย่างดีนะคะนักเรียนจึงสามารถทำใบงานได้นั่นเองค่ะเราก็ต้องเติมลงไปสิลูกอะไรนะ
1: ตรงน
0: ี้
1: ม
0: ี
1: ก
0: ี่อ๋อเพิ่มลงไปให้เขาหน่อยลูกเพิ่มลงไปให้เขาหน่อยเหลือเวลาอีก1นาทีในการทำใบงานนี้นะคะทุกข้อหรือยังทุกข้อหรือยังต้องเติมให้เป็นยังไงมีบางส่วนยังขาดหายอยู่เลยใช่ไหมคะมีบางส่วนยังขาดหายอยู่เลยใช่ไหมคะแอมน้อยคำไหนขาดไปคำไหนขาดไป

เด็กๆจะต้องสังเกตในแต่ละข้อนะคะว่ามีคำศัพท์บางคำด้วยที่ขาดหายเด็กๆก็จะต้องเติมลงไปให้หมดเลยเด็กๆหมดเวลาแล้วนะคะในการทำใบงานนี้ไหนนักเรียนคนใดยังทำไม่หมดทุกข้อบ้างคะยกมือหน่อยค่ะครูแก้วให้เวลาอีก1 นาทีนะคะ one more minute ให้เวลาเพิ่มอีก1 นาทีค่ะ

มีนักเรียนปลายทางคนใดที่ทำเสร็จเรียบร้อยถูกต้องทุกข้อบ้างไหมคะมั่นใจในคำตอบตนเองได้เลยนะคะเพราะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่นก่อนเนาะ

หนูทำทุกข้อหรือยังทำทุกข้อแล้วนะคะหมดเวลาในการทำใบงานนี้ค่ะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเรามาเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1ได้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมคะไหนลองตอบให้คุณครูดูหน่อยค่ะต้องตอบว่ายังไงคะ M7 years old เก่งมากนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะทำถูกต้องนะคะให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะข้อที่2นะคะเด็กๆจะได้คำตอบว่ายังไงคะ am 9 years old ไหนใครถูกต้องบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะดีมากค่ะและนักเรียนปลาย

0: างทำได้ไหมคะต่อไปนะคะมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3จะได้ว่าคะนักเรียน I'm 10 years old นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4จะได้ว่าอย่างไรคะดีมากค่ะจะได้ว่า I'm 8 years old นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าประโยคในวันนี้นะคะเราเรียนประโยคว่ายังไงคะ How old are you อีกรอบค่ะ
1: How old are you
0: ใช่เลยค่ะเด็กๆถ้าสมมุติว่าอายุ5ปีฉันอายุ5ปีจะตอบได้ว่ายังไงคะ I'm 5 years old แต่ถ้าอายุ8ปีล่ะคะแล้วถ้า7ปีล่ะคะ
1: I'm
0: 7 years old เก่งมากค่ะและถ้าอายุ9ปีล่ะคะ
1: I'm 9 years old
0: ดีมากค่ะ I'm 9 years old นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะเด็กๆวันนี้ใครเข้าใจบทเรียนนี้อย่างทุกอย่างเลยยกมือให้ดูหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้เข้าใจเรื่องนี้ไหมคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ parts of your body จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆจะต้องติดตามและสิ่งที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานที่6ค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบงานนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะThank you everyone. See you later. Goodbye.
1: Bye-bye.

ชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาวาดเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

ต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

แล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ชีวิตในเมืองทุกๆเช้าเราก็มักจะเห็นความเร่งรีบความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปใช้ชีวิตทั้งพนักงานออฟฟิศพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งนักเรียนนักศึกษาเรียกได้ว่าทุกๆคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ

0: ได้ไหมคะ
1: น้องหญิงสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: นี่แหละครับน้องหญิงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเอ๊ะแต่ว่าเห็นแต่งชุดนักศึกษาอย่างนี้โดดเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ไปเรียนหรอ
0: ยังมีไปเรียนต่อค่ะ
1: อ๋องั้นถามก่อนเลยดีกว่าว่าทางน้องหญิงเองเนี่ยเรียนที่ไหนเอ่ยคณะอะไรปีอะไรครับ
0: ตอนนี้นะคะกำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะภาคภาษาอังกฤษตอนนี้อยู่ปี4ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
1: ถามนิดนึงว่าชื่อร้านนี้ต้องอ่านว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่มั่นใจในการอ่าน
0: เซตติโนค
1: ่
0: ะ
1: เซตติโนใช่ไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไร
0: จริงๆมันมาจากคำว่าเปติโนค่ะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าแฮปปี้ค่ะแต่ทีเราผันตัวแรกมาเป็นตัวแซดแทน
1: ตัวแซดจะเป็นคำว่าความสุข
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คืออยู่ในร้านนี้ก็จะมีความสุข
0: ใช่อยากให้ลูกค้าใช้ของเราแล้วมีความสุข
1: อ๋อยิ้มแย้มเริ่มต้นจริงๆเนี่ยทำไมถึงคิดที่จะมาทำเครื่องหนังหรือเป็นพวกกระเป๋าแบบนี
0: ้คือต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงมาขายของวันนี้ก็คือเหมือนแบบตอนเด็กๆใช่ค่ะ
1: ร
0: ู้สึกอยากแบบโตขึ้นไปแล้วอยากเป็นแบบ
1: เป็นเจ้านาย
0: ต
1: ั
0: วเอง
1: ไม่ใช่
0: ด้วยนิดนึงใช่ตอนเด็กชอบแบบได้สติกเกอร์ฟรีมาแล้วไปขายคนงานที่บ้าน
1: อ๋อแสดงว่ามีหัวการค้าตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก็ค่ะก็ชอบด้านนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนมาเต็มที่ค่ะแต่ทีเราก็เลยเลือกเรียนคณะบัญชีภาคภาษาอังกฤษที่ธรรมศาสตร์พอเข้ามาเรียนปุ๊บเราได้รู้จักเพื่อนได้รู้จักรุ่นพี่ในที่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเขามีแพชชั่นคล้ายๆกับเรามีความสนใจคล้ายๆกันเนี่ยค่ะเหมือนเราก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่อยๆใช่ป่ะคะจนมาปี2อะค่ะมีรุ่นพี่ที่รู้จักชวนมาทำแบบเฮ้ยเนี่ยเราลองมาทำอะไรสักอย่างขึ้นมาไหมแบบอยากลองมาเป็นเจ้าของธุรกิจดูไห
1: ม
0: แล้วก็โอเคมันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราเริ่มเร็วเราก็ได้เปรียบคนอื่นใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเราก็เลยโอเคงั้นมาทำกันตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเราจะทำอะไรดี
1: จับต้นชนปลายไม่ถูกรู้แต่ว่าอยากมีอะไรเป็นของตัวเอง
0: ใช่รู้แค่ว่าเราฟอร์มทีมขึ้นมาปุ๊บ5คนทุกคนอยากมี
1: คือเราเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับทุกคนอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรดีเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนสุดท้ายก็มาจบที่เครื่องหนังค่ะจริงๆนี่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากพี่ในทีมคนนึงอะค่ะคือช่วงนั้นที่เขาเรียนจบใช่ป่ะคะปี4หญิงอยู่ปี2ปึ๊บเขาเรียนจบปึ๊บเขาเริ่มมองหาแบบของที่ต้องใช้ในการทำงานนะคะซึ่งกระเป๋าหนังก็เป็นอะไรที่แบบสิ่งที่จำเป็น
1: เด็กจบใหม่มาปุ๊บเริ่มเข้าทำงานต้องมีเปลี่ยนกระเป๋าใหม่
0: ใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยแบบกระเป๋าหนังที่คุณภาพดีค่ะแต่ว่าราคาไม่สูงมากหายากมากในตลาดค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นเราลองมาทำกันเองดูไหมค่ะ
1: ยังย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรา5คนนะมาเจอกันได้ยังไงเป็นพี่ที่คณะทั้งหมดเลยป่ะ
0: มีหญิงอยู่ธรรมศาสตร์คนเดียว
1: คนเดียว
0: อีก4คนอยู่จุฬาค่ะ
1: อ๋อแต่เป็นเพื่อนกันมาก่อนไหมหรือว่า
0: คือหญิงรู้จักกับพี่ฝังอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่หญิงก็เป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมมหาลัยอะค่ะแล้วตอนนั้นมันมี business case ที่ธรรมศาสตร์เป็นคนจัดแล้วพี่เขามาแข่งพอดีเราก็เลยได้แบบ
1: รู้จักกันรู้จักกัน
0: ใช่ได้ connection นะคะ
1: โอ้ก็ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำกิจกรรมของทางคณะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราก็เป็นคนที่แบ่งเวลาร่วมกิจกรรมของคณะด้วยเป็นส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ชมรมอะไรบ้างไหมครับในตอนเรียน
0: จริง BBA ไม่ค่อยมีเป็นชมรมนะคะอย่างถ้าเป็นกิจกรรมคณะค่ะคืออย่างตอนปีหนึ่งอะค่ะก็เป็นรองประธานรุ่นของ BBAพอขึ้นปี2นะคะก็จะมีแบบกิจกรรมก็เป็นไปสมัครเป็นคณะกรรมการพาณิชยศาสตร์และการบัญชีอะค่ะก
1: ็
0: คือเนี่ยจะได้ทำร่วมกับฝั่งไทยด้วยที่ไม่ใช่แค่ BBA อะค่ะ
1: ครับเราเป็นฝั่งอินเตอร์
0: ใช่เราเป็นฝั่งอินเตอร
1: ์แล้วนี้หลังจากที่มากิจกรรมด้วยมีกิจกรรมของตัวเองด้วยเราสามารถแบ่งเวลาได้ต้องมีเรียนด้วยนะ
0: ใช่คือเหมือนจริงๆหญิงรู้สึกว่าคนเรามันมีเวลาสำหรับทุกอย่างอยู่แล้วอะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่จะเวลานั้นอะแบ่งให้กับอะไร
1: คือเหมือนแบบความสำคัญ
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าถ้าเราล็อกเวลาสำหรับแบบที่จะทำตามความฝันของตัวเองเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีเวลาสำหรับสิ่งนะคะอย่างตอนนี้ใช่ค่ะหญิงก็แผนว่าแบบโอเคคิดว่าตัวหญิงเองเนี่ยสามารถทำทีหนึ่งได้มากสุดคือ3อย่างก็คือตอนนี้คือเรียนด้วยอันที่2คือเวลาสำหรับกิจกรรมในคณะค่ะกับอันสุดท้ายก็คือเซตติโนค่ะ
1: แล้วตั้งแต่พอมาทำเครื่องหนังปุ๊บเราเริ่มแรกมาจากกระเป๋า
0: ใช่
1: ไหมครับดูกระเป๋านี้เลยไหมหรือว่าเป็น
0: ใช่ค่ะมีรุ่นนี้แล้วก็มีเป็นกระเป๋าตังค่ะจริงๆ Settino มีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดประจำแบรนด์ก็คือ be make sure you look good ค่ะก็คือเหมือนเราอยากให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาในร้านเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยใส่อะไรพอแบบหยิบอะไรมาแมทช์กันไงรู้สึกว่าเขาจะรู้สึก
1: ดูดี
0: ดูดีใช่
1: ดูดีมีสไตล์
0: ต้องดูดีแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า
1: อ๋อคือตั้งแต่เดินเข้ามาก็ดูดีแล้ว
0: พอใช้ของยิ่งดูดีขึ้นมาอีก
1: อ๋อและอย่างเราเคยมีฟีดแบคถามลูกค้าแล้วหรือมีระบบสมาชิกไหมหรืออะไร
0: มีค่ะตอนนี้มีเป็นเมมเบอร์การ์ดค่ะก็คือจะมีลูกค้าที่แบบติดตามแบรนด์เรามาตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นเลยเขาก็จะแบบคอยติดตามมาทุกคอลเลกชันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ
1: ครับและอย่างตัวเครื่องหนังเองอ่ะเอามาจากไหนอ่ะพวกผลิตภัณฑ์หนังเราไปหาวัตถุดิบ
0: คืออย่างช่วงแรกที่เริ่มเล็กๆเราก็เดินตลาดหนังอะค่ะตรงเจริญรัตน์คือเราทั้งทีม5คนเนี่ยก็ไปเดินตลาดหนังไปนั่งเลือกทีละผืนเลยนะคะว่าแบบเอ้ยผืนนี้เราจะเอาผืนนี้โอเคผืนนี้ไม่โอเคไง
1: แต่ละคนมีความรู้ทั้งเรื่องนี้ก่อนไหมหรือว่าเราก
0: ็ตอนแรกไม่มีค่ะไม่มีมีพี่คนหนึ่งที่มีแบบพวกเครื่องหนังเขาชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ทุกคนอยากทำเราก็เลยช่วยกันศึกษาช่วยกันดูว่าแบบเวลาเลือกหนังเนี่ยต้องแบบดูยังไงอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้เป็นรอยหรือไม่เป็นรอยยังไงแต่พอธุรกิจมันขยายขึ้นใช่ไหม
1: ค
0: ะตอนนี้ก็เริ่มโตพอที่จะสั่งหนังจากโรงงานได้ค่ะคือสั่ง
1: ก็เป็นล็อตๆได้แล้วผลตอบรับยังไงหลังที่เราฟีดแบ็กจากที่เราเปิดร้านมันระยะ
0: ค่อนข้างดีนะคะถ้าในเรื่องของผลตอบรับเพราะว่าอย่างเปิดมา2ปีก็โตขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีฟีดแบ็กด้านลบเท่าไหร่
1: เป็นเรื่องคุณภาพของ
0: ใช่ค่ะ
1: และจากของนี่ถือว่าเราขายเฉพาะแค่หน้าร้านหรือว่าเรามีขายออนไลน์ด้วย
0: มีขายออนไลน์ด้วยค่ะเพราะเราเริ่มมาจากออนไลน
1: ์
0: ก็ยังขายออนไลน์ต่อไปแล้วก็มีใช่ค่ะแต่ก็มีหน้าร้านที่นี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือที่ห้างคริสตัลอะค่ะ
1: ซึ่งเปิดใหม่
0: ใช่ค่ะที่เปิดใหม่
1: และจากการทำงานสัก2ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง
0: จริงๆต้องแบ่งเวลาก็ค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงแรกๆนะคะที่แบ
1: บ
0: จะสอบแล้วนี่ก็ต้องมาทำหรือว่าแบบกิจกรรมก็ต้องทำเหมือนทุกอย่างมัน
1: ปนเดี๋ยวนี้เขาก็จบหมดแล้ว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาก็จบกันแล้ว
1: จริงอุปสรรคก็คือแค่เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาแล้วเรื่องลักษณะการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือว่าลักษณะการรับมือลูกค้าผมเชื่อว่าขายของมันต้องเจอลูกค้าแปลกๆบ้างแหละ
0: ก็มีค่ะแต่ว่าอย่างกรณีลูกค้าคือส่วนใหญ่ที่แบบลูกค้าจะคอมเพลนมาคือเรื่องชนิดของหนังอะค่ะเพราะว่าเหมือนจริงๆหนังที่เราเริ่มฉายตอนแรกเนี่ยค่ะหนังตอนนี้ค่ะไม่ใช่เป็นตัวออยเนี่ยค่ะคือจริงๆหนังชนิดเนี้ยมันนิยมที่ต่างประเทศมากค่ะแต่ว่าที่คนไทยยังไม่ค่อยได้ใช้กันแบบยังไม่ค่อยนิยมอะค่ะ
1: รู้จักม
0: ากใช่เพราะว่ามันหนังชนิดนี้เป็นหนังที่แบบเป็นลอยง่ายแต่คือใช้นิ้วถูออกได
1: ้
0: ทีนี้เราก็แบบตอนแรกเราก็แจ้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนด้วยความที่คนไทยยังไม่ค่อยคุ้นกับหนังประเภทเนี้ยค่ะก็จะมีแบบฟีดแบ็กมาเรื่องหนังบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนิงว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างนึงด้วยนะการที่เรามีกระเป๋าของเราแล้วเราแบบมันเป็นรอยเฉพาะตัวของเราเองอะค่ะเหมือนเราเป็นคนทำให้รอยนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองค่ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังเรื่องราวดีๆกับน้องหญิงในช่วงหน้านะครับว่าเขาจะมีการแบ่งเวลาในของการทำงานเรื่องของการเรียนและของอนาคตได้อย่างไรครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลเอาละครับกลับมาอยู่กับน้องหญิงนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการวางแผนการเงินของการชีวิตส่วนตัวแต่เริ่มแรกเลยว่าหลังจากที่เรามีกิจการของตัวเองเนี่ยเรามีการแบ่งเวลาไงให้กับครอบครัวแล้วก็ส่วนตัวของเราเองบ้าง
0: ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะครอบครัวหญิงแบบคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างสนับสนุนให้ทำกิจกรรมเรื่อยๆค่ะก็คือแต่ว่า
1: เอาไปลูกตามนั้น
0: ใช่จะทำอะไรทำอย่างเงี้ยเหมือนแบบก็บอกก่อนแต่จะไปไหนก็บอกก่อนนะคะแต่ว่ามีแค่วันอาทิตย์ตอนเย็นที่ต้องกลับมากินข้าวด้วยกัน
1: เป็นเหมือน family day
0: ใช่ค่ะเป็น family day
1: แล้วเขาสนับสนุนหรือมีความคิดเห็นอะไรบ้างไหมกับการที่เรามาทำกิจกรรม
0: คือจริงๆตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราไปบอกโปรเจกต์มีโปรเจกต์อย่างนี้นะก็บอกเขาก็เหมือนแบบค่อนข้างเป็นห่วงนิดนึงค่ะแต่เหมือนพอตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างมันอยู่ตัวเขาก็เห็นว่าแบบเออเนี่ยมันก็โตมาได้ขนาดนี้
1: เขา
0: ก็
1: เลยเป็นห่วงเรื่องอะไรตอนแรก
0: เหมือนเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาเยอะค่ะเขาก็คาดเป็นห่วงว่าแบบเออเนี่ยเหมือนต้องมีการวางแผนดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบจะทำอะไรก็ต้องรู้จักวางแผน
1: แล้วตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยสงสัยมากเลยว่าเราเอาเงินทุนมาจากไหนเพราะบางคนอยากมีกิจการของตัวเองแต่มีข้ออ้างเลยข้ออ้างที่เป็นคอมมอนที่เป็นยอดฮิตคือฉันไม่มีเงินทุนไม่จะเริ่มยังไง
0: ค่ะจริงๆอันเนี้ย เราเริ่มกันจากเล็กๆอะค่ะก็เลยเงินเล็กๆพวกนั้นคือเป็นเงินแบบเก็บสะสมมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วใช่แล้วก็จริงๆก่อนมาทำเซตติโนสอันเนี้ยค่ะช่วงม.6 ปีหนึ่งเนี้ยก็เคยศึกษาพวกเล่นหุ้นนะคะมีเล่นหุ้นบ้าง
2: อ๋อคือนอกจากเก็บออมสะสมเด็กๆแล้วก็เอาเงินบางส่วนที่ออกมาลง
0: ใช่ค่ะ
2: และจริงแล้วส่วนตัวมีคนพัฒนาการเก็บออมหรือแบ่งเงินสะสมยังไงบ้าง
0: จริงๆแบบหญิงได้มาทุกเดือนค่ะหญิงจะแบ่ง 20% ไว้ออมแบบเก็บไว้ก่อน
2: เก็บไว้ก่อนเลยคือ
0: ใช่
2: เพราะว่าเลยนั่นแหละ
0: ใช่เพราะถ้าเราไม่หักก่อนนี่สิ้นเดือนก็
2: สมมติมี100ก็20บาท
0: ใช่ค่ะ
2: นี่คือเก็บไว้ไหนนี่
0: คือแบ่งเหมือน
2: ปกติเลย
0: เปล่าค่ะคือ 20% ใช่ป่ะค่ะอันได้ 20% นี้ก็แบ่งครึ่งด้วยอ่ะแบบเหมือนครึ่งนึงแบบก็เก็บแบบพวก long term อ่ะค่ะกับอีกครึ่งนึงก็คือเหมือนแบบพวกออมปกติที่แบบหญิงรู้สึกว่าพอด้วยความฝันนะคะที่ว่าแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งเราก็ไม่มีทางรู้ว่าแบบเมื่อโอกาสนั้นนะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อไหร่ค่ะ
2: เกิดขึ้นมา
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราอินเวสต์เป็นแบบลองเทอมอย่างเดียวอ่ะพอเราต้องการใช้เงินจริงๆแล้วเราจะแบบเอาออกมาไม่ได้ทีนี้ก็คือเหมือนแบบก็เลยมีก้อนนึงที่แบบเป็นออมเพื่อแบบเพื่อให้มัน
2: แบ่งเงินสดที่เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างที
0: ่
2: เราต้องการและอีก 80% ที่เหลือไปไหนเอ่ย
0: ก็มีค่าใช้จ่ายแบบพวกค่ารถค่าน้ำมันแล้วก็ค่าเดินทางค่ะแล้วก็ค่าอาหารใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่า
2: ก็ได้ว่า 20% นี้เราตั้งเป้าเลยไหมว่าเราต้องทำได้ทุกเดือนแบบนี
0: ้ใช่ค่ะทุกเดือนค่ะ
2: ลำบากไหมตอนแรกหรือทำไมถึงเราคิดว่า 20% มันเพียงพอเพราะจากอะไร
0: จริงๆเหมือนการที่ได้ 20% มาเหมือนเราก็ต้องแบบประมาณตัวเองด้วยแบบประเมินตัวเองว่าเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่แล้วเราจะมีเก็บประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
2: จ
0: นเราตั้งเป้าว่าโอเคทุกเดือนเราต้องเก็บได้ 20% นะคะอย่างสมมติว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยค่ะไว้สร้างคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราออมเราต้องไปเบียดเบียนตัวเองรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะมันไม่แฮปปี้อะ
2: และอย่างที่บอกน่าสนใจมากที่ยีบอกว่าค่ากินแต่เราไม่ใช่กินปกติเหมือนกินเล่นเพื่อความหรูถ่ายรูปปกติแต่บอกว่าเรากินเพื่อคอนเนคชั่นนะครับว่าไง
0: ใช่ค่ะคือเหมือนหญิงรู้สึกว่าการที่เราไปเที่ยวหรือไปกินอะไรกับเพื่อนอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราไปเพื่อสนุกอย่างเดียวแต่เหมือน
2: ไปแฮงเอา
0: ท์ใช่หรือว่ามันก็ได้ประโยชน์มันก็เป็นอะไรที่ได้ประโยชน์นะคะ
2: มันก็มีความสุขใช่ตอนนั้น
0: แล้วว่าเราก็เหมือนแบบเราได้คอนเนคชั่นด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าในอนาคตเราต้องพึ่งเขาหรือเขาต้องพึ่งเราหรือเปล่าแค่รู้สึกว่ารักษาความเป็นเพื่อนไว
2: ้เพราะที่สังเกตว่าจากคอนเนคชั่นตรงเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ชีวิตเราเนี่ยเพราะว่าการที่เรามีตรงนี้ได้อ่ะมันก็เกิดมาจากคอนเนคชั่นตรงนั้นเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะส่วนนึงด้วยไม่ว่าจะโปรโมทหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะช่วยให้การทำงานของเราง่ายขึ้น
2: แล้วคิดว่าการออมหรือการเงินมีประโยชน์ยังไงบ้างไหมที่เราถึงต้องเก็บ 20%
0: คิดว่ามีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถึงเวลาที่เราต้องใช้เงินแล้วถ้าเราไม่ออมถึงเวลานั้นเราก็จะอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปอะค่ะ
2: แล้วโดยปกติอย่างน้องหญิงเองอะเรียน BBA ด้วยซึ่งเป็นเหมือนทำบัญชีการเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: สิ่งนี้มันมาช่วยซึมซับหรือช่วยสอนอะไรไหมให้เราเป็นคนบริหารจัดการเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าถ้าเทียบคนปกติ
0: หญิงเรียนด้าน finance มานะคะก็หญิงว่ามันช่วยได้ส่วนหนึ่งนะหมายถึงแบบมันสามารถเอาแบบความรู้ที่เรียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะพวกแบบอาจจะทำรายรับรายจ่ายได้ด้วยค่ะแบบทำพวกcash inflow outflow อย่างเงี้ยแล้วก็แพลนหรือว่าแบบช่วยตัดสินใจในเรื่องของการที่จะเอาเงินออมเนี่ยไปลงทุนหรือไปต่อยอด
2: แต่ยังต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์

0: นี้เองก็ไม่ค่อยเหมือนเด็กทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าเด็กทั่วไปอาจจะวัยนี้อาจจะแค่มีกินมีใช้มีเที่ยวมีกระเป๋าใหม่เกินวันก็พอแล้วหรือเปล่าทำไมเราถึงมีความคิดที่ดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ประมาณนึง
1: จริงๆคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งอะค่ะเหมือนคุณพ่อก็เป็นไอดอลนิดนึงว่าแบบแต่ก่อนเขาก็เริ่มจากศูนย์นะคะจนเขามีทุกวันนี้ได้หญิงก็เลยรู้สึกว่าหญิงก็อยากจะเริ่มอะไรด้วยตัวเองเหมือนกัน
0: ได้เรียนรู้จากตัวอย่างใกล้ๆตัว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยอยากเป็นคุณพ่อเป็นไอดอล
1: ใช่
0: แต่เราก็สนุกไปกับมันถูกไหมครับไม่ได้แบบ
1: สนุกค่ะ
0: เฮ้ยเพ่งที่ว่าเราจะต้องถึงมันเท่านู้นเท่านี้ภายในเวลา5-10 ปีเท่านี
1: ้จริงๆค่อนข้างเฟล็กซิเบิลนะคะเหมือนทำอะไรที่เราแฮปปี้โดยที่แบบมันยังไม่ได้หลุดไปจากแผนที่เราหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะค่ะ
0: ก็คืออาจจะเป็นวางกรอบหลวม
1: ๆใช่
0: เอ้ยแล้วอยากมีกิจการแบบนี้แต่ปล่อยให้เวลามันทำงานปล่อยให้เราทำทุกวันเนี่ยให้ดีสุดป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: และในอนาคตมองว่ากิจการเซติโนเนี่ยเป็นไงบ้างวางแผนไว้ยังไง
1: จริงๆถ้าในด้านของที่เป็นสินค้าค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกคือเราตอนเนี้ยเราเริ่มมีการออกแบบดีไซน์กระเป๋าใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็มีการแบบเพิ่มอิสเซอรี่อย่างตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์สวีเดนนะคะ Daniel Wellington แล้วก็มีแพลนว่าเราอยากจะไปต่างประเทศด้วยโดยที่แพลนเราเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มมองแบบประเทศอาเซียนนะคะอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยค่ะใช่ก็ตอนนี้ก็เริ่มรีเสิร์ชแบบพวกมัลติสโตร์ของแต่ละประเทศอยู่อะค่ะว่ามีร้านไหนที่เราสามารถแบบเอาของเราไปฟิตอินได้ไหมหรือว่าแบบว่าของเราไปฝากขายได้บ้าง
0: แต่ก็ตั้งเป้าว่าจะใช้ชื่อแบรนด์นี้แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: คงไว้ไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ตาม
1: ใช
0: ่สุดท้ายแล้วให้ฝากของถึงนักศึกษาวัยเรียนหรือคนธรรมดานั่นแหละที่ยังไม่มีกิจการเป็นของตัวเองถ้าเขาอยากจะมีเขาต้องเริ่มยังไงหรือเขาต้องทำยังไงบ้าง
1: คือหญิงก็อยากจะฝากว่าแบบอย่ากลัวที่จะลงมือทำนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่กลัวค่ะเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งนั้นอีกก็ได้เราอาจจะไม่มีโอกาสที่แบบทำความฝันของเราให้สำเร็จอะค่ะ
0: เพียงแค่คุณเริ่มเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองแหละเพราะตอนอย่างน้องหญิงเริ่มน้องหญิงก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลย
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วสำหรับใครที่บอกว่ายังไม่มีเงินทุนให้คำแนะนำเขายังไงดี
1: เริ่มออมเงินค่ะคือหญิงว่าคือเหมือนแบบการที่จะเริ่มธุรกิจนึงยังไงมันก็ต้องมีเงินทุนค่ะคือถ้าคุณไม่รู้จักออม
0: ก็ต้องมี
1: คือไม่รู้จักออมเนี่ยคุณก็ไม่มีเงินทุนนะคะคือหญิงไม่ได้มองว่าคุณจำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะนะคะหญิงแค่รู้สึกว่าต่อให้มีเงินทุนเล็กๆอ่ะแต่คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได
0: ้เล็กๆนี่สักหลักหมื่นอย่างนี้ก็เริ่มได้ไ
1: หมหญิงว่าเริ่มได้นะคะ
0: จริงๆไม่บางคนอาจจะมองว่าโหยฉันต้องมีแสนก่อนฉันต้องมีล้านก่อนถึงจะเริ่มได้จริงๆถึงไม่จำเป็นเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหนีก็ไม่ได้เริ่มมาจากเงินล้านหรือว่าอะไรเลยค่ะ
0: ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องหญิงมากๆนะครับที่ให้ความรู้หรือให้ข้อคิดดีๆในการเริ่มต้นธุรกิจแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชมทางน้องหญิงเองก็เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็เริ่มต้นที่จะลงมือทำไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแบบน้องหญิงนะครับช่วงหน้าครับไปเราไปติดตามกูรูกันเขามีเคล็ดลับแนะนำวิธีการวางแผนในการเงินให้แบบฉบับนักศึกษาครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆกับข้อคิดในการวางแผนการเงินในแบบฉบับนักศึกษากันครับ
4: ค่ะสำหรับนักศึกษานะคะก็อยู่ในวัยที่กำลังแสวงหานะคะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าเขาจะแสวงหาทั้งโอกาสในชีวิตทั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ความหมายในชีวิตนั้นการแสวงหาของเขาเหล่านี้รวมกับว่าในวัยของเขาเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังแล้วก็มีเวลาเยอะมากนะคะมันก็จะทำให้เขาควรจะใช้เวลาไปปล่อยพลังในทางสร้างสรรค์ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเด็กๆไม่สามารถบริหารจัดการเวลาแล้วก็พลังที่มีอยู่ได้เนี่ยอนาคตเขาก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เขาอยากให้เป็นนะคะตอนนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการเงินไม่ว่าเขาจะมีเป้าหมายยังไงในชีวิตไม่ว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตแบบไหนนะคะที่เขาเรียนอยู่เขาจะชอบหรือไม่ชอบอะไรจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ต้องใช้เงินไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องคิดนะคะทางนึงที่จะช่วยเขาได้ก็คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะวันนี้ให้3เคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เขาค้นพบตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จในการจัดการการเงินของตัวเองนะคะ1ก็คือเขาต้องใช้เวลาใช้พลังที่เขามีเนี่ยในการหาค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอย่างเช่นนะคะเขาอาจจะไปฝึกงานเขาอาจจะไปหาประสบการณ์ในที่ที่เขาสนใจนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งมันก็มีทั้งแบบที่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช้เงินนะคะที่ไม่ใช้เงินก็ง่ายใช่ไหมคะสนใจตรงไหนก็เข้าไปทำได้เลยแต่นี่มันก็มีบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้เงินบ้างเช่น

0: มุติเขามีความสนใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยากเรียนพิเศษอยากเรียนภาษาอยากไปใช้เวลาช่วงซัมเมอร์สั้นๆในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะอบรมคอร์สอะไรที่เกี่ยวกับวิชาชีพอย่างเงี้ยต้องใช้เงินนะคะมันเด็กๆก็จะต้องวางแผนให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้เจอว่าตัวเองควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทางเลือกในชีวิตมันเยอะนะคะ2ก็คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องชัดมากๆหลักการง่ายๆในการกําหนดเป้าหมายทางการเงินนะคะคือ1เนี่ยเค้าต้องกําหนดเป้าหมายในชีวิตเค้าก่อนพอเรารู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเราคืออะไรใช่มั้ยคะในการกําหนดเป้าหมายทางการเงินให้คีย์เวิร์ด3คํานะคะจําง่ายๆจําแม่นๆเลยค่ะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่นะคะอีกทีนะคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างเช่นสมมติเด็กๆบอกว่านักสาวว่าโตขึ้นอยากจะไปเป็นนักวางแผนการเงินนะคะซึ่งเป็นวิชาชีพในแวดวงการเงินที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยนะคะอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเขาก็ต้องหาข้อมูลแล้วว่าการจะเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาต้องอบรมเขาต้องไปเรียนเขาต้องไปสอบอะไรบ้างนะคะแล้วมันใช้เงินยังไงบ้างอย่างเช่นวางแผนว่าอีกสัก5ปีหลังจากเรียนจบได้ทำงานมีประสบการณ์แล้วอยากเป็นนักวางแผนการเงินแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็ต้องใช้เงินนะคะอบรมประมาณ 10,000 บาทถ้าเขามีเป้าหมายชัดว่า5ปีอยากเป็นนักวางแผนการเงินใช้เงินอบรมเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันก็จะบอกแล้วว่าอ๋อหลักสูตรที่1ใช้เงิน 10,000 บาทก็ต้องพยายามมาคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ต่อเดือนเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะถ้า1ปีข้างหน้าจะอบรมหลักสูตรที่1เรามีละเป้าหมายชัดอบรมหลักสูตรที่1 10,000 บาทในอีก1ปีข้างหน้าเห็นมั้ยคะเพื่ออะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่เพื่อให้บรรลุเป้าใหญ่ที่จะเป็นนักวางแผนการเงินในระยะกลาง5ปีเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาออมเงินแล้วล่ะนะคะเดือนละ800ถึง900บาทปีนึงเขาก็จะมี 10,000 บาทเพื่อที่จะไปเรียนตรงนี้ได้นะคะงั้น1ใช้เวลาในการหาทางเลือกที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้2ตั้งเป้าหมายให้ชัดๆแล้วก็3สําคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าทําใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทํางั้นเขามีแผนแล้วมีเป้าแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะมันต้องหลักง่ายๆนะคะรู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักลงมือทำเพราะฉะนั้นต้องทอนะคะทำทันทีแต่นี้ให้ไกด์ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะเป็นกรอบให้ปฏิบัติได้เลยก็คือท่องไว้เลยค่ะว่าเรามี4รู้ครบแล้วหรือยังนะคะเรารู้หาไหมใน4ปีที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาที่จะใช้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดงั้น4ปีเนี้ยถ้าเราจะใช้เวลามาหารู้หานะคะอาจจะหางานทำหารายได้พิเศษใครมีทักษะสอนพิเศษได้ก็ไปสอนพิเศษนะคะหรืออยากจะไปฝึกงานที่ได้สตางค์ก็มีนะคะหรืออยากจะขายของออนไลน์มันเป็นช่วงที่เขาจะทดลองทดสอบเนี่ยได้แล้วก็ได้เงินด้วยนะคะ1คือรู้หา2ต้องรู้เก็บออมนะคะหาเงินได้เยอะเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าเงินที่หามาได้มันไม่มีค่าเท่าเงินที่รักษาไว้ได้เพราะรู้ออมสำคัญมากอย่ามองว่าเราเงินน้อยเราเลยออมไม่ได้นะคะไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยให้เริ่มออมทันทีนะคะแล้วก็3ในเรื่องการรู้ใช้การรู้ใช้เนี่ยสำคัญตรงคีย์เวิร์ด2คำง่ายๆนะคะคือ need กับ want อันนี้ต้องเขาเรียกทบทวนต้องเตือนตัวเองเสมอๆนะคะว่าความจำเป็นคืออะไรความต้องการคืออะไรอยากให้หาพวกคาถาเรียกสติตัวเองอะค่ะอย่างเช่นเวลาจะไปซื้อของเนี้ยเราก็ต้องหาวิธีเตือนสติตัวเองนะคะอย่างถูกแค่ไหนลดแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อเนี่ยมันก็จะช่วยลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงไปได้ก็เราก็ง่ายๆแล้วนะฮะมันก็ช่วยให้เรารู้ใช้ได้และสำคัญก็คือจากเวลาที่เขามีอยู่เนี่ยจากเงินที่หามาได้ที่ออมไว้ได้มันต้องรู้ขยายดอกผลก็ง่ายๆนะคะมันมีแหล่งความรู้มากมายที่จะช่วยเราในเรื่องของการต่อยอดให้เงินมาช่วยเราทำงานนะคะจริงๆตรงนี้มันไม่ต้องเริ่มตอนคุณเรียนจบแต่4ปีที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยอยากให้ใช้เวลาใช้พลังในการที่มาทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในทางการเงินก็จริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะมันง่ายแล้วมันก็ทำได้เลยทำทันทีนะคะ
1: เอาละครับเราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มอิ่มแล้วนะครับทำให้เรารู้ว่าการวางแผนทางการเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับคุณผู้ชมก็รู้แล้วว่าไม่ว่าผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วไม่มีคำว่าสายคุณก็สามารถทำได้ครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมรายการเงินทองต้องวางแผนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาห

0: กิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนสารปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ เราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอเรานอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สักส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนและหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ในเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเพิ่มช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกติหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่ายังไงคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกๆลึกๆเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ4-5วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที 4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4-5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนว่าเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนนะครับมันก็จะอะไรนะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วก็อย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40-50ประมาณเขาเฉลี่ยก็ประมาณสัก60-65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนเดี๋ยวนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติหลับสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกนอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่เขาแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้โหแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอนิทายหมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำงี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายสบายเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกติแน่นอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกเอ้ยไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนา

นอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7นะครับณปัจจุบัน67ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7ถึง8ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่5ถึง11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงมั้ยสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่เหลือประมาณ7หายไป4แต่ว่ายังไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันนะลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันรายการชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากอีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเขาเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมคือแหละแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยยังไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอ่ะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอ่ะแล้วอย่างนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกลับแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแง่หรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าอ้าวทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็นเอเนี่ยส่วนใหญ่เอยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมาก

0: ตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปเมื่อคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆใช่เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องนะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอ่ะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งนึงนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่มั้ยครับมันจะกระตุ้นสมองได้ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟคมีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนั้น100มิลลิกรัมนี่ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วนึงเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเล็มลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเล็มมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเล็มถ้าเราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัดกุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมว่าไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับ นะครับก็ขึ้นแต่ตัวตัดว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าต้องโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวลาเวลาเอเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ่มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักมันจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้7-8 กลุ่มมี80 กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียแล้วกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้เช่นโรคลมหลับที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับซิร์เคเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ตแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ตแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆนะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับมาถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกหลับๆตื่นๆตื่นๆหลับๆเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟตทีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยอะไรมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับก็อาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงท่านทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันมันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคลมหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหม1 ต่อ 2,000น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุอายุ10 กว่าถึง 20 กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงลอยต่อระหว่างจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพ หลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่น

ยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำผีอำเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนหรืออะไรอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดอะไรเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนๆบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปก่อนสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขากระตุ้นตรวจไปเขากระตุ้นไปนะครับนะเขากระตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอ้สารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพาร์กินสันไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสันนะครับแต่กินยาพาร์กินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอ้นอนหลับผิดปกติในสูงอายุบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัตราประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอ้แสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอ้ตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอ่ะอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอ้ตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนที่ใดขากระตุกตึกตึกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันแล้วเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อ

0: ่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นอย่างนี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาทำไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็จะทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเล็กเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบหนึ่งแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูว่าวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละหรือเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับเขาจะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายๆคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นฮะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะ เขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานไหมฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันนะเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงที่เรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่1เงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่พอเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกพอเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะสมมติว่าหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนหลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับถ้าหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักแล้วมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถ ใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วหนึ่งขวดหนึ่งเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหนึ่งกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี่เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะครับในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุ๊บๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ บอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น5โมงบางคนทาน2ทุ่ม3ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆ ก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะแล้วโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากเราหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้ในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่นเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณเขาบอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้น

0: นะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน 2:00 นเราตื่น 6:00 นมันมีเวลาอยู่10ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่มั้ยฮะแต่ปกติเรานอน6หรือ7ชั่วโมงพอมันทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงๆๆๆๆได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่ 2:00 นยัน 6:00 นเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอะนะกินขนมกินขนมกินขนมพอเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงพอถึงดึกๆกินเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนนอนนอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหมหนึ่งเราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะมันง่วงน่าดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะแต่มันจะเริ่มง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วครับมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่6โมงหรือทุ่มหรือ2ทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

จริงๆแล้วห่างไกลอาจจะเป็นโฮมซิกหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโทรศัพท์ที่จะสื่อสารกันถ้าคิดถึงกันอยู่บ่อยๆแผ่เมตตาให้แก่กันและกันส่งความระลึกถึงให้แก่กันและกันถ้ามีจิตอย่างนี้จะอยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้นะเพราะนั้นก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยให้ห่างกันก็จริงแต่ใจเราไม่ห่างมีอะไรดีๆคิดถึงกันมีคำพูดดีๆส่งให้ถึงกันมีการกระทำดีๆส่งให้ถึงกันมีจิตเมตตาดีๆส่งให้ถึงกันเพียงแค่กายเราห่างแต่ใจเราไม่ห่างเพราะคิดถึงกันเสมอแล้วก็คิดทำพูดสิ่งดีๆให้แก่กันเสมอจะไม่มีความเหินห่างโดยประการทั้งปวงเจริญพร

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมิญนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: ประมาณโมง
2: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปลอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
2: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปลอะปลาเปลอะ
0: นะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้เหรอฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นตามป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้ใช้เนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดผ่านต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
2: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมิงเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปะเป๊ะยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแหย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยหอยหอยหอยหอยหอยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ริ่มต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งควักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียวค่ะ
0: จากนั้นจึงล้าง

องน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือรัวๆ

0: สองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยคาตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่คาก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงนำไปโขลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันใส่กระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกะเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือกผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกีบตะมอดอัง
1: อังแก๊บกีบตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: ก
1: ีบก็คือ
2: หนีบ
1: ตะมอด
2: ตะมอดคือ
1: ไม้ไผ่แล้วก็อังก็คือ
2: ย่าง
1: เอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกีบตะมอดอังถูกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

ขอบอกว่าหอมกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อนหอมและซ่าเข้าท่าลงตัวประสานความมันจากกะทิมิผิดหวังอร่อยจริงจังจนหยุดไม่ได้กันเลยล่ะครับ

0: าถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปลือกค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอเตรเนงเตรดะตรุปลาเปลือก

0: เริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือก
1: ยอดปลาเปลือกนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือกนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อื่นค่ะจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมกล่อม
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้คนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองบิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราก็เปิดมาแล้วคนดู

0: ว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
0: น
1: ี้
0: คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยัง
1: ค่ะ
0: ดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ได
1: ้ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
2: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักนำปลาดุกนาพาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันนี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
3: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
3: เต็
1: มยาวขาวสวย
3: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
3: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวย
1: เห็นไหมคะหอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยแล้วนะคะชิมเป่าก่อนนะ
3: นุ่มจริงๆด้วยได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
3: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
3: ้
1: จะไง
3: จะไงจะนับเอ๊
2: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลอะลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

งานเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: ษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้ก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราสักเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกอหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กอหนึ่งแต่ความจริงกอหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะเขาคิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนติวอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมมาสอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนเครื่องจักรกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยจะใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเรา

ร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคนแต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ asset win ship from property and land to man and idea asset ก็คือทรัพย์สินมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกและผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไม่ได้เอากลับมาหรือทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซีมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันมาทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา assembly ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์ก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีระบบที่เรียกว่าเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันธุ์เรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำ

คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้อย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดว่าวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเลยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุม

0: ลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0 อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ 2. เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่ในเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรวิทานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจากเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจากเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจากเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจากเกษตรเนี่ยเราบูมเยอะ
1: ในการเรียนนะคะในปีหนึ่งนี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
2: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์เงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแท็กเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
2: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันนี้ทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแลบไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแลบคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซลล์การทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพทหนึ่งแพทสองค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
2: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกตแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิทานคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยา

0: วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทํางานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทํางานในส่วนนี
2: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นําลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
3: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทํางานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทํางานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทํางานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำมาได้ทำพังไปติดชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
3: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกลพัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
2: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทําให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทําให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทําให้เขาร่ํารวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทํากลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทําให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทํางานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ

พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอเพื่อทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะมีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ

0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หลังจากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
0: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะคร
1: ับ ก็ไปหมดแล้ว
0: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
1: ่ค่ะ
0: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
1: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพงบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
0: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่โคโหป่าในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: เป็นลูกสาวของท่าน
0: ที่จัดทีมลูกสาวของท่านเลยคือแม่โคโหป่า
1: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่โคโหป่าเพื่อทำอาหาร
0: เข้ามาพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
1: ่ค่ะ
0: โซนแรก
1: ค่ะ
0: ภูมิพรหมบุรี
1: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีท่านบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
0: อันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
0: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่โคหัวป่าล่ะครับ
1: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงขอพระราชาทไทยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
0: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
1: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
0: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
1: ๆใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
0: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
1: แม่สี
0: แม่ตุ๊ก
1: แม่ตุ๊กค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
1: แล้วก็ป้าแอ๋ว
0: นะคะป้าแอ๋ว
1: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
0: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครูหัวป่า
1: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
0: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทพันธ์ไง
0: คุณยายอุดร
2: จ้า
0: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
0: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วข่านี่ตำให้ละเอียดแต่นี
0: ้ข่าดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะใส่ทางนี้เลยดิบจะมะขามออก
0: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคาวกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะ
0: คาวก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอิสงนี
0: ่ถั่วอิสงด้วย
2: ไหน
0: นี่นี่ถั่วอิสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
0: อ๋อมีอีกเอามาอีก
2: ไอ้ทีมันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
0: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ทีมันแคบไป
0: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปั่นเอง
0: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจ

0: ใครอ่ะ
1: แม่ทำมา
0: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
1: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
0: เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนี่มันร้อน
1: เธอก็บังยังกว้างหน่อย
0: อ
1: ๋
0: อม
1: ัน
0: เล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารกันเยอะๆเน
1: า
0: ะ
1: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเส้นเนี่ย
0: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้
1: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
0: ขึ้นตายก่อนแม่ขึ้นตายมา
2: หนูมาช่วยเขา
0: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
1: ทัน
0: ท่านไหน
3: เอี่ยวอิ่ม
0: เป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริง
1: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแววพาเอามะนาวไปไหน
0: มะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเลย
1: เกลือป่นค่ะซื้อมั้ยยัง
2: เกลือป่นซื้อมั้ยยังน้องเอ้ยเกลือป่น
1: มีมั้ย
0: เกลือเดี๋ยวได้เอาแล้วเกลือป่นด้วยเหรอ
1: เกลือป่นด้วย
0: เกลือป่นด้วยอ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่
2: มะนาวหั่นเหรอแม่เหรอ
1: บีบ
0: บีบไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปยังไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
1: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
0: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวกเอามะพร้าวโรยอีก
1: นะครับโรยบน
0: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
1: คนละอย่าง
0: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
1: แม่ครัวหัวป่า
4: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะตอนที่เข้าปากไปนะมันเหมือนกินเมี่ยงคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
1: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
2: อร่อยแล้วอย่าย้ำลูก
0: อย่าย้ำ
1: พอแล้วเดี๋ยวเก็บไปล้าง
0: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไม่แยกที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้โอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงชอบเรียกหาแม่แหววจังอะครับ
3: ไม่ป้าเขาติดปาก
0: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
3: ของยายเกี้ยงค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้แม่สีถูกไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
0: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
3: อ่ำแดงสินค่ะ
0: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
3: ปลางบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
0: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
3: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
0: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม
3: ่ก็น่าเดี๋ยวเราเอา
0: เอาหม้อมาหม้อนี่ก่อนหม้อนี้เอาหม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
3: ้มันก็จะใช้จากตำไม่ได้จริง
0: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
3: เหม
0: ือ
3: นมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเง
0: ี้ยแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรนี้เปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปแล้วครับ
3: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
0: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
3: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
0: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
3: จ้ะ
0: เอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
3: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่เท่าไหร
3: ่เอ๊ะได้ที่

0: ไหลบุญประตู
1: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก่อนในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
2: เดี๋ยวเอาปลา
0: ปลา
3: ปลา
0: อยู่ไหนแม่

0: นี่มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
1: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
0: สุกแล้วหรือดิบ
1: สุกค่ะ
0: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
0: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
1: ใช่ใบข่า
0: ใบยอ
2: กับใบย
0: อใบยอกับใบข่า
1: ค่ะ
0: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราเอาไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
1: ไม่เคย
0: มีไหม
3: โรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับ
0: ใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม
1: ่ได้เนี่ยมันเป็นสมุนไพร
0: ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบขาไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหมแม
1: ่ไม่ชาเลยค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
1: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
0: ก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะ
1: ๆค่ะ
0: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
1: รายการหนึ่งค่ะ
0: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอาหารอีกจานหนึ่งโว้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
1: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
0: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมมันเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมเฮ้ยกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
1: มันจะหอมใบยอไงคะ
0: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยด้วยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
1: ต้มปลาหัวตาล
0: แม่แหววกลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วค่ะ
0: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
1: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนๆแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
0: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
1: หน่อไม้ค่ะ
0: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
1: หน่อไม้ลืมแล้ง
0: อ่ะเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
1: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
3: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับ
0: ตำเนื้อปลาทูจนละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
1: น้ำปลาค
0: ่
1: ะ
0: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
1: น้ำกะทิค่ะ
0: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
1: หางค่ะ
0: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
1: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
0: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
4: เราก็ทำ
0: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
4: ค่ะ
0: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
4: ปลาแหนมเหรอฮะ
0: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
1: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
0: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
4: เราใช้เราราด
0: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะ
3: ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: หวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: และอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
0: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
1: ้แกงบวนค่ะ
0: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
1: ตำใบไม้ค่ะ
0: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
0: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้ แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม
1: ่ไปคั่วค่ะ
0: อันดับแรกมีกระชายมี
2: กระเท
0: ีย
2: ม
1: หัวหอม
2: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ก็มีไข่

0: ก็เอาไปคั่ว
1: แล้วก็ตะไคร
0: ้พริกแกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
2: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เขาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
2: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส
3: ้หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-5 ชั่วโมงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาปิดท้ายด้วยใบมะกรูดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: สูตรพวกเครื่องเทศที่เขาคิดเนี่ยมันน่าจะมีบางอย่างที่มันทำให้ตัวเครื่องในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอมออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปขีดเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
4: คือแม่บางพรหมยงจ้ะ
0: แม่บางพรหมยงอันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
4: รุ่นคุณแม
0: ่วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
4: ขนมขี้หนูจ้ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
4: ขนมละอองฟ้าจ
0: ้
4: ะ
0: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
4: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
0: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
4: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
0: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
4: ใบเตยจ้ะ
0: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
4: ก็นวดได้มันเข้ากันเท่านั้นเอง
0: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครูหัวป่านี่จะไม่เหมือนกับที่อื่น
4: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
0: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี
4: ้ตะแกรงลวด
0: ปกติเขาเอาไปทำอะไรนะอันเนี้ย
4: ก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไป
0: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
4: นี่ทำไว้ไง
0: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอเอาแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
4: จ้
0: าเสร
4: ็
0: จแล้วก็ไปนึ่ง
4: ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
0: อันนี้เราจะมาทำสีใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
4: จ้ะ
0: ครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
4: ใบเตยตำ
0: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
4: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
0: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
4: ใช่
0: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
4: ใช
0: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยคร
4: ับ ใช่ใช่
0: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ใช่
0: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับ
0: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยผู้ชมตัดตะไคร้ให้เป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่าย

0: นะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับในนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบวนของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: อันนี้ลูกใส่อะไรบ้าง
0: อันนี้ผม
1: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
0: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมดีกว่าครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดประแลมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบกรุบ
0: ปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยหนึ่งไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะไม่ได้มันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถ
0: ู
1: กต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
0: นางลอย
1: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอ้ตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อ
0: กะทิหอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
0: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: น
0: ิ
1: ดนิดนิด
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลย
1: มันละมุนข้างใน
0: ใน
1: เวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆแต่ว่ามันมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝันนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้ทีนี้ถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดชลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริง
2: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้นี่ซ้อมกันอยู่วะ
2: ครับผม
3: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
2: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
3: เพิ่งเคยเลย
2: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
3: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วยป่ะ
2: คือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
3: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
2: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
3: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
2: 15ปี
3: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
2: เ
3: นี่
2: ยเคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
3: เคยเล่นเทควันโด
2: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับมาโน้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อนนะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโววีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทหนึ่งสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มาน
1: ซ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตราสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความแข็งแรงปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถจะใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริงๆ
2: เป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
3: พอดีครับ
2: เหมือนเราใส่ชุดเทควันโดไหม
3: คล้ายๆเลย
2: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าไร่รำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
3: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผม
2: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
3: อ๋อใช่
2: ผมเล่นมาแล้วแต่เป็นโววีนัมคล้องหากันนะสมมติยิ้มไหลไหลนะครับคล้องแบบนี้นะครับ
3: โอเคครับ
2: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
3: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
4: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองซึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่2ทีไปแล้วก็ไปไปแล้วเดินของท่านกับตอนที่2ไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อน เออใช
3: ่โอเคอ
4: ันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์เป็นท่าหลับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับไปพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโบวินัมเนี่ยถ้าสมมติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีมุนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับหมุนหน้าไป
3: ควาย
4: นั่ง
3: เอาไหล่ซ้ายลง
4: นี่กันไปใช่และ
3: เฮ้ยครับโอเ
4: คไปเดี๋ยวควายขาไม่ควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากโทษนะครับลองดูเตะ
1: ปึ๊บ
4: แล้วก็โดดข้างนี้โดดข้ามขาเตะขึ้น
1: ปึ๊บ
4: แล้วโดดข้ามแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโอวินัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี
3: ้
4: หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงพื้นเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองดูบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
3: มันจะต่างกัน
4: คร
3: ับ
4: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันซะส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มยืนบนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้จะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมุติผมโดนพี่พีทเตะนะ
3: ครับ
4: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมุติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
3: ได้ครับ
4: เพราะว่ามันเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
5: ชาแพ้แจ้ง
4: โอเคไปใครพี่นัทมา
5: ชา
4: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะเรียกว่าเบสิกถ้าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
3: โอเค
4: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
3: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโอวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะค คือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือรำโชว์แต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
4: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
3: ใช
4: ่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึงถังกัง
3: ถังกัง
4: ดองชึงถังกังคือท่าไฮไลท์ของโววินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
3: ได้ครับ
4: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพ
3: ี
4: ่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
3: ครับ
4: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
3: เยี่ยม
4: อยากลองดูเลยไหมครับ
3: ได้ครับ
4: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
3: ดองชึง
5: พร้อมยิงไป
3: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบบมันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองแป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่สวยเท่าไหร่ท่ายังไม่ถูกต้องลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมาก

0: เหมือนเราบินได้เหมือนเราแบบเราโชว์จบเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้มันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่อเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
1: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
0: ไม่มีนวม
1: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โบวีนัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
0: เ
1: ราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโบวีนัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทําแต้มจากมือนะ
0: ครับ
1: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบวีนัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
0: ้ฟาว
1: อย่างงี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้มนะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
0: ครับ
1: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโบวีนัมคือ
0: จะไม่
1: ช้อนแบบนี้มันนี่เขาเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือหนึ่งขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เขาล้มแรงจะได้2แต้ม
0: โอ้ดูความแรงด้วย
1: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วปึ๊บล้มไปแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
0: ก็คือเสีย
1: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้มนะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้มออกเสีย1แต้มนะครับมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขาออกขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดอกชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู้เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับป่า1 2
2: ดีครับ
1: 3
2: ดีครับ
1: 4 5
2: 1 2
3: ดี
1: 2
2: หนึ่งสอง
3: ดีครับ
1: สาม
3: ปึ๊บดี
1: สี
3: ่ดี
0: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
1: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah. I have one. จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับออกครับอ่าขอบคุณครับขึ้นมาครับผมอ่ายิ้มยิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
1: สนุกดีครับถือว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช
1: ่ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆซึ่งมีการเจ็บ

0: จริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโดโอลด์สคูลเรื่องว่าเตะเอาอิมแพคจริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือทัชชิ่ง
1: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยางเปอร์ฟอร์มานซ์และคอมแบทนะครับครบหมดแล้วนะครับ
2: คือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟและกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมติว่าเขากระโดดหนีฟรายิงซิสเตอร์คิกหรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับแอคติ้งลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
1: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
1: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโด4อย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องกฎกติกาในการทำแต้ม
1: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับนึงแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
1: แล้วอย่างพี่ป่าจะทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีแล้วนะครับอายุ46แล้ว
1: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอลด์สคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
1: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหัดเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับม
1: า
3: แล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
1: ์
3: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
4: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลและการกระโดดหนีพอดองเชิงอะไรเงี้ย
5: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
1: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
3: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ปะ
1: ครับ
3: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
4: ้
3: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยลองฟอร์มทีมรวมกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
4: ใช
3: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
4: ใช่
1: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
3: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดงอาชีพหลักของพี่พีคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็ว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี้
4: ดองชิงบลูทูธเคยเนี่ย
3: รู้จักไหมรู้จักการซ้อมบลูทูธไหม
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
3: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนหนึ่งอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
1: แต่ไม่มีคนซ้อม
3: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกันสามคนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
1: เจ๋ง
4: จริง
1: แล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
2: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลาย10สโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
1: ้
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ก็น่าจะ
2: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
4: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
3: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
4: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกยังมีกําลังอยู่ตราบใดที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
3: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช
4: ์ใช่หวังเหรียญทองทุกแมตช์
5: เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กดูหลังต่อโค้ชต่ออะไรแบบนี
3: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมบินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
1: ยังไม่เป็นที่รู้จ
3: ัก ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อนแล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
1: ้
3: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อ่ะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
1: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
3: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับ performance team ครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่ Star Wovinam ตรงสนประชาชื่นนะครับ
1: ครับ
3: แต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
2: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
3: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชียลอาร์ต
1: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
3: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
1: เ
3: รา
1: วิ่ง
3: โดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
1: เท่เลย
3: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
1: แอคชั่นนะครับ
4: ร
1: ับ
4: กำกับรับแสดงด้วย
1: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่26พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะสาเหตุหลักนะคะมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยและอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 14-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 37-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนฟ้าคะนองส่วนชาวเรือควรติดตามสภาพอากาศแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคลื่นลมแรงด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้เอาไว้จำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนวาตภัยภัยร้ายจากสายลม
1: วันนี้พวกเราทุกคนมาที่นี่เพื่อจะมาช่วยทำให้โรงเรียนสดใสแข็งแรงมั่นคงกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่โรงเรียนโดนพายุเข้าได้รับความเสียหายมา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครูครับเดี๋ยวเรื่องงานซ่อมแซมหลังคาพวกผมและทีมงานช่างรับผิดชอบเองครับส่วนเด็กๆยกให้ครูจัดการแบ่งหน้าที่ได้เลยครับ
0: ครูครับให้พวกเราทำอะไรบอกมาได้เลยครับ
3: ครูคิดว่าเรามาแบ่งทีมเด็กๆ เป็น 5 ทีมแล้วครูจะมอบภารกิจให้แต่ละทีมรับผิดชอบทาสีรั้วหน้าห้องและประตูห้องเรียนมี5ห้องพอดีไหวไหมทุกคน
2: ไหวครับ
0: โอ้โหสีสันสะดุดตาทุกสีเลยแดงเหลืองเขียวฟ้าส้ม
3: นานๆเราจะทาสีสักทีนึงเลือกสีสดๆแบบนี้สีจะได้ซีดช้านะจ๊ะ
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
3: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำเบาหนักต่างกันไปนะจ๊ะ
5: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
3: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวครูอธิบายคำว่าวาตภัยให้ฟังนะวาตภัยหมายถึงภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างซึ่งพายุก็มักเกิดในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ำทำให้เกิดกระแสลมพัดเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื่องมาจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิตแล้วถ้ามีฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืนนะน้ำท่วมอีกยิ่งน้ำป่าจากภูเขาไหลหลากลงมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท่วมทั้งบ้านถนนไร่นาสวนสะพานถูกตัดขาดหมดเลยที่นี่โดนมาทั้งลมพายุถอนรากถอนโคนต้นไม้ใหญ่ล้มเรือกสวนไร่นาบ้านเรือนพังเสียหายหลังคาบ้านที่ทำด้วยสังกะสีจะถูกพัดเปิดกระเบื้องปลิวว่อนเสาไฟฟ้าเสาโทรศัพท์ล้มสายไฟฟ้าขาดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้ชาวบ้านที่หาที่หลบไม่ได้ตอนที่พายุเข้าก็ได้รับบาดเจ็บบ้างก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตก็มี
4: ก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ไปปลูกป่าชายเลนที่ชุมพรที่นั่นก็โดนพายุครับเพื่อนปู่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีพายุแถวทะเลอันตรายมากเหมือนกันลมจะพัดแรงคลื่นใหญ่เรือขนาดใหญ่จะถูกพายุพัดบางลำอาจชนหินโสโครกทำให้จมได้เวลามีคลื่นใหญ่ซัดฝั่งทำให้ระดับน้ำสูงท่วมบ้านชาวประมงและอาจถูกคลื่นซัดท่วมกวาดลงทะเลผู้คนอาจจมน้ำเสียชีวิตในทะเลได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยน่ากลัว
5: โรงเรียนเธอโดนพายุอะไรเหรอโรงเรียนถึงได้เสียหายขนาดนี้นะ
3: เห็นครูบอกว่าเป็นพายุหมุนเขตร้อนน่ะเราก็จำได้แค่เนี้ย ใช่แล้วจ้ะรอบนี้โรงเรียนเราโดนพายุดิเพรสชันหนึ่งในพายุหมุนเขตร้อนนะจ๊ะพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้เรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้ศูนย์สูตรโดยเกิดขึ้นจากอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยเกิดความชื้น

0: อากาศเมฆจะก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์กลุ่มอากาศนี้จะหมุนและลอยขึ้นด้านบนก่อตัวเป็นพายุนะจ๊ะซึ่งเราจะจำแนกความรุนแรงของพายุหมุนเขตร้อนตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุได้สามแบบคืออะไรบ้างลองช่วยกันคิดสิคะ
1: พายุดิเปรสชันค่ะน้องเล็กสุดรุนแรงน้อยที่สุดมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน63 กม./ชม.ค่ะ

0: 218กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันตกและทะเลจีนใต้พายุเฮอริเคนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือฝั่งตะวันออกและมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนพายุไซโคลนเกิดบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรอินเดียค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะจำได้แม่นมากถ้ามีออกสอบคงตอบได้ทุกคนแน่เลยโอ้โหทีมสีฟ้าทาสีไวมากสีฟ้าเนี่ยดูแล้วสบายตาจังเลยนะคะ
2: นี่อะตอมแล้วที่บ้านนายน่ะเคยเจอพายุบ้างหรือเปล่า
3: เคยเจอสิตอนนั้นฉันเคยเจอพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าด้วยเข้าไปหลบในบ้านก็ไม่ได้พ่อกับแม่ดันล็อกบ้านแล้วออกไปข้างนอกฉันกับเพื่อนๆเล่นกลางเต็นท์ปิ้งย่างกันข้างบ้านระทึกขวัญมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: จริงๆแล้วพายุฝนฟ้าคะนองถือเป็นพายุที่เกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เขตร้อนชื้นโดยเฉพาะฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมยิ่งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะพบบ่อยมากเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองก็จะมีพายุลมแรงอาจมีฟ้าผ่าด้วยได้เหมือนกันถือว่าอันตรายทีเดียวจ้ะ
4: รู้ครับแล้วที่นี่เคยเจอลูกเห็บตกบ้างไหมครับผมกับปกป้องแล้วก็อิงฟ้าเคยเจอลูกเห็บตกด้วยกันครั้งแรกในชีวิตเกือบแย่เลยครับ
1: ถ้าครูจำไม่ผิดลูกเห็บตกที่เกิดที่นี่น่าจะ2ครั้งได้ตอนนั้นหลังคาห้องเรียนเป็นรูเต็มเลยจริงๆแล้วลูกเห็บก็คือหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมามันเกิดจากการที่หยดน้ำหรือว่าผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกกระแสอากาศในเมฆพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บนะจ๊ะ
2: ลูกเห็บที่ตกลงมานี่ก็น่ากลัวไม่แพ้พายุงวงช้างเลยนะฉันเองก็เคยเจอกับตัวเหมือนกันไปเชียร์พ่อแข่งบอลกำลังมันเลยแต่โชคดีที่มันเปลี่ยนทิศทางซะก่อน
1: ที่นี่ก็โดนเต็มๆเลยแหละตอนนั้นครูเพิ่งมาเป็นครูที่โรงเรียนใหม่ครูตกใจกับเหตุการณ์นั้นมากเลยนะต้องบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดเป็นพายุหมุนที่รุนแรงเห็นไกลๆก็ดูคล้ายกับงวงช้างมีฝนตกลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบมาหมดเลยจ้ะพายุจะเคลื่อนที่เร็วในช่วง3ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่เคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีซึ่งพายุงวงช้างจะเกิดขึ้นเพียงลูกเดียวหรือเกิดขึ้นพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้บางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำจ้ะซึ่งในต่างประเทศจะเรียกว่าพายุทอร์นาโดซึ่งเป็นพายุชนิดเดียวกับพายุงวงช้างแต่จะมีขนาดใหญ่และรุนแรงมากกว่าเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาจ้ะ
2: ส่วนถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุหรือวาตภัยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลยนะครับ
4: โอ้โหดีมากเลยต้นกล้าฉันก็ว่าจะขายของช่วงนี้เลยนะเนี่ย
2: ครูครับทีมสีเหลืองทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
5: เสร็จเรียบร้อยเลยครับ
6: หลังคาห้องเรียนก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันครับ
5: เย้เย้เย้เย
1: ้วันนี้ครูและนักเรียนทุกคนที่นี่มีความสุขมากเลยต้องขอบคุณทีมงานและเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะ
6: ด้วยความยินดีครับใช่ไหมเด็กๆ
5: ใช่ครับ
0: พวกเราก็ต้องบอกว่าการได้มาทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วยังได้เพื่อนใหม่ต่างถิ่นพร้อมครูคนสวยแสนใจดีอีกด้วยค่ะ
7: วาตภัยหมายถึงภัย

0: กิดขึ้นจากพายุลมแรงก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆทั้งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งประกอบด้วยพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนพายุไต้ฝุ่นรวมถึงพายุฝนฟ้าคะนองและพายุงวงช้างรวมถึงส่งผลให้เกิดลูกเห็บตกได้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างคุณติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: นั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: ไฟป่า
1: วิ่งตามพ่อมานะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากตายได้เลยนะเนี่ย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย

0: ดยสุภาพไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาส่งสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: และการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestockแปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กัน

0: รอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ50
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช่มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้ร้อยกว่าลู
0: ร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
2: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราว1ตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงแล้วมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าอ้าวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: อ
3: ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง

0: คู่นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เว้นตัวใหญ่เลย
3: รุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะโอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดรูดนะคะ
3: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี้ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาก

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืน

0: นะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ประสาทในการทำอาหารกันค่ะประสาทที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกประสาทการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
1: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี
1: ้ขูด
0: ขูด
1: จ้าขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นช
1: ิ้น
0: ๆขูดหนูต้องยังไงนะคะ
1: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
1: ขูดครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
0: คือทีละครึ่งแล้วคือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เนื้อประสาทที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
1: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
1: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
1: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
1: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
1: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
1: ่ไข
0: ่ไข่เลย
1: ไข่สองใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
1: ในย่าน
0: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
1: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูด

0: มันเป็นอย่างนี้
1: ความอริดอร่อยอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่
0: ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ผมปลาหวานเองเลยนะ
1: ไม่เนื้อปลาหวานมากเลย
0: ปลาหวานใช
1: ่
0: ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสอยากกินเลย
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออ

0: โอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกร
1: ูดกระเทียมไม่มากก่อนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
2: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากมากเลย
2: ร้อยหมากมากเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: ปิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่เอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: นี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่ายั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่อร่อยจริงๆอะไรจะพอหมดอร่อย
4: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้น

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: จะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดนึงนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
3: อย่าเดินผ่านเนี่ย
4: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ
2: ลอยไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: ครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: โอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่ม
2: ลุ่ม
1: ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมเนี่ยหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการทรุดตัวครับซึ่งปัญหาทรุดตัวนี่พี่ฮ่องเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาทรุดตัวอยู่แล้วแต
1: ่
2: เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะจน
1: แต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับ
1: ครับ
2: โดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซ
1: ึ่
2: งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องหยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยม
1: ัน
2: จะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสทรุดตัวไปเรื่อยๆเ
1: พรา
2: ะ
1: ดิน
2: เ
1: นี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีกเลยทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมพี่ฮ่องเต้ถ้าสังเกตนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช
2: ่ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวไปถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
2: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
2: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
2: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
2: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
2: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ดี
2: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
2: ี
1: ป
2: ั
1: ญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
2: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
2: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้านอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: เออซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
2: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
2: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปเนี่ยรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
2: เน
1: ี้
2: ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
2: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
2: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
2: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
2: ใช
1: ่
2: เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
2: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพ
1: ื้
2: นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
2: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออเออ
2: นี่ครับ
1: โอ้โห
2: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
2: ใช่ครับเนี่ยเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอจใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โหอันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
2: อันนี้เราต้องเอจใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้เออนี่น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
2: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
2: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
2: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นเนี่ยต่อเติม
2: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
2: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
2: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: โอ้โห
2: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ้ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
2: ู
1: เบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควร
2: ใช่
1: แต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานเนี่ยมันจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
2: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ตั
2: วด
1: ี
2: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
2: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า
2: เกิดการทรุดตัวหรือเปล่าเน
1: ี่
2: ยด้วยการที่สังเกตด้วยส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
2: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามี สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
2: ี่
1: ยนะอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆ อย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
2: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปีแต่ละป
1: ีทุกปีท่วมประจำ
2: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
2: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
2: ใช่
1: ไหมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
2: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการสุดตัวแน่นอนนะครับ
2: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะไปด
2: ู
1: ก
2: ัน
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับ โอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
3: สร้าง20ปีได้แล้วครับ
1: 20ปีนานแล้วนะอ
3: ุ
1: ้ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าสุดแล้วป่ะ
3: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่ตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
3: เนี่ยครับเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
3: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
3: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
3: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอาเสาเนี่ยมารับน้ำหนักหลังคาไว
1: ้โอเค
3: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งซุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
3: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
3: อ
1: ัน
3: นี้เพิ่งทำใหม่
1: อ๋อโอเคตอนแรกอย
3: ู่บนเหล็กแล้ว
1: น
3: ี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ
3: ๋
1: อมันก็เลยยิ่งหนักเป็นกันใหญ่เลย
3: ใช่ใช่
1: คือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
3: ใช่
1: ไหมมันเป็นแต่โครงเหล็กเบาๆมันเชื่อมกัน
3: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
3: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
3: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
3: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้อง
3: ผม
1: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
3: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
3: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
3: มันพอกับน้ำแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
3: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
3: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
3: ่
1: ะ
3: ใช่เผื่อแล้ว
1: สองไม่ครึ่งจากระดับ
3: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
3: ใช่ครับแล้วสมัยนี้มันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
3: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
3: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
3: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งซุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
3: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
3: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างกันเช
1: ่
3: นประตูก็จะบวม
1: ใช่แน่นอน
2: ถ
1: ู
2: กต้องครับ
3: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: ร
3: วมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
3: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
3: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: แน่นอนแน่นอนจะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
3: เยี่ยมเลยครับ
1: มีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
3: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
3: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
1: ี้
3: นะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการนะ
1: ครับ
3: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่างเขาไปดูว่า
3: ให้ด่วน
1: ตรงไหน
3: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
3: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
3: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
4: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: เออก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
4: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
4: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
4: ้ก็โด
1: นเกิดขึ้นตรงนี้
4: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็อาจจะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
4: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือมันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
4: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยจนเต็ม
4: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็มไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
4: ได้ครับ
1: แต่ว่าอันนี้ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
4: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะกระเทาะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
4: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่ครับ
4: แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลย
1: เออ
4: ก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
4: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
4: ใช่ครับพี
2: ่แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่จริงๆอ่ะมันมีการฉาบทับตัว

0: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
2: ่
0: า
2: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปแยกส่งแยกเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
0: แล้วพอกเสา
1: ให้หนาใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่แล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: กระเบื้องเดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
3: เราจะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามทีนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
0: อ
3: ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีก
3: อาจจะมีอีก
0: แต่มันอาจจะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีงั้นเซนหนึ่ง
3: ครับ
0: เนี่ยมากกว่าเซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
1: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้
1: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็มันต้องดูดี
1: ๆครับ
0: นะอย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางทีบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: าล่ะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบไอ้ส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลย
0: อ๋อเมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออก็ปีปูนบิดบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: เลยก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องเงี้ยแหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดงระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก้
0: ระดับใหม่เลยเหรอ
1: ครับเลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเลี้ยวมาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนเนี้ยตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เ
2: อลอยไปเลยไหลไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: คร
0: ับก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เจ้
0: าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่
1: ให้มัน
0: ไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะซุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับ เอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เผ
2: ื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดีเอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้าเ
1: ห็น
0: ใ
1: ช่ครับ
0: โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่อันนี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำขอบ
0: ต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่ครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: สำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่แล้ววางบนขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู่โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

เราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

ป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดทั้งบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่ๆนี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: บัวปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรวะเนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
8: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
7: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
8: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
7: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
0: wow.
7: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเดียวนะ
8: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
7: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Animal Speak สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอไรด์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอไรด์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอไรด์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจนถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
0: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
2: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2บิ๊กเกอร์นี้ดูทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับ
1: ที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิลโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
0: ทีนี้อาจารย์จิตกมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
1: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานน้ำนมดิบนะครับพอได้ 3.88 นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง
0: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
1: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมเนี่ยนี่คือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆ นะครับแก้วนี้ครับนมเทียบเท่าต่างประเทศอันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่2เนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
3: อาหาร
1: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างนึงตัวสำคัญเลย
0: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
4: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่าเนี่ยก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
0: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
4: อันนี้คือเขากลัวเราละต้องรอนิดนึงนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อน เพราะตัวนี้เขาระแวงหางเขาจะฟาดเราเห็นไหมหางเขาจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคุมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีนึงถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับอ่ะคนนึงช่วยจับนี้ให้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
0: อู้ตายมีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
4: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายแล้วตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดูตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูละเห็นไหมก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่ละนะเป็นปกติอยู่ละแล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า rostral abrasion ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อ่ะคือเครียดเป็นกติกาที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขาสุดแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลมีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูแล้วไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตาเนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซัคเคนไอก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีขี้ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะลอกเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกูน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่ก็จะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นๆๆๆไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกูน่าลองจับไงค่อยๆยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่มั้ยฮะไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดูพวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโดงถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะๆแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็จะกลายเป็น
3: ตัวเมีย
4: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมียอีกัวน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกัวน่าก็จะมีอีกัวน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
0: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
4: ตัวนี้เราเรียกว่าเบเดดากอน
3: เบเดดากอน
4: นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าคราวงาม
5: ตัวผู้เวลาจะผสมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำสีดำ
4: นอกจากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อน เวลาจับเนี่ยคือพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจะอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดปากว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
5: คก
4: ินผักด้วยพวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
6: โตกี่เดือนคะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันมากกว่านะ
0: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มนมกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค
1: ่ะตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันธุ์อะไร
7: โฮสไต
1: น์โฮสไตน์ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางทีก็พูดง่ายๆแบล็กแอนด์ไวท์ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
0: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นนะสิคะคุณผู้ชม
1: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ํานมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าวัวพันนี้ชื่อว่าเจอร์ซีย์ต้นกําเนิดเค้าอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเค้าเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ําตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันนี้ไม่ได้น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเราก็แค่เอาวัวพันธุ์เจอร์ซี่มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสเราก็เอาน้ำนมเขามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีคุณภาพคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์ไม่ดนเอามาใช้นะครับ
0: ก็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำนมมีคุณภาพนั่นก็คือสายพันธุ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
1: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้อนมอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายยังจะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เขาตกใจอ่ะเราสามารถมาอยู่กับเขาได้นะครับกอดเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาปุบปับเขาจะเตะวัวจะเตะต่างกับม้าครับม้าจะดีดข้างหลังนะครับแต่วัวจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทางนี้เราไม่โดนกล้องเราโดน
0: ไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
1: วัวเป็นสัตว์สีกระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
0: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองค่ะขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
1: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เราไปกินลาบอ่ะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยบีบให้แตก นะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะหมักในกระเพาะลูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านนึงจะเป็นรูปกลมๆนะครับนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายๆหลืบนะครับหลายๆหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีบนะครับแต่ไม่ได้มี30กรีบหรอกมีเยอะกว่านั้นนะมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอนไซม์มาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะคือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีบแล้วก็กระเพาะแท้แล้วหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารข้นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
0: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้วัวเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฝ้าของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
4: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีซากาต้าใช่ไหมฮะ
7: ครับอันนี้เลียวผาด
4: อันนี้เป็นเลียวผาดหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเลียวผาดหรือว่าเลียวผาดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีจะแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแยกได้ว่าเป็นสายคนละสายพันธุ์กันนะครับพันธุ์นี้จะเป็นสีดำจะเยอะแล้วเป็นจุดคือลึกภาพเสือดาวออกไหมเขาเลยชื่อว่าเต่าเสือดาวนะฮะจะต้องดูตัวตอนโตเต็มวัยจะเห็นชัดกว่าคือถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่เจอเต่าเด็กหรอกเขาจะเอามาขายก็คือไซส์ประมาณเนี้ยหลังจากออกจากไข่สักเดือนนึง2เดือนอันนี้ออกจากไข่นานยังฮะ
7: ก่อนหลายเดือนแล้วครับ3-4 เดือน
4: 3-4 เดือนถ้าเกิดไซส์ที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยไซส์ขนาดนี้โอเคแต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
7: มันจะเหมือนเพิ่งออก
4: จากไข่แดงเพิ่งติดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่าก็คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เราก็จะปิดตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่าก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วก็คือสามารถเริ่มเลี้ยงได้ก็คือแต่จริงๆถ้าแนะนำเนี่ยสัก 2-3 เดือน3เดือนเนี่ยน่าจะดีกว่าเพื่อให้เขาปรับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมาที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียจะเยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อนนะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
8: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
4: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเนี่ยเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่าจะอ่อนแอลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
7: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
4: มีอะไรนะฮะ
7: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงซูคาต้าจะมีหลักๆก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับ3อันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
0: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
4: คราวนี้มาดูเต่าถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินกินเดินกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยง เราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองนึงเย็นเราให้กองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่ overfeeding คือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดกระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดๆคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบ

0: ตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
1: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผัก อย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที
0: ่ อย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดๆหน่อยๆก็ถือว่ารับได้
1: อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพ
0: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือหนึ่งคือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานหนักอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูละแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิตเหมือนปกติอ่ะเขาก็จะโอเค
2: อาจารย์อ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพของเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัวละเครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
3: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมี2ชิ้นที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CMT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
2: น้องๆ นะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
3: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆ นะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดน้ำนมไม่มีนะครับถ้าจะถามว่ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคอาจจะมีมันอาจจะไม่กันนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายก็หมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะใส่น้ำยาน้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกนะครับใส่นี้ด้วยนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่ามีการอักเสบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดวุ้นนะทำให้เกิดวุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันไหนอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี้ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกครั้งแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
2: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฝั่งมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
0: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วด้วยซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่กระดองเริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตัวนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลตมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะพอข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดยังไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือผ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ่วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดก็คือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ่วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเว้นเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ่วมันเท่าเดิมแล้วนิ่วมันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนี้ถือว่าโชคดีมีหลายสะมันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเลี้ยงเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ่วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะโตแล้วเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ่วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ่วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลาทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ่วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ่งคือมันจะทำท่าแบบเบ่งแบบร้องอื้อก็แบบเบ่งยืดคอเงี้ยคือมันจะทำท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเต่าที่เป็นนิ่วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็คีบออก
2: ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟเดริกที่10แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพันธุ์จะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจียซึ่งตรงกับวันที่26พฤษภาคม2569พนักท่านนายมิคาเอลคาเวลลัชวิลีประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียกรุงทวิลีซีในโอกาสวันเอกราชของวันและวันชาติของจอร์เจียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับจอร์เจียได้เจริญงอกงามขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีเจตจำนงอันดีงามและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันนับแต่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี2535ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงในการส่งเสริมความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569วันนี้เวลา 15:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา

ราชบรมนาถบพิตรต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2568รายงานความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31ธันวาคม2568สิริราชมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานกรรมการท่านนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่สิริราชมูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ไม่เป็นวันหยุดราชการและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและสวนเพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้เวลา 19:00 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558มีกิจกรรมเด่นของชมรมคือการกำหนดให้มีวิชา To Be No. 1ในวันพุธสัปดาห์ละ2ชั่วโมงทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกชมรมมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสถานศึกษาดีมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาส่วนศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีอาสาสมัครประจำศูนย์28คนมีระบบไลน์กลุ่มในรูปแบบแชทจบครบเร็วสามารถปรึกษาปัญหาได้ตลอดเวลาและหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษามีการแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาจิตคิดและสร้างสรรค์เพื่อให้สมาชิกมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีพลังบวกเช่นงานหัตถศิลป์สร้างรายได้การประดิษฐ์ต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นของฝากตกแต่งบ้านส่งจำหน่ายในจังหวัดเพชรบุรีศิลปะการตกแต่งเค้กและผงหม้อแกงเมืองเพชรสำเร็จรูปแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา2568และน้ำหอมชิมเมอร์กลิ่นเอกลักษณ์เมืองเพชรได้แรงบันดาลใจจากคำขนานนามของจังหวัดว่าเป็นเมืองสามรสได้แก่เค็มเปรี้ยวหวานมาสร้างสรรค์เป็นกลิ่นที่มีความหอมเฉพาะตัวจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินโครงการ To Be No. 1เพื่อดูแลเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดเพชรบุรีเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเพื่อสมทบโครงการ To Be No. 1และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ To Be No. 1จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้สมาชิกกระเด็ดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าโดยได้พระราชทานกำลังใจพระราชทานคำแนะนำให้แน่วแน่และตั้งใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำตามความฝันที่จะประกอบอาชีพได้สำเร็จตามที่มุ่งมั่นทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกTo Be No. 1จากสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีทั้งเรื่องการเรียนครอบครัวและปัญหาในวัยรุ่นก่อนเสด็จกลับทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตTo Be No. 1 Idol รุ่นที่16ทันทีในปี

2519จังหวัดเพชรบุรีมีอำเภอและชมรมที่ผ่านเข้าประกวดผลงานระดับประเทศ20แห่งมีสมาชิก To Be Number 1อายุ 6-24 ปีจำนวน 93,256 คนมีชมรมทุกประเภท271ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ18แห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมดอองมาเจสเต้รอยัลไทยเดรสfrom traditional to modernity ณ กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:12 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังมิวเซ่เดซาเดคอราทีฟหรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมภริยานายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและทีมประเทศไทยประจำกรุงปารีสพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไรเดส from tradition to modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและมิวเซ่เดเดคอราทีฟหรือแมตต์ปารีสเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและวาระครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส
1: Madame la ministre Monsieur le président de la Autorité Madame la directrice.L'excellence, chers amis, mesdames, messieurs. I would like to say a very welcome to you all. This truly special event, and I am very, very happy to be here with you this evening. For me, this exhibition was created to be honor the legacy of Her Majesty.Queen Sirikit, my beloved grandmother, who played a key role in preserving and giving a new life our traditional craft. When I see the beautiful display, my grandmother's showcase of craft in these exhibitions.I'm proud to say that our traditional art and craft and a living culture that continue to evolve. I wish to thank all the French and Thai partnership for specialist role organizations, these exhibitions. Please enjoy.Memorial occasions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากล La Mos en Majesté Royal Trades from Tradition to Modernity ที่นำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายของราชสำนักไทยการถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการรวมทั้งพระฉายาลักษณ์และภาพถ่ายประวัติศาสตร์ต่างๆโดยแบ่งเป็น7ส่วนจัดแสดงซึ่งพระ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกประกอบด้วยห้องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒน

เด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2503ห้องชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชวินิจฉัยและทรงออกแบบชุดไทยพระราชนิยมตั้งแต่พุทธศักราช2503โดยมีรากฐานมาจากธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีในราชสำนักสยามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบประกอบด้วยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่เป็นชุดประจำชาติสำหรับสตรีไทยมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมถูกบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ในปี2569เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกห้องสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่ครั้งหนึ่งเกือบสูญหายไปจากประเทศไทยแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพณสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนงปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์เพื่อสืบสานงานช่างฝีมือแขนงต่างๆเช่นงานถมงานคร่ำและงานจักสานย่านลิเผานอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพระพัชนีด้ามจิ้วและเครือรงที่เขียนลวดลายและสีสันอย่างวิจิตรงดงามห้องจัดแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบันแมงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิแอร์บันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2502นับเป็นจุดเริ่มต้นของนายบันแมงในการถวายงานการออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ต่อมาได้พระราชทานผ้าไทยให้นายบันแมงไปออกแบบตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ผสมผสานงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยนายฟรองซัวเลอชาร์ดเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศห้องผ้ายกมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมจัดแสดงฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขีดและผ้าแพรวาห้องผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่รองพระบาทที่ใช้ผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงคัดเลือกและวิธีทัศน์แสดงขั้นตอนการเลี้ยงไหมการสาวไหมและการทอผ้าห้องชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณวรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์จัดแสดง3ชุดประกอบด้วยชุดราตรีจากผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีแรงบันดาลใจจากชุดไทยโบราณที่มีสบาย2ชายปักลวดลายรวยเชิงบนผ้าและจับเดรปด้านหน้าแบบชุดไทยพระราชนิยมชุดราตรีเข้ารูปจากผ้าไหมมัดหมี่เพิ่มลูกเล่นด้วยการจับจีบด้านหน้าอย่างประณีตประดับงานปักลูกปัดสามมิติเป็นรูปดอกจำปาขาวดอกไม้ไทยโบราณและชุดแจ็คเก็ตสีขาวที่ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายราชปะแตนของบุรุษสยามเติมความอ่อนช้อยด้วยลูกเล่นงานปักช่วงแขนรูปดอกพุทธซ้อน
กระโปรงสั้นจับเดรสทิ้งชายสะท้อนการนุ่งห่มและการจับผ้าแบบไทยโบราณรวมทั้งผลงานดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยที่ถ่ายทอดบทบาทผู้สืบทอดและตีความศิลป

วัฒนธรรมไทยในมิติใหม่ได้แก่ธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นห้องเสื้อธีรพันธ์พลพัฒน์อัศวประภาแบรนด์อาสวาวทิตวิรัชพันธ์และอิทธิเมธนีแบรนด์วทิตอิทธิวชิรวิทย์อัครสันติสุขแบรนด์วชิรวิทย์และพัฒน์พลาดิแบรนด์เมสมิวเซียมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปหัตถกรรมไทยได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวัณวรีแอทเทอริเย่แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วยต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องซาลงมินเนิบซองทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัตราสุสากลลาโมสองมาเจสเต้รอยัลไทรเดส from tradition to modernity ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการรวมทั้งต่อยอดไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปีนี้โดยมีบุคคลสำคัญระดับสูงทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสประธานบริหารของสมาพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูงสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศสและบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นระดับโลกเข้าร่วมงานนิทรรศการราชภัตราสุสากล La Mose en Majesté Royal Palais from Tradition to Modernity เปิดให้เข้าชมได้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณ Musée des Arts Décoratifs กรุงปารีสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานสงฆ์ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานองคมนตรีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันอสัญกรรมครบ7ปีพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ26 พฤษภาคม 2569โดยมีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพลเอกเปรมตินสุรานนท์หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเริ่มรับราชการทหารเมื่อปี2484ตลอดระยะเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับอาทิผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบุรีแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการทหารบกด้านการเมืองเคยดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยหลังจากยุติบทบาททางการเมืองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2531และในวันที่29 สิงหาคม 2531มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกย่องไว้ในฐานะรัฐบุรุษต่อมาเมื่อวันที่4 กันยายน 2541ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีโดยรัชกาลปัจจุบันคือดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และได้รับความไว้วางพระราชฤทัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตพลเอกเปรมตินสุรานนท์นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศที่คนรุ่นหลังควรศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตด้วยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินมากมายทั้งยังเป็นผู้เสียสละ

ให้กับบ้านเมืองมาตลอดชีวิตวางตนเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเชิดชูโดยเฉพาะการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทำรงไว้อย่างตั้งมั่นมาตลอดชีวิตประธานคมนตรีเป็นประธานการประชุมวิสามัญหมู่นิธิรางวัลสมเด็จพระสินนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้โรงแรมอวานี่รัชดากรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมวิสามัญมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2569และกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระสิทธิ์นครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันพุธที่18ตุลาคม2569ณพระที่นั่งสถานบรมอาถรรพ์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะวันนี้เวลา 13:52 นณศาลาดุสิตาลัยสมเด็จพระดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยส.รุ่นที่29เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะจำนวน79คนสำหรับหลักสูตรบยส.จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาครัฐภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนกันยายน2567ถึงเดือนกรกฎาคม2568โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญตอนหนึ่งว่าการที่ท่านทั้งหลายสำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ประการหนึ่งว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ในกระบวนการยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ได้แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปฏิบัติงานของท่านสำเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์นั้นคือการมีใจสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงท่านที่พระคุณสมบัติดังกล่าวเป็นทั้งพื้นฐานหลักยึดเครื่องนำทางและเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ทุกคนสามารถคิดพิจารณาได้อย่างถูกต้องว่าจะประพฤติตนปฏิบัติงานอย่างไรให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ไม่มีโทษเสียหายและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถปลูกฝังสร้างเสริมความสุจริตเที่ยงธรรมให้เกิดขึ้นภายในจิตใจได้อย่างลึกซึ้งและเจริญงอกงามขึ้นเป็นคุณสมบัติประจำตนสืบไปองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 13:45 ณวัดโคกเขมาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระ

ชรธรรมโควิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโควิดสุตตกานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชรธรรมโควิดตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในภารกิจของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
1: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
1: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้
4: อ
1: ย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
0: Hmm?

0: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้า
2: เฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่หายของข้า
3: พ่อปู่
2: ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
4: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนผีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปย้อนวิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมาย้อนวิถีของชาว

มาภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มาดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

ทั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับและอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมไหหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ

0: ครับสวัสดีคร
1: ับ อ้าวเต๋าม
0: าถึงนะถึงนะคร
1: ับ เนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
1: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
0: ได้ครับ
2: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าหันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตคือหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอเล็กแล้วก็กุดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกุดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กุดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กุดอนแล้วก็อเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะ
2: ครับต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกุดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: เนี่ย
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกุดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ครับ
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีชุดการแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่อง
0: ส
1: นุกสนานเราตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู้นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วยกัน
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ความได้เปรียบ
2: อาคารอาหารอาภรณ์แล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกุดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กมากๆครับที่มาถามคำถามดีๆนะครับได้ยินกุดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับมีเกิดไรเลยพูดถึงเตรียมกันไว้เลยเออเตรียมไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับ
3: จัว
1: ครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋อมาพักที่โรงแรมหมูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากครับแล้วก็ดูสไตล์การตกแต่งนะฮะโอ้โหไม่รอช้า

0: อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนกที่ตื่นเช้าคือนกที่รีบไปเที่ยวแฮ่ไม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ฮะโอ้โหไงฮะผมแต่งเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบทุกเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุกีสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

สน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิญาณก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2452จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์

เที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณิวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: นี่ไงลายเนี่ย
2: อ๋อเซี่ยวกั้ง
3: ใช่
2: แหมเห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
3: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
3: อ๋อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆ เขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
3: เป็นสิริ
2: มงคล
3: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณ์เนี่ยเดี๋ยว
2: ละแหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
3: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
3: ๆเออเดี๋ยวพา
2: จะพาไปดูหน่อยได้ไหม
3: อยู่ตรงเนี้ยแหละเนี่ย
2: ตรงนี้นะ
3: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
3: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงไหมเนี่ย
3: รู้จริง
2: ๆไป
3: นี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยฉายาณแรมกัลยาครับผมสวัสดีครับผม
2: เอาจริงเลย
3: อยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
4: ้ครับ
2: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
4: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ครับ
4: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
4: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
2: อ
4: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดเสร็จอีก3คนก็เลยออกมาคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
3: ้และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณ์นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี้ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
3: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
3: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
3: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
3: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
2: เป็น100ปี
4: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60ฝ่าแล้ว
2: กี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลาย10รุ่นนะแล้วแต่
2: เป็น10รุ่นเลยนะ
3: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาณ์ตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
3: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิ

0: จักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้ารวมสิริ
1: รวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
0: ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตรุษจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 2-3 หมื่นบาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
2: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
0: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
2: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
0: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
2: ปะ
0: ตัวนี้ปะลงไปทีนึงมันก็จะเป็นชั้นที่2
2: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
0: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
2: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
0: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
2: ้ถุงปูนใช
0: ่
2: ไหมมันเหนียวกว่าใช่ไหม
0: เหนียวกว่าด้วยแล้วหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปะสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
3: ผ่าเอา
0: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
2: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
0: ครับ
1: ต่างจากหัวเล็กยังไง
0: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
2: ตรงคอไหม
0: หวายถักนะเขาเรียกขอบ
2: ต้อง
0: ตอนนี้ความฟ้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
0: ไม่ได้
1: เพราะ
0: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละนิด
0: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวไหมเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: เพราะทาสีเสร็จเรียบร้อย
0: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
0: ถ้าเขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่างอยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
0: ขอตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
0: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
0: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
0: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
0: ถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
0: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
0: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
0: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็ก
0: ๆครับเอา
1: ฝัง
0: เขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในมัดให้แน่นๆอย่าให้หล่นแค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
0: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
0: กระต่ายจริงๆ
2: ตัวตามหน้าตามคิ้วอะไร
0: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ปุดชุดนิ้วเนาะ
0: ครับใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เคราวยาวๆครับ
0: เคราเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม้าม
0: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: เนี่ยนะ
0: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
0: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังเป็นแก
0: ่มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
0: ัน
2: ดั้งเดิมเป็น
0: เหมือนเดิม
2: แบบนี้
0: เป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
2: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝีมือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
2: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานานครับแหม
3: ขอบคุณ
1: สแตมเหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
2: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
2: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลง

0: รัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะและเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ First Dream ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: สัตว์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินดามีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงคราม
0: เที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศผูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี
2: ้ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำ

0: มามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 3หลังค่ะ
1: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปุ้ยแบบนี้ทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จันฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จันฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาเบริกซ์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
2: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเฮานะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์หนึ่งคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกันสองตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
1: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีรสชาติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
3: ชูให้ดูหน่อย
1: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
3: การความเสี่ยงจากสารเคมีแค่นั้นเอง
1: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
4: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อจะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
3: แต่ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
1: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากให้เกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยสภาพอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับที่ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
5: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวด กล้วยไข่ครับผมงานสัตว์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผม

0: ก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีกว่าต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงกับการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทําแล้วเป็นผลผลิตที่ว่าคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสําหรับการทํากล้วยไข่ครับ
1: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะ
0: มั้ยผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5ถึง10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงอ่ะนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงกว่าเราทําอาชีพอื่นนะครับผม
2: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก7ถึง15กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ20ถึง30บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีครับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับทิมะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหมือนกันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุเด็บต่างๆจะปรับขึ้นราคาทั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของก็หมดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับ ชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: มะเขือเทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
3: ผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี๊ยบคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
4: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
3: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
4: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในร้านดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวิตเกอร์นะครับที่จะใช้กันนะครับ
1: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
4: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเราเอามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นหยาบนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
3: ้ครับ
4: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทานมะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
1: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
5: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยเรา

0: 2ตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดไปอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
1: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
2: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดิบดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
1: ปัจจุบันพี่เนี๊ยบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กและก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 15:30 น. วันนี้ผมณัฐ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปกันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมื้อนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
3: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
3: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
3: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเนาะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
3: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
3: ก็

0: คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
1: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
1: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
1: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
1: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
1: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
1: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแครยากมากเลยค่ะเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
1: ่
0: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแครตำลึงอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตายตายตายตาย
1: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
1: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่ถึงดอกแคร์เขาเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
0: อาจารย์ยักษ์
1: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
0: ่
1: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
1: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
0: ครับผม
1: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
1: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
0: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับ แต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
1: เชิญค่ะ
2: ครับผม
3: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
0: อาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
4: เป็นไงหล่อไหม
0: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
4: ครับผม
0: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
0: ครับผม
4: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
0: ครับผม
4: ชนะลาบคาบเลยครับ
0: เละเทะเลย
4: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
0: ่อ
4: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
0: ๆเรื่องสำคัญ
4: ใช่เด็กๆเนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
0: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
4: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกินจะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
0: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
4: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
0: ครับผม
4: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
0: ก็เป็นลักษณะทำมันแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
4: ใช่
0: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
4: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
0: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
4: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบ ไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับ

0: ววันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับ มาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่แม่ตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำ
1: ย่ำ
0: ให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1ปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าว
0: ๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
0: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: อันนี้ได้ไม่ได้

ตอนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านโป่งเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราอ่ะนะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ยแปดกลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
1: ครับผม
0: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
1: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
0: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
1: มา
0: สืบสานรักษาต่อยอด
1: ครับผม
0: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
1: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
0: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
1: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
0: ใช่
1: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
0: ๆถูกต้องค่ะ
1: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
0: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
1: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
0: ใช่ค่ะ
1: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นว่าไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่พื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
0: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ก็จะมาที่นี
0: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
1: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนาะเอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
0: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
1: งั้นผมต้องไปดูนะ
0: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: ่างเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าอย่างเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้แหละครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
3: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมาถ่ายรายการพวกเราสนุกสนานอยู่กับ

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โก้ครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้ว
2: น้องบอลใช่ไหม
0: เขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่าง

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantO R N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plantแปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4.จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
4: ้
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจยจัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่
1: โอ้
2: อ
1: ื
2: มอ่
1: ะคุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับ
2: ยัง29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
2: ้
1: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
2: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
2: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้
1: อ
2: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหย
1: ุ่
2: น
1: เขาจะพองปูดออกมาได
2: ้แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
2: นอกจากนั้น
1: มีอะไร

0: อีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่คืออันนี้อุ้ยประโทษก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หนักหน่วงอยู
1: ่เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ไหมครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
2: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
0: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เส
0: า
1: ถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
0: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
1: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทา
0: โอเคครับ
1: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
0: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
1: จะดีขึ้น
0: ลื่นขึ้น
1: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
0: พิมพ์น่าจะแข็งแกร่ง
1: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
0: ้ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
1: ครับ
0: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
1: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
0: ้
1: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอส
0: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
1: ่
0: เอ
1: าไว
0: ้กั๊กกัน
1: เ
0: นี่
1: ยตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอสเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
0: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
1: ยังเป็นยางยืดอยู่
0: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
1: ้
0: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มช่อง
1: เก็บของที่มากขึ้น
0: ที่
1: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอสด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
0: ม
1: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความอยู่ไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
0: ้นั่นนะสิ
1: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
0: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาท
1: โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
0: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
1: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
0: ี่ซิป
1: เป็นไงบ้างครับพี่
0: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวนู้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
0: และภายในครับ
1: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
0: ปิด
1: และรู
0: ดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
1: แล้วก็จะเหมือน
0: ตัวถูกสุด
1: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
0: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
1: ตัวที่แพงที่สุด
0: 10,000 บาทครับ
1: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอสจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถพ ดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
0: ให้เขาแบนๆ
1: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
0: นี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
1: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
0: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
1: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิมมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบมันตะกร้าขึ้นมาเลย
0: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
1: มีรายละเอียด
0: หรูหราขึ้นมา
1: ครับ
0: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี
0: ้ใช่หมื่นหนึ่งมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดๆได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
0: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้เคียง
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ค์ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีครับเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองผักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โห
0: บ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
1: ครับ
0: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะตัวที่ลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่

0: หนึ่งนะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: ลังกาหน้าครับโอ้โห
1: โอ้นี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยกรอกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู่ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับถือว่าเยี่ยมผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ5,000บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือเพื่อนเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปฮะมาแล้วเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อโ
1: หย
0: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูของครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่า
1: ครับ
0: หน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแรกไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุบด้วยซ้ำครับดูดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: อ๋อมาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า

0: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็นมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวนึงที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีคั่วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือก็อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกค่ะโยลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนี่ค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่าค่ะ
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
1: ่ก็นั่นแหละครับคุณคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: เหตุการณ์แบบนี
1: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
2: โจอี้ครับ
1: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คนที่ฮิปสไตล์จะพามารู้จักเป็นศิลปินขวัญใจวัยรุ่นที่ทั้งฝีมือดีและเรื่องเรียนขอบอกเลยว่าเลิศจริงๆค่ะนั่นก็คือหนุ่มมินยงสุยมนนั่นเอง
2: มินนี่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยอายุเพียง16ปีทำได้ยังไงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้าง
3: อ่านหนังสือค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนั้นก็ผมยังเคยแบบช่วงอ่านไม่ทันจริงๆเนี่ยอาบน้ำก็อ่านหนังสือแบบพยายามทวนๆเอาพี่ผมชอบจำเป็นภาพไงครับใช่จำว่าแบบหน้านี้มีอะไรยังไงเงี้ย
4: ที่เขาแบบจะมีเลคเชอร์แบบแปะในห้องน้ำอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ใช่บางคนแบบแปะบนในห้องนอนบ้างบนประตูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผมเป็นคนที่อ่านแบบขาวดำอย่างเงี้ยอ่านแล้วหลับตลอดเวลาคือแบบเทคแบบขาวดำเงี้ยผมอ่านไม่ได้ผมก็เลยเน้นที่ว่าแบบใช้สีเยอะๆหน่อยวาดรูปอะไรเงี้ยเข้าใจได้ง่ายกว่าก็จะเน้นแบบจะเป็นสีเลยจะใช้ทุกสีแบบผมเป็นคนที่จำเนื้อหาเนี่ยอาจจะยากหน่อยก็เลยวาดเป็นรูปไว้จะได้แบบจำได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นพวกวิชาคำนวณเช่นเลขอะไรเงี้ยครับผมก็จะเน้นที่ทำโจทย์เยอะๆจะทำแบบทั้งวันเลยก็ว่าได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ชอบเสียงนาฬิกามากๆทั้งตอนตื่นทั้งแบบตอนทำข้อสอบเลยรู้สึกว่าแบบเราต้องหาวิธีจับเวลาทำข้อสอบแบบใหม่ละคิดว่าถ้าเกิดเราฟังเพลงแทนแล้วแบบให้เพลงเป็นตัวกำหนดเวลาของเราอ่ะมันอาจจะสบายใจกว่าสำหรับเราหรือเปล่าเนี่ย
1: เมื่อกี้พี่เห็นมินแอบถือ iPad อยู
3: ่ครับผมด้วยความที่เวลาไปอ่านหนังสือข้างนอกผมจะกลัวมากว่าเราอ่านวิชานี้เบื่อเราจะทำยังไงก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาแบบชีทเอาเทคอะไรอย่างเงี้ยยัดไปในแบบที่พกพาง่ายกว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะดีกว่าสำหรับสุขภาพเราด้วยใช่ก็เลยแบบใช้ iPad เอาก็แบบจะจดเป็นเลคเชอร์ใน iPad เลยครับมีทั้งแบบเทคอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้สะดวกกว่า
4: คือพี่อ่ะมีเพื่อนหลายคนตอนปี1ที่เขาเห็นว่าวิชาเรียนในปี1เนี่ยก็เหมือนกับตอนม.ปลายที่เราเรียนมาดังนั้นเราไม่ต้องเข้าเลคเชอร์ก็ได้ไปอ่านเองอะไรอย่างเงี้ยน้องรู้สึกยังไงบ้างกับความคิดที่เขาคิดกันแบบนี
3: ้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าการเข้าเลคเชอร์ค่อนข้างสำคัญครับด้วยความที่อาจารย์เขาจะชี้ให้เราดูว่าจุดไหนสำคัญจุดไหนควรเน้นบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านไม่อ่านเองเดียวเนี่ยเราอาจจะพลาดจุดสำคัญไปหรือว่าเราอาจจะเข้าใจผิดไปได้บางทีอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยบางคนก็ตีความได้ไม่เหมือนกัน
1: ฝากถึงอะไรน้องๆที่มองมินเป็นไอดอลในการเรียนบ้าง
3: ครับผมก็สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เลือกคณะหรือว่ายังไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบอะไรยังไงเนี่ยครับเราชอบสิ่งนี้จริงๆไหมสิ่งที่เราจะเรียนเราจะแบบเรียนไปด้วยมีความสุขไปด้วยเนี่ยเราจะทำได้ไหมคือไม่ใช่เลือกเพราะแบบเพื่อนชวนแบบตามเพื่อนเราต้องเลือกจากใจเราจริงๆถ้าเราจบมาเนี่ยเราสามารถทำงานแล้วก็เหมือนกับหาเลี้ยงตัวเองได้ไหมอย่างเงี้ยดูแลตัวเองได้ไหมครับสำหรับคนที่สอบแล้วท้ออย่างเงี้ยถ้าท้อแล้วยอมแพ้เนี่ยเราก็แพ้ไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดเราท้อแล้วเรายังลองแบบสู้ต่อไปไม่ว่าผลจะเป็นไงก็ตามผมถือว่าเราชนะแล้วเพราะว่าเราก็ชนะใจตัวเองมาระดับหนึ่งแล้ว

0: ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเงาของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: รรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะ
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตรมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจาดรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวลาซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์เชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่าเอ้ยมันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้า

ขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวก

ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

แล้วก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอป

0: เลเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้นะคะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในนี้มีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวเนี้ยเหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์

0: จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได
1: ้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: เห็ดถอบมันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดถอบด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดถอบจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดถอบถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดถอบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนนึงเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมากเราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เราต้องรู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมา

ารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องรู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการณ์ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักเคลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรา
นะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ซาบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรองมันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่2รู้เราอันที่3รู้เรื่องอันที่4รู้ใจอันที่5รู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: ใครที่อยากเป็นพารามีดิกต้องดูคลิปนี้เลยครับผมเพราะตอนนี้ผมอยู่กับพี่โบครับสวัสดีครับพี่โบครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อสุภศรอัศวโนดมนะคะชื่อเล่นชื่อโบจบการศึกษามาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
0: นักฉุกเฉินการแพทย์กับแพทย์ปกติแล้วพยาบาลเนี่ยมีความแตกต่างแค่ไหนครับ
1: ก็คือจริงๆตามชื่อเนาะก็คือต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบริบทการทำงานเนี่ยนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะจะอยู่นอกโรงพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพเนี่ยจะอยู่ในรถพยาบาลหรือว่าให้การรักษาการดูแลณจุดเกิดเหตุเป็นหลักค่ะ
0: ขั้นตอนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ก็คือจะแบ่งเป็นประมาณ2แบบหลักๆค่ะก็คืออย่างที่1เนี่ยคือเป็นอยู่ที่ศูนย์สั่งการเป็นผู้รับแจ้งเหตุประสานงานแล้วก็สั่งการเหตุฉุกเฉินต่างๆค่ะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือไปปฏิบัติการณจุดเกิดเหตุก็คือออกไปกับรถพยาบาลเลยแล้วก็ไปให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุ
0: อย่างพาราเมดิกเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
1: คือมันจะแบ่งเป็น2แบบเนาะก็คือเป็นหัตถการขั้นพื้นฐาน
0: พื้นฐาน
1: แล้วก็หัตถการขั้นสูง
0: ขั้นสูง
1: ใช่ค่ะหัตถการขั้นพื้นฐานก็ยกตัวอย่างเช่นพวกการเปิดทางเดินหายใจอย่างที่2ก็คืออาการให้ออกซิเจนเช่นว่าแบบให้สายคาดจมูกหรือว่าให้หน้ากากที่ให้ออกซิเจนคนไข้ อันนี้ก็ยังเป็นขั้นพื้นฐานนะคะขั้นสูงก็คือพวกการใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าการใช้คลื่นไฟฟ้าค่ะกระตุกคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
0: หมายความว่าในรถมีหลายคน
1: ถ้าของรามาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นพารามีดิกประมาณ 2-3 คนต่อ1ทีมมีแพทย์1ท่านค่ะค่ะแล้วก็มีพนักงานขับรถอีก1ท่าน
0: 1ท่าน
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีพวกตำแหน่งอื่นๆเข้ามาที่จะช่วยเรื่องการยกเคลื่อนย้ายหรือการปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะลดจำนวนพารามีดิกลงไปแต่ว่าไม่ต่ำกว่า 1-2 คน
0: แล้วพอมีทีมที่ออกมาข้างนอกเนี่ยคนที่อยู่ที่ศูนย์เขาต้องทำอะไรบ้างครับมันต้องมีการปรึกษาหารือหรือสื่อสารอะไรกับคุณหมอหรือเปล่า
1: ถ้าอย่างของรามาธิบดีเนี่ยคือจะมีแพทย์อีกท่านนึงเลยอยู่ที่ศูนย์
0: คนแสตนบายรอเลยใช่ไหม
1: ครับใช่ค่ะคนนึงออกไปกับทีมอีกคนนึงก็คือรออยู่ที่ศูนย์คนที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะคอยดูด้วยว่าสภาพเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงควรจะรักษาไปในแนวทางไหนแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นกับผู้ประเมินที่ทีมอีกทีนึงแล้วส่วนพารามีดิกที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อหาโรงพยาบาลปลายทางเนาะทีมที่ไปนะจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องประเมินแล้วก็ส่งข้อมูลมาอีกทีนึงเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าคนไข้อาจจะดูไม่ได้เป็นอะไรมากเราสามารถไปส่งคนไข้ตามสิทธิ์การรักษาได้ถ้าสมมติว่าคนไข้ที่หมดสติหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องประสานงานหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดสามารถให้คนไข้เข้าโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดอ๋อมีอย่างหนึ่งหน้าที่ที่ศูนย์สั่งการที่สำคัญก็คือเราสามารถประสานกับจราจรได้ให้เขาขอไฟเขียวบริเวณแยกถัดไปถัดไปใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
1: ใช่แล้วก็จะสามารถส่งผู้ป่วยได้ถึงที่หมายได้เร็วขึ้น
0: ครับในรถเอ็มบูแลนซ์1คันเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะไหม
1: เยอะเราไม่รู้ว่าเคสที่เราจะไปเจอเนี่ยเขาจะมาด้วยอาการอะไรบางทีเรารู้แหละว่าหมดสติหยุดหายใจ CPR หรือต้องการปั๊มหัวใจแน่นอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่จะไปแก้สาเหตุของหัวใจหยุดเต้นของคนไข้ด้วยถ้าของรามาเนี่ยจะเอาเครื่องที่หาผลแลบข้างต้นได้นะจุดเกิดเหตุก็ออกไปด้วยเลย
0: งั้นหมายความว่าของที่อยู่ในรถคือมันพร้อมมากๆ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นห้องฉุกเฉินขนาดย่อม
0: อ
1: ันนี้จริงๆเอามาแค่เป็นบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
0: นี่คือบางส่วนนี่เฉย
1: ใช่ทั้งหมดคืออาจจะต้องแบบเอามาทางรถพยาบาลแต่ว่านี่เอามาแค่บางส่วนที่สามารถให้เอาให้ดูได้ง่ายๆเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเอาให้ดูเป็นอย่างแรกค่ะอันนี้คือจะเป็นเรียกว่าทูนิเก้แบบว่าเหมือนเป็นการขันชะเนาะสมมตินี่เป็นแขนคนไข้แล้วก็รัดใช่ไหมแล้วก็ดึงให้มันแน่นแล้วก็พันไปหลังจากนั้นก็คือขันอันนี้ให้มันแน่นมากขึ้นต้องการให้เลือดที่ไหลจากหลอดเลือดแดงเนี่ยมันหยุดอันนี้เป็นกรรไกรสำหรับ
0: แปลกมากเลยกรรไกร
1: ใช่กรรไกรไม่เหมือนกรรไกรทั่วไปแต่ว่านี่คือเป็นกรรไกรสำหรับตัดผ้าหรือว่าตัดชุดต่างๆแล้วก็จะตัดเสื้อผ้าเขาเป็นตามระยางอย่างนี้เพื่อที่จะดูว่ามีแขนหักขาหักหรือผิดรูปบริเวณไหนไหมอันถัดมาเป็นเข็มเข็มเจาะปอดบางทีคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็หน้าอกกระแทกกับพวงมาลัยหรือว่าหน้าอกกระแทกกับสิ่งต่างๆอย่างรุนแรงอาจจะมีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา

0: ระบายลมนั้นออก
1: เจาะตรงไหนอะครับ
0: เจาะตรงนี้ตรงซี่โครงอันนี้เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตช่วงนี้เลยก็คือตัวหนีบนิ้วอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดสัญญาณชีพคนไข้ได้เบื้องต้นยิ่งถ้าสมมติว่าบางทีเราไปเจอเคสคนไข้ที่อยู่ชั้น3ชั้น4อะไรแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถยกอุปกรณ์บนรถขึ้นไปสูงๆได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้อันนี้ช่วยประเมินก่อนยิ่งช่วงนี้ยุคโควิดสัญญาณชีพที่สำคัญก็คือออกซิเจนในกระแสเลือดเนาะแล้วก็ชีพจรอันนี้ก็คือจะสามารถวัดได้
1: ตะกี้ก็คือทั้งหมดที่เอามาวันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ปกติมันต้องมีเยอะกว่านี้ใช่ปะ
0: ใช่ปกติที่รามาเนี่ยจะแบ่งอุปกรณ์เป็นประมาณ2กระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆอันนี
1: ้ไปเล็กเหรอ
0: ใช่อันนี้คือกระเป๋าเล็กแล้วอุปกรณ์จริงๆก็คือขนาดกระเป๋าเท่าตัวคนถือเลย
1: ฮะ
0: ดูแลพวกทางเดินหายใจก็จะเป็นกระเป๋าแอร์เวย์แล้วก็กระเป๋า B ก็คือกระเป๋าบีติ้งก็คือแบบเกี่ยวกับพวกการหายใจต่างๆพวกการให้ออกซิเจนอุปกรณ์ให้ออกซิเจนอะไรแบบน
1: ี้ค่ะ
0: ก็
1: แยกกันไว้
0: ใช่ค่ะก็จะมี A B C ก็คือ C ก็คือแบบเป็นตัวเซอร์คูลเลชันแบบเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดต่างๆใช่ก็จะมีพวกสารน้ำยาย าฉุกเฉินต่างๆก็จะอยู่ในกระเป๋า C
1: อยากถามเรื่องเวลาโทรไป1669เอาจริงผมไม่เคยโทรเลยในชีวิตน
0: ี
1: ้ก็ไม่อยากลองโทรกลัวงั้นแต่ถ้าโทรไปเนี่ยต้องสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะรู้คืออะไรฮะ
0: ถ้าสมมติเราเป็นพลเมืองดีทั่วไปเนี่ยเห็นใครก็ไม่รู้ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือตั้งสติก่อนตั้งสติว่าเกิดอะไรขึ้นสถานที่นั้นปลอดภัยไหมสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้ไหมนะคะหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าคิดว่าดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยใครก็ไม่รู้มาล้มตรงนั้นแล้วก็แค่โทร169
1: ก็มีคนล้มอยู่ครับ
0: ใช่บอกว่าเนี่ยมีคนล้มอยู่เห็นคนล้มหมดสติแต่ว่าปลายสายเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยว่ายังหายใจอยู่ไหมค่ะแต่ว่าก็ดูแค่ไกลๆพอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ไหมคะเราแจ้งอาการสำคัญแล้วว่าอ่ะคนหมดสติ
1: หนึ่งอาการสำคัญ
0: หนึ่งใช่อาการสำคัญสองคือสถานที่เกิดเหตุนั้นคือที่ไหนใช่ค่ะสถานที่เกิดเหตุหรือจุดสังเกตที่ชัดเจนเพื่อที่รถพยาบาลจะได้ไปถึงอย่างทันท่วงทีแล้วก็ชื่อผู้แจ้งพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
1: ชื่อผู้แจ้งสำคัญด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีโทรกลับมาเนี่ยเขาแบบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้วบางทีอย่างเช่นอุบัติเหตุจราจรอะไรแบบนี้ค่ะรถผ่านไปโทรแจ้งแต่ก็คือโทรกลับไปถามอีกทีนึงอ้าวไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้วใช่ค่ะก็คือต้องอย่างน้อยก็คือขอเบอร์คนที่อยู่ณจุดเกิดเหตุนั้นๆ
1: คร
0: ับ ใช่ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าเป็นญาติเราหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักเราสามารถเข้าไปประเมินเบื้องต้นได้ก็อาจจะเพิ่มอาการสำคัญหรือพวกโรคประจำตัวได้ปลายสายอาจจะบอกว่าให้ช่วยไปปลุกเรียกผู้ป่วยหน่อยตบไหล่ทั้งสองข้าง
1: ตบไหล่ทั้งสองข้าง
0: ใช่ค่ะปลุกเรียกว่าเออหมดสติจริงๆนะหรือว่าแค่แบบซึมยังตอบสนองรู้เรื่องอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ช่วยดูการหายใจว่ายังหายใจอยู่ไหม
1: โอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะประเมินผลแล้วก็รีบส่งคนมา
0: ใช่ถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่ดูว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวหยุดหายใจต้องการ CPR เนี่ยเขาก็จะขอรถกู้ชีพขั้นสูงตามโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะให้อาสาเนี่ยไปช่วย CPR ณจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนหรือว่าอาจจะให้คำแนะนำผู้แจ้งเหตุให้ทำการ CPR ค่ะ
1: อาชีพพาราเมดิกพี่เป็นที่ต้องการเยอะไหมครับทุกวันนี
0: ้ปัจจุบันก็เป็นที่ต้องการมากพอสมควรค่ะเพราะว่าพาราเมดิกเนี่ยเพิ่งมีในประเทศไทยมาไม่นานเนาะแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขามีกันมาหลาย10ปีแล้วแต่ในของประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีประมาณ10ปีค่ะอัตราการผลิตเนี่ยก็คือ1สถาบันจะผลิตประมาณ 30-40 คนมีสถาบันที่ผลิตประมาณ 4-5 สถาบันค่ะ1ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ120คนที่จะจบออกมาอยู่ในระบบ
1: โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดูแลทั้งหมด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือค่อนข้างขาดแคลนอยู่พอสมควรเพราะว่าทุกโรงพยาบาลก็
1: ต้องการ
0: ใช่ค่ะ
1: จบมามีงานแน่นอนนะครับทุกคน
0: ที่อาจจะนึกไม่ถึงกันก็คือพวกงานแข่งขันกีฬาต่างๆหรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆที
1: ่
0: มีประชาชนหรือว่ามีคนไปรวมกันเป็นหมู่มากเนี่ย
1: โอเคคอนเสิร์ตเคยเห็นแล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีพาราเมดิกช่วยสแตนบายอยู่เผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
1: การที่จะไปเป็นพาราเมดิกที่คอนเสิร์ตไปเป็นในสนามกีฬาเนี่ยต้องมีความรู้ที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับหรือว่าใช้เหมือนกันหมด
0: การที่จะไปสแตนบายอยู่ในพวกงานคอนเสิร์ตหรือว่างานกีฬาต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่างน้อยก็คือต้องมีความรู้เบสิกต่างๆว่าเราสามารถรักษาคนไข้ได้ในภาวะฉุกเฉินต่างๆหรือว่าบางทีถ้าเป็นงานกีฬาอาจจะมีเรื่องแบบการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าในคอนเสิร์ตที่พบได้บ่อยก็จะเป็นพวกคนเป็นลมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกความรู้เบสิกทั่วไปแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพวกสปอร์ตเมดิซีนสำหรับพาราเมดิกเลยก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับกลไก

0: การบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากกีฬานั้นๆ
1: เป็นวิชาเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมคะหรือว่าพวกรักบี้อะไรพวกนี้ที่เขาจะใส่ชุดเยอะๆ
1: โอเคเข้าใจ
0: ใช่เวลาเราบาดเจ็บเราจะต้องมีเทคนิคในการถอดชุดนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม
1: ก็ต้องเฉพาะทางไปอีกใช
0: ่ใช่มันก็จะมีการยกเคลื่อนย้ายที่เฉพาะทางหรือว่ามีเทคนิคในการจัดการกับผู้บาดเจ็บรายนั้น
1: ๆโอ้แต่ผมอยากมีคำถามนึงที่ผมอยากรู้คือทำไมพี่โบคิดว่าอาชีพนี้ถึงสำคัญครับ
0: ค่ะก็ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยเนาะจริงๆการไปประเมินณจุดเกิดเหตุหรือว่าคนแรกเนี่ยที่ได้ไปประเมินคนไข้ไปเห็นคนไข้ไปเห็นซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนาะถ้าสมมติว่าเรามีพาราเมดิกไปประเมินคนไข้หรือว่าผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการพิการของคนไข้รายนั้นได้มากเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญของพาราเมดิกแล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยเนี่ยก็คือ first responder หรือว่าผู้ที่ไปถึงซีนเป็นคนแรก
1: ถ้ายิ่งมีมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งประชาชนก็จะยิ่งมาก
0: ใช่ยิ่งมีมากยิ่งมีประสิทธิภาพและความรู้มากก็จะสามารถจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่สองฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievableกำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realistic สมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง 3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อการนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอนอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ถ้าเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงฮะเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงอุ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75 25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่ายังไงคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ 4-5 วงจรเป็นไปไม่ได้ที่มันจะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที 4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นที่เรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งนึงของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ 4-5 ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติน้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ย5ขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะครับมันก็จะแถลงนะฮะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ป่ะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันนึงเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับมั้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนทีนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่ขะแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้ยแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำอย่างนี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายสบายเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไอ้อันนี้ผิดปกตินะนอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะ

พราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่ไม่ค้านต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7นะครับณปัจจุบันโหเจ็ดประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7.8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่5-11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยแต่สัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่มั้ยฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่หรือประมาณ7หายไป4แต่ว่ายังไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่มั้ยฮะทุกท่านอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไงก็ขั้นที่1หลักการนอนหลับที่ดีเรียกปกติก็อยู่ค่าเฉลี่ย 7-8 ชั่วโมงก็คาดว่าน่าจะปกติอันดับ2เท่ากับเหมือนคุณที่เป็นอดีตนั่นแหละอดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4:00 นตื่นมา 6:00 นเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันรายการชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากก็อีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างอันสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมคือแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนปฏิกิริยาตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกไหมฮะอันนี้ช่วยไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าตอบสนองแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระแพกกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะเรื่องนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกลับๆแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแหงหรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆนะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าเอ้าทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่คือง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยใช่ไหม

ฮะคนนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากั

0: ง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไหร่เองอ่ะ 3-4 ชั่วโมงเองนะเออกินข้าวกินเหล้าดิ้งนึงนะถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไหร่เขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมถ้าเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไรคือมีไซด์เอฟเฟกต์มีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างทั้งนี้ร้อยมิลลิกรัมนี้ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบบที่เราชอบไหมหอมอะไรดีแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอไหมฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมต๊อกแดกต๊อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมีสองแบบฝันที่เราชอบคุยกันเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเลมลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปทำนู่นเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมถ้าเราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชติในวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี่ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี่ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตับว่าประมาณนั้นปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนักจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคำว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรมั่งหนึ่งนะครับนอนน้อยไปนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวลาเวลาเรกูล่า นะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กซ์เลยสามนอนแล้วมันไม่หลับ

โอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนหัวถึงหมอนตุ้มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับแล้วมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนๆไปสะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมไม่รู้ขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้78กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่กี้ผมว่าไปนาโคเลปซีอะไรพวกนั้นนะครับเซอร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ตแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ตแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆเนาะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกเราหลับตื่นๆตื่นๆหลับๆเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟททีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยแหละมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่นักนะครับอันที่2โรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคลมหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหม1 ต่อ 2,000น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุ10กว่าถึง20กว่านะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงลอยต่อลอยต่อระวังจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเลมสลีปโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอำผีอำเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะแรกตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอำเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอำแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนหรืออะไรอาจจะมีผีอำเล็กๆน้อยๆได้เครียดหรืออะไรเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวัน

0: วันนึงเนี่ยนอนๆบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองสุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลยนะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขาก็ตุ้นตรวจไปเขาก็ตุ้นไปนะครับนะเขาก็ตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชได้ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบด้วยจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับอาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นน่ะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวมันเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุผมบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัตราประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่เนาะอันที่สามไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายอีกช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนทีไรขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนฝันปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันและเนี่ยมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นอย่างนี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกแยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักที คนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วยนะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติอะอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็ไปทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละหรือเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นฮะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานไหมฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะเป็นคำถามกันว่าเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับ แต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว 20-30 นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้วทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงจะเรียกเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือคนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่หนึ่งเงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่ทำไมเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่แค่กลัวนะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะทุกคนหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจหรอกทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนหลับที่อยู่หอพักหรือบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะ6 โมง7 โมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักแล้วมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำวันนี้ผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อน ฉันกินกาแฟ3

0: แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2 ทุ่มกินโค้กไปแก้วหนึ่งขวดหนึ่งเหนื่อย5 ทุ่มนอนหลับปุ๋ยไม่มีปัญหานะครับถ้ามาดูนี้ถ้า3 ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหรือกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้นทั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี้เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2 ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4 ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงฮะเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังหัวใจเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ120 ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น5 โมงบางคนทาน2 ทุ่ม 3 ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอเราทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากเราหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2 ทุ่มง่วงบางคนบอก4 ทุ่มง่วงบางคนคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3 ทุ่มคือ3 ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4 ทุ่มคือ4 ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วฮะเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4 ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากละครเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2 ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4 ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4 ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2 ทุ่ม 3 ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2 ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5 ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณที่บอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอน4 ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอน2 ทุ่มเราตื่น6 โมงมันมีเวลาอยู่10 ชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอน6 หรือ 7 ชั่วโมงพอมาทำไงฮะมันก็กระจาย มันก็จะหลับเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงช่วงได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มจน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอ่ะนะมันกินขนมกินขนมกินขนมพอถึงเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกสักชั่วโมงนึงพอถึงดึกๆเราไม่นอนแบบเดียวกับลูกหลานเราอะนะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหมหนึ่งเราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทำหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะโอ้มันง่วงนะดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่ครับนะมันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่หกโมงหรือทุ่มหรือสองทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วฮะเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าแล้ววันฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องนายอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่หมู่บ้านอินทรีทับไทยตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ภารกิจในการติดตามค้นหาเรื่องราวของกินอาหารพื้นบ้านประจำพื้นถิ่นเราอยู่กันที่ดินแดนอีสานใต้ได้เวลาพามารู้จักกับเรื่องราวของปลาเปลือไปลุยกันครับ

0: ช้านี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่กัญญาแล้วก็ยายสมินนะครับคุณยายกินข้าวยัง
1: ยัง
0: กินข้าวกี่โมง
1: โอ้ประมาณโมง
2: 10โมง
0: ประมาณ10โมงเดี๋ยวเราจะต้องไปเดินลุยเก็บยอดปลาเปอะคนสุรินทร์เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนก็คือรอเรือ
2: ใช่
0: ออกเสียงอีกครั้งว่า
1: ปลาเปอะปล
0: าอ่านะครับมันคือยอดผักที่เราจะไปตามหากันวันนี้

0: เรามีสมุนตามมา2ตัวด้วยยายไหนเถามันเป็นแบบไหนครับ
1: นี่เด็ดนี่เลย
0: อ๋อนี่เหรอ
1: จ้า
0: อ๋อโอ้ยมดแดงกัดยายไหมน่ะ
1: เยอะตรงนี
0: ้เถานี้ก็ได้อะฮะ
1: จ้า
0: โอเคนี่คือยอดที่อวบอ้วนที่ยายบอกว่าเหมาะที่จะนำไปรับประทานเพราะว่ายังอ่อนอยู่นะฮะ
2: ลักษณะทั่วไปของปลาเปลือกนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งลำต้นมีหนามโค้งขึ้นปลายหนามมีความแหลมคมมักพบขึ้นป่าดงดิบเขาป่าดิบชื้นป่าโปร่งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังพบได้มากทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอีสานหากดูจากลักษณะทางกายภาพของปลาเปลือกสามารถเทียบเคียงได้ว่าปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่อยู่ในวงข้าวเย็นเหนือซึ่งลักษณะเด่นของพืชในวงนี้คือเป็นไม้เถามีมือพันเป็นคู่ออกตามข้อใบเดียวเรียงเวียนสลับเรียงตรงข้ามหรือเป็นวงรอบลำต้นนั้นเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งสามารถใช้มือเกาะเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นหรือเลื้อยไปตามพื้นดินมีมือเกาะเป็นคู่ตามโคนก้านใบแตกยอดอ่อนเยอะในช่วงหน้าฝนเมื่อแก่ก้านจะเหนียวลำต้นส่วนอ่อนจะเป็นสีเขียวส่วนที่แก่นั้นจะมีสีแดงเข้มอมน้ำตาล
0: นกเยอะแยะเลยนะฮะมันร้องว่าอะไรไม่รู้ยายอ๋อแซงแซวหางบ่วงใช่ไหม
3: ใช่ใช่
0: แซงแซวหางบ่วงมันจะมีบ่วงที่ยื่นเป็นหางออกมา
2: ชื่อปลาเปลือกนั้นเป็นชื่อเฉพาะในภาษาเขมรเนื่องจากในพื้นที่บ้านทับไทยเป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์คนเขมรอาศัยอยู่มีพื้นที่ในการทำนาและพื้นที่ป่ามีพืชผักหลากหลายชนิดให้เก็บรับประทานโดยปลาเปลือกนั้นเป็นพืชที่พบได้ตามริมหนองน้ำหรือหัวไร่ปลายนายายสมินเล่าให้ฟังว่ารู้จักกินปลาเปลือกมาเป็นเวลานานเก็บกินมาตั้งแต่เด็กเพราะรุ่นคุณพ่อคุณแม่พากินมาและได้ส่งต่อมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกินปลาเปลือกสืบต่อกันมาสู่รุ่นต่อรุ่นและส่งต่อมาถึงรุ่นพี่กัญญาซึ่งเป็นลูกสาวก็รู้จักเก็บกินและสามารถเก็บขายโดยจะนำไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดนัดสินค้าเกษตรอินทรีย์จากคนในจังหวัดสุรินทร์โดยตลาดแห่งนี้มีพี่กัญญาเป็นประธานกลุ่มด้วยล่ะครับ
0: คุณผู้ชมครับคุณยายมุดอยู่ได้ยินแต่เสียงอยู่ในไอ้ดงต้นไม้ข้างในอันนี้ก็คือ1ยอดยอดปลาเปลือกยายตรงนี้มีอยู่2ยอดเนี่ย
1: จ
0: ้
1: า
0: ให้เราสังเกตไปจากใบนะครับถ้าเกิดว่าโอ้โหยายมดแดงมดแดง
1: มดแดงเยอะ
0: มดแดงโอ้โห2รังเลยครับตรงนี้ยายวิ่งหนีออกไปแล้วทั้งมดแดงทั้งหนามเลยยายมดแดงเยอะมากแล้วก็ได้ยินเสียงนกเยอะเลยครับ

0: เมื่อสักครู่คุณยายเห็นยอดที่มันเลื้อยไต่ไอ้ตอไม้สูงเสียดายมันงามอยู่ 3-4 ยอดยายปีนไม่ไหวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้าไม่ไหว
0: ที่อยู่ในมือคุณยายตอนนี้คือยอดผักหวานป่าเอาไปแกงกับไข่มดแดงได้
1: จ้า
0: ถ้างั้นเราแย่มดแดงไปด้วยเลยไหมมันกัดเราดีจังเลย
1: จ้า

0: พี่กัญญาบอกว่าเวลาเก็บไปขายนั้นจะกำละ10บาทซึ่งขายดิบขายดีเพราะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ค่อยเข้าป่าเก็บหาของกินเวลาที่เก็บผักจากป่าไปขายก็จะขายดีโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลที่ปลาเปลือแตกยอดคือในช่วงหน้าฝนคนที่กินเป็นก็จะชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเฝ้ารอซื้อกันเลยล่ะครับตรงนี้นะครับได้ยอดสวยๆละออจะนับเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยหิวมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้น้องตั๊กได้รับเกียรติจากสาวงามประจำหมู่บ้านรวมตัวประจันบานจัดการปรุงเมนูเด็ดเป็นเคล็ดลับเฉพาะพื้นที่โดยจะนำพากบมาร่วมสมทบปรุงเมนูที่มีชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบ

0: ริ่มต้นพี่แหม่มเตรียมก่อเตาจุดไฟสามสาวนำพากบไปจัดการทำโดยจัดการดึงลอกเอาหนังออกทิ้งฟักเครื่องในออกแต่ที่ต้องระวังอย่างยิ่งก็คือส่วนท้อง
1: เคล็ดลับในการทำกบนะคะจะพยายามไม่ให้หนังท้องกบขาขาดหรือว่าทะลุนะคะเพราะว่าจะทำให้ยัดไส้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าขาดหรือทะลุแล้วก็
2: เป็นทำเป็นเนื้ออย่างเดียวเนื้อผสมกับเครื่องยัดไส้อย่างเดียว
0: จากนั้นจึงล้างน้ำอีกหลายรอบจนกว่าจะสะอาดได้เวลาลงคมสับเล็บเท้าแยกออกมาแล้วได้เวลาลงคมมีดสับขยับมือระรัวฟาดมีดสับลงไปบนตัวกบจนกว่าจะแหลกแบบนี้นะครับด้านพี่แก้วช่วยปอกมะพร้าวส่วนน้องตั๊กช่วยปอกหอมแดงฟาดมีดกระเทาะเปลือกกะลานำพามาสาวขูดด้านสองสาวก็กำลังสนุกกับการลงมือสับพี่แก้วได้เวลาขยับนำมะพร้าวมาคั้นบีบเพื่อเอาน้ำกะทิส่วนพี่แหม่มช่วยซอยตะไคร้ตามไปน้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมจากนั้นจึงซอยขาตามมาคือกระชายปิดท้ายจึงซอยขมิ้นจัดการล้างหอมแดงและกระเทียมส่วนคุณยายช่วยได้เด็ดยอดมะขามตามไปจึงนำพริกแห้งลงไปโคลกต่อจากนั้นคือตะไคร้โคลกต่อไปจึงใส่ขาก่อนจะนำพาพริกแห้งเม็ดใหญ่มาหั่นซอยแล้วทยอยใส่ลงตามจากนั้นได้ความตามด้วยกระเทียมแล้วจึงซอยหอมแดงก่อนจัดแจงโขลกรวมกันเมื่อโขลกไปสักพักถ่ายทักด้วยกระชายและขมิ้นเพิ่มรสเปรี้ยวให้น่ากินด้วยยอดมะขามโขลกให้แหลกแล้วแทรกตามด้วยกะปิเกลือแกงและน้ำตาลทรายโขลกให้ทุกอย่างเข้ากันได้จนกว่าจะพอใจแล้วจึงตักแยกขึ้นมาพักไว้จากนั้นจึงช่วยกันเด็ดใบกระเพราและยอดปลาเปลือเตรียมไว้รอล้างน้ำแล้วหั่นลงคมยอดกะเพราก็ล้างเช่นกันได้เวลานำพาเนื้อกบลงใส่ในกะละมังคลุกเคล้ากับพริกแกงออกแรงขยับจัดการลงมือคลุกขั้นตอนนี้สนุกเพราะต้องลงมือคลุกให้พริกแกงสมุนไพรแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกบตามไปสมทบคือมะพร้าวขูดเร่งมือคลุกรุกประสานไม่นานก็เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้นจึงตั้งกระทะได้วาระเทใส่คือน้ำกะทิจากนั้นได้เวลานำพาเนื้อกบลงไปพบความมันผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนกว่าจะเข้าเครื่องได้เรื่องสมุนไพรส่งกลิ่นหอมโชยออกมาเราจะต้องผัดไปจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งแทรกซึมเข้าไปสู่เนื้อกบนะครับปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงเพิ่มกลิ่นหอมด้วยใบกระเพราเล่นเอายิ่งชวนให้หอมจนต้องพร้อมชวนกันชิมจากนั้นจึงตามลงใส่คือยอดปลาเปลือ

0: ก่อนจะตักแยกพักไว้รอให้เย็นตัวลงสักครู่ขั้นตอนต่อไปได้เวลานำพามายัดใส่ในตัวกบจนพบกับความอวบอิ่ม
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าอังแก๊บบ๊อบค่ะหรือว่าแปลว่ากบยัดไส้ย่างนะคะคำว่าอังค่ะแปลว่าย่างค่ะคำว่าแก๊บแปลว่ากบค่ะส่วนคำว่าบ๊อบแปลว่ายัดหรือว่าหมกค่ะ
0: ก่อนจะนำพายัดใส่ในไม้ไผ่เรียกตามภาษาเขมรน่ารักว่า
2: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอัง
1: อังแก๊บกิ๊บตะมอดอังอังแก๊บก็คือกบ
2: กิ๊บก็คือ
1: หน
2: ี
1: บตะมอด
2: ตะมอดคือไม้ไผ่
1: แล้วก็อังก็คือเอาไปย่างฉะนั้นก็เป็นอังแก๊บกิฟตมอดอังถูกนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น่ารักดีเดี๋ยวต่อไปเอาไปอังกัน
2: เอาไปอังกัน
0: จากนั้นขั้นตอนที่เหลือจึงนำไปย่างไฟย่างไปด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าจะระอุสุกเมนูนี้ขอบอกว่าปัจจุบันทำขายอยู่ที่ตลาดนัดขายดิบขายดีจนลูกค้ารอคิวยาวเหยียดรอกันเป็นร้อยๆไม้เลยล่ะครับพลิกกลับสลับด้านย่างไฟอีกไม่นานก็ได้การระอุสุกท่วนทั่วแค่เห็นก็อยากชิมแล้วล่ะครับ

รสชาติอังแก๊บบ๊อบขอบอกว่ากลิ่นสมุนไพรอย่างแรงดับคาวสิ้นซึ่งกลิ่นกบแต่พบกับความหวานฉ่ำของเนื้อภายในรสชาติของสมุนไพรมีทั้งเผ็ดร้อน

0: มาถึงเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าอ่อมปลาดุกนาใส่ยอดปลาเปลือกค่ะในภาษาเขมรออกเสียงว่า
1: สงอเตรเนงเตรดะตรุปลาเปลือก

0: ริ่มต้นพี่แหม่มนำหม้อใส่น้ำขึ้นตั้งเตาพี่กัญญายกเอาหอมแดงมาปอกน้องตั๊กช่วยปอกกระเทียมก่อนจะลงคมหั่นตะไคร้ไว้เป็นท่อนตามมาจึงจัดการซอยหัวคาพี่แก้วนำปลาดุกนาที่ทำเตรียมไว้ไปล้างน้ำนำพาใบหญ้านางมาล้างก่อนจะช่วยดึงเด็ดจัดการเสร็จซอยหั่นต่อจากนั้นจึงนำไปโขลกให้แหลกส่วนน้องตั๊กช่วยเด็ดยอดชะอมเมื่อน้ำที่ต้มไว้เดือดได้ที่ตามต่อทันทีพี่แหม่มตักข้าวหอมมะลิสุรินทร์ลงใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าล้างซาวๆก่อนจะนำพาใส่หม้อน้ำเดือดจัดการคนให้ข้าวกระจายทั่วหม้อปิดฝารอเวลาให้เดือดอีกสักพักสองสาวทายทักนำใบแมงลักมาจัดการดึงเด็ดเมื่อโขลกใบหญ้านางแหลกจึงตักแยกขึ้นมาเตรียมคั้นน้ำแต่ตอนนี้ข้าวหอมที่หุงไว้ก็เริ่มสุกเดือดพร้อมที่จะนำพาไปเช็ดน้ำกลิ่นข้าวหอมสุรินทร์ก็โชยส่งกลิ่นมันช่างหอมหอมเทน้ำออกจนกว่าจะแห้งเสด็จนี่แหละครับที่เรียกว่าเป็นการเช็ดน้ำแล้วนำพากลับไปตั้งไฟอีกรอบก่อนจะส่งมอบน้ำย่านางเทกลองรองใส่หม้อได้เวลาช่วยกันเด็ดผักชีลาวแล้วถึงคราวนำพาใบตองมาปิดทับข้าวในหม้อจัดการต่อล้างหอมแดงก่อนจะบุบเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำย่านางลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วมาช่วยกันเด็ดยอดปลาเปลือ
1: ยอดปลาเปลือนะคะถ้าเกิดว่าเราชิมสดค่ะจะมีรสชาติขมนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวปลายนิดๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาปรุงโดยการผ่านความร้อนค่ะจากรสชาติขมนะคะจะกลายเป็นรสชาติเปรี้ยวค่ะโดยปกติก็ชาวบ้านก็จะกินจิ้มน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ลวกจิ้มน้ำพริกค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะเอายอดปลาเปลือนี่แหละค่ะใส่ในแกงอ่อมด้วยค่ะ
2: รสชาติดีค่ะถ้าแกงใส่ในแกงก็คือรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงไม่ขม
1: เอกลักษณ์ของแกงอ่อมที่นี่นะคะก็คือจะใส่น้ำย่านางค่ะเหมือนกับแกงเปลือกของที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าแกงอ่อมที่อาจจะไม่ใส่ย่านางนะคะ
2: แกงเปลือกที่นี่คือเราจะใส่ในส่วนของหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้เข้าไปอะค่ะก็คือเราเรียกว่าแกงเปลือกแต่ว่าถ้าเป็นแกงอ่อมก็คือเราใส่น้ำย่านางแล้วก็ไม่ต้องใส่ในส่วนของหน่อไม้ก็คือเราจะปรุงด้วยปลาเปลือกปรุงด้วยผักอื่นๆนะคะจะมีหลายๆผักด้วยกันแล้วก็อาจจะใส่ปลาช่อนนาค่ะรสชาติก็จะกลมๆ
1: ค่ะ
0: พี่แหม่มจัดการเปิดฝาหม้อข้าวที่กำลังระอุร้อนแล้วจึงใช้ไม้กวนคนอีกครั้ง
1: อันนี้พี่แหม่มใส่ใบตองลงไปทำไมอะคะ
3: ใส่เพื่อห่อให้อากาศเพื่อทำให้ข้าวมันสุกเร็วใช่ค่ะเพื่อการปิดอากาศให้ข้าวมันสุกเร็ว
1: ก็คือว่าเวลาที่เราหุงเช็ดน้ำเนี่ยพอเราเช็ดน้ำออกแล้วเราก็จะใส่ใบตองปิดเข้าไป
3: ใช้ฝาปิดสักพักแล้วเราค่อยเปิดมาแล้วคนดูว่าข้าวใกล้สุกยัง
1: ก็จะช่วยให้อัน
3: นี้คนข้างที่หนึ่งเราก็ดูว่าใกล้สุกยังดูพอประมาณอีกสักอันนี้คือใกล้แล้วอีกประมาณสัก5นาทีอีกก็ได้
1: ก็คือใบตองนี้จะช่วยให้ข้าวเราอุ่นแล้วก็มีความหอมด้วย
0: เมื่อน้ำย่านางเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานตามลงคือหอมแดงกระเทียมข่าและตะไคร้ปล่อยให้น้ำแกงเดือดอีกสักพัก

0: พาลงใส่ปล่อยต้มไปด้วยไฟแรงจนกว่าปลาดุกนาจะสุกนะครับตอนนี้ข้าวหอมสุรินทร์ที่หุงไว้ก็สุกใช้ได้เสร็จเรียบร้อย
1: อันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิสุรินทร์ใช่ไหมคะก็คือว่าเป็นข้าวที่ชาวบ้านช่วยกันปลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะข้าวพันธุ์นี้มีสโลแกนว่ายังไงคะ
2: หอมยาวขาวนุ่ม
1: หอมยาวขาวนุ่มหอมก็คือว่าตั้งแต่เป็นต้นกล้าเนี่ยจนมาหุงสุกก็มีความหอมใช่ไหมคะยาวขาวก็คือว่าเมล็ดข้าว
2: เต็ม
1: เต็มยาวขาวสวย
2: ขาวสวยค่ะ
1: แล้วนุ่ม
2: นุ่มเวลาหุงขึ้นหม้อค่ะสวยเห็นไหมคะ
1: หอมยิ่งหุงเช็ดน้ำอย่างนี้ด้วยนะคะ
2: ชิม
1: เป่าก่อนนะนุ่มจริงๆด้วย
2: ได้ความหอมผ่านเตาถ่านได้กลิ่นใบตองที่เราปิดไว
1: ้ครบเครื่องเลย
2: ครบเครื่องค่ะ
1: ข้าวก็นุ่มอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งหุงเช็ดน้ำแบบนี
2: ้
1: จะไง
2: จะไงจะนะเว้ย
0: แล้วจึงเทน้ำย่านางลงไปเพิ่มเติมให้กลายเป็นน้ำแกงเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปรุงรสด้วยปลาร้ากลิ่นนั้นหอมลอยมาเย้ายวนชวนหิวเลยล่ะครับปรุงรสเพิ่มเติมน้ำตาลทรายตามต่อได้ด้วยน้ำปลาได้เวลานำยอดปลาเปลือลงใส่ตามไปคือยอดชะอมกลิ่นความหอมน่าชมก็ลอยขึ้นมาแล้วนำพาผักชีลาวลงใส่ปิดท้ายโรยไปคือผักอีตูแกงอ่อมปลาดุกนาสุดหรูก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูนี้เราจะนำพาข้าวหอมมากินพร้อมกับแกงใหม่แต่ละคนก็โดนใจสิครับยังไงจะงับรับประทานด้วยความอร่อยแกงอ่อมใส่น้ำย่านางก็บรรเจิดเกิดความมันได้เนื้อหวานจากปลาดุกนาหอมเข้าท่าทั้งกลิ่นน้ำปลาร้าและชะอมผสมผักอีตูอร่อยน่าดูคือยอดปลาเปลอะให้ความเปรี้ยวออกมาหอมเข้าท่าคือข้าวหอมสุรินทร์เมนูนี้มันช่างน่ากินหอมจริงๆครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่มีทางสร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: าพูดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับผมบพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปิคอลท็อปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปมันจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะก็คิดว่าจบไปแล้วจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนว่าคนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักบัณฑิตคนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากกลเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนทุกบ้านต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคน แต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ Asset been shift from property and land to man and media Asset ก็คือทรัพย์สินน่ะมันจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุด

ไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำผมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซิมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มา assembly ประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีที่เรียกว่าเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งโลกนี้สามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญสำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็จะทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คื

ในเรื่องแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นpassive moneypassive moneyก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ 30,000 ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ 120,000 ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้ผมอย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันหนึ่งที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีรถครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์อะไรครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะการก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาโทนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาโทนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราก็ไปสมัยใหม่เป็นต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่ไม่ใช่โรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเพื่อจักรกลเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เพื่อจักรกลเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเพื่อจักรกลเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อจักรกลเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้รถแทรกเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแลบไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแลบคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวจะทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่เป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทำงานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทำงานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นำลงไปแล้วเราต้องตามให้ทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
2: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นบ้างพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำพังไปดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
2: นานไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเข้าไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุคบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกล พัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบัน
0: ความภาคภูมิใจของผมครับก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญ

ขึ้นซึ่งโดยทั่วไปเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับตำนานของแม่ครัวหัวป่าที่ตำบลหัวป่าจังหวัดสิงห์บุรีกันครับว่ากันว่าที่นี่คือตำนานของความอร่อยในการปรุงอาหารเลยล่ะครับและจะพาไปล้วงสูตรตำรับอาหารจากลูกหลานของตระกูลแม่ครัวหัวป่ากันถึง5จานบอกเลยครับว่าวันนี้มีแต่คำว่าอร่อยอร่อยแล้วก็อร่อยครับวันนี้นะครับผมมีนัดกับแม่ตุ๊กลูกหลานของแม่ครัวหัวป่าเรานัดกันไว้ที่วัดพรมเทพาวาสหรือชื่อหนึ่งคือวัดฉลอนซึ่งมีประวัติศาสตร์ของแม่ครัวหัวป่าอยู่ครับก่อนจะไปรู้จักกับอาหารของแม่ครัวหัวป่าถ้ามาที่นี
1: ่
0: ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะมีอยู่หลายที่เลย
0: อันนี้คืออะไรครับที่คุณแม่เพิ่งออกมาเมื่อก
1: ี้อันนี้คือวิหารพระนอนค่ะ
0: พระนอนที่นี่เห็นเขาบอกว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนที่อื่นเป็นปางสายญาตินี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่ปางที่ปราบอรินทราหูนะคะซึ่งถ้าเป็นพระนอนทั่วไปเท้าท่านจะเสมอกัน
0: เสมอกัน
1: แต่ที่นี่ไม่ใช่เป็นปางที่เหมือนกับเป็นปางสายญาติจริงๆคือหมายความว่า
0: พักผ่อนสบายสบายเป็นอิริยาบถที่เรียกว่าสบายสบาย
1: หล
0: ัง
1: จากตรัสรู้แล้วซึ่งจะมีไม่กี่องค์ในประเทศไทย
0: ซึ่งใครมาไหว้เขาก็จะมองแบบขอซึ่งแบบความสบายใจความสงบร่มเย็นอะไรพวกนี้นะครับผม
1: พระศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่ง

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จมาในวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2449ท่านบันทึกไว้ในเสด็จประพาสต้นว่าต้นโพกิ่งตอนวัดนิเวศใหญ่โตงามดีมากแต่เอียงไปข้างหนึ่งเพราะหลบต้นมะม่วง
1: แล้วต้นมะม่วงไปไหนล่ะครับ
0: ก็ไปหมดแล้ว
1: เก่าแก่มากเก่าแก่จนต้นมะม่วงเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าต้นโพต้นนี้ยังอยู
0: ่ค่ะ
1: อนุสาวรีย์ข้างหลังของเรานี้คืออนุสาวรีย์ของใครครับผม
0: อดีตท่านเป็นเจ้าเมืองพรหมบุรีท่านชื่อฟักค่ะ
1: ผมเรียกท่านฟักได้ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านฟักนะครับก็คือเจ้าเมืองในสมัยที่รัชกาลที่5เสด็จมาตอนนั้น
0: ใช่ถูกต้องค่ะ
1: ก็คือเป็นคนที่จัดเตรียมทีมแม่โคโหป่าในตอนนั้นใช่ไหมคร
0: ับเป็นลูกสาวของท่านที
1: ่ลูกสาวของท่านเลยคือแม่โคโหป่า
0: ใช่ค่ะคุณหญิงโหมดเป็นบุตรีของท่านที่จัดเตรียมแม่โคโหป่าเพื่อทำอาหาร
1: เข้ามาพิพิธภัณฑ์แล้วครับคุณแม
0: ่ค่ะ
1: โซนแรก
0: ค่ะ
1: ภูมิพรหมบุรี
0: ค่ะอันห้องนี้ก็จะพูดถึงว่าประวัติศาสตร์ของเมืองพรหมบุรีทั้งหมดก่อนที่เราจะรวมเป็นเมืองสิงห์บุรีพูดถึงเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของเมืองพรหมบุรีห้องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เสด็จประพาสต้นสิงห์บุรีบันทึกภาพด้วยพระองค์เองนะคะทรงถ่ายภาพ
1: อ๋ออันนี้คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนี้ที่เป็นลายพระหัตถ์ของท่านเองเลยนะคะ
1: แล้วทำไมถึงกลายเป็นชื่อแม่โคหัวป่าล่ะครับ
0: เป็นชื่อพระราชทานพอท่านได้ทานอาหารของรสชาติของแม่ครัวหัวป่าเนี่ยทรงขอพระราชาทัยว่าแม่ครัวที่นี่ปรุงอาหารอร่อยก็พระราชทานชื่อแม่ครัวชุดนั้นว่าแม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารอร่อย
1: คือมีบันทึกไว้หมดเลยว่ามีใครบ้างที่เป็นแม่ครัวป่าในยุคนั้นเขาบอกว่าโด่งดังถึงขนาดที่แบบว่าถูกเชิญเข้าไปทำอาหารในวังด้วย
0: เวลากลับจากกำแพงเพชรท่านก็มารับแม่ครัวบางส่วนเข้าไปทำอาหารข้าวหวานทำเครื่องต้นสอนให้คนในวังได้ทำอาหารชุดแม่ครัวหัวป่านี้ด้วย
1: แล้วก็มาถึงรุ่นที่เป็นทายาทล้วน
0: ๆใช่ค่ะเป็นทายาทที่ทำอาหารแต่ละประเภทที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะ
1: วันนี้ผมจะเจอท่านใดบ้างเนี่ยนี่เลย
0: แม่สี
1: แม่ตุ๊ก
0: แม่ตุ๊กค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมจะเจอแม่สี
0: แล้วก็ป้าแอ๋ว
1: นะคะป้าแอ๋ว
0: แล้วก็พี่นึกนี่แหละค่ะพี่แวว
1: ซึ่งหลายๆท่านในนี้ก็จะเป็นทายาทของแม่ครูหัวป่า
0: ใช่ถูกต้องใกล้ชิดเลย
1: เดี๋ยวเราไปตามหาทายาทของแม่ครัวหัวป่าตัวจริงกันดีกว่าครับกับต้นตำรับอาหารโบราณทั้ง5จานที่เคยทำถวายรัชกาลที่5กันมาแล้วครับงานนี้แม่ติ๊กเลยเก็บใบทองหลางให้ผมเอาไปกินกับอาหารจานแรกของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เลยใช่ไหมเขาบอกว่าให้ไปเก็บใบทองหลางมากินกับปลาแหนมคุณยายชื่ออะไรครับ
2: นางอุดรอินทร์ภัทร
1: คุณยายอุดร
2: จ้า
1: ผมเนี่ยเคยมาชิมปลาแหนมที่นี่แล้วผมจะบอกเลยว่าปลาแหนมที่นี่ไม่เหมือนปลาแหนมที่อื่นปลาแหนมที่นี่ไม่มีปลา
2: ไม่มีปลา
1: อันนี้เป็นเรื่องจริงมันจะมีมะพร้าวขูดแล้วก็มีอันนี้เป็นข้าวคั่วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เอาน้ำกระเทียมดองไปคั้นกะทิกับมะขามเปียก
2: มะขามเปียก
1: มันเป็นกะทิแบบไหนเนี่ย
2: แล้วขานี่ตำให้ละเอียดแต่นี้
1: เอาขาดิบตำละเอียดไปใส่กับข้าวคั่ว
2: ค่ะแต่อย่างนี้เลยหยิบแต่มะขามออก
1: แล้วก็เอาน้ำตาลปี๊บมาคั้วกับเครื่องที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับแม่
2: ใช่ค่ะ
1: คั้วก็คือคุกวัตถุดิบหลักอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมดองใช่ไหมแม
2: ่ถั่วอีสงนี
1: ่ถั่วอีสงด้วยนี่ถั่วอีสงถ้าไม่มี
2: โน่นต้องอยู่ในหม้อหน่อยอีก
1: อ๋อมีอีกเดี๋ยวเอามาอีก
2: ไอ้ทีมันนี
3: ่เอาถั่วมาอีก
1: เอาถั่วมาให้แม่หน่อย
2: ทีมันแคบไป
1: มาแล้วถั่วมาแล้วถั่วมาแล้วทางนี้ก็กำลังทำทางนู้นก็กำลังเตรียมระวังกระต่ายบาดขานะพี่โอ้โหนี่แม่ต้องคั่วเองเลย
2: คั่วเองปุ่นปั่นเอง
1: แล้วแม่ไปเรียนสูตรนี้มาจากใครอ
2: ่
1: ะ
2: แม่ทำมา
1: แสดงว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็ทำปลาแหนมขายเหรอ
2: เวลาแม่ทำเราก็มาดูก็มาช่วย
1: เอามาผมบังแดดใช่ไหมแม่เนื้อนี่มันร้อน
2: เธอก็บังยังกว้างหน่อย
1: อ
2: ๋
1: อม
2: ัน
1: เล็กไปเอาสนุกดีคุณผู้ชมเวลาทำอาหารเยอะๆเน
2: า
1: ะ
2: ฉันต้องขูดมะพร้าวใส่อีกเส้นเนี่ย
1: เวลาทำบุญเขาก็จะมาทำกันเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเอาแม่จะขึ้นกระต่ายแล้วคุณผู้ชมแม่จะขึ้นกระต่ายเดี๋ยวผมจะใส่กระต่ายให้กระต่ายให้
2: ขูดมะพร้าวอีกมะพร้าวยกถุงมาเลย
1: แม่ขึ้นกระต่ายก่อนแม่ขึ้นกระต่ายมา มามา
3: หนูมาช่วยเขา
1: เดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อนแม่ทันแม่ครูหัวป่าไหม
2: ทัน
1: ท่านไหน
4: เยอะอี
1: กเป็นหนึ่งในทีมแม่ครูหัวป่าที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่5เลยเหรอว้าวตัวจริงตัวจริง
2: ไหนแล้วมะนาวอ่ะแววพาเอามะนาวไปไหน
1: เอามะนาวมะนาวมะนาวแม่เอามะนาวไปเอามะนาวก่อนเร็ว
2: เกลือป่นค่ะซื้อมั้ยยัง
3: เกลือป่นซื้อมั้ยยังน้องเอ้ยเกลือป่น
2: เกลือป่นมีมั้ย
1: เอาเกลือเดี๋ยวได้เอาแล้วเกลือป่นด้วยเหรอ
2: เกลือป่นด้วย
1: เกลือป่นด้วยอ่ะนี่วันนี้เชฟใหญ่มาคุณผู้ชมผมต้องรีบทำงานหน่อยมะนาวมาแล้วครับแม่
3: มะนาวหั่นเหรอแม่เหร
2: อบีบ
1: เอาบีบบีบบีบไม่ทันใจไม่ทันใจออกไปเชฟออกไปเป็นไงยังไม่ลงจากกระต่ายเลยคิดดูยังไม่ลงจากกระต่ายเลยบีบแล้วมาอีกแล้วมะพร้าวแม่อีกไหมมะพร้าวมีคนขูดมาให้เอาไหม
2: เออเดี๋ยวใจอีกมะพร้าวอ่ะ
1: จะบอกว่าแม่อาจจะเปิดแมสบ่อยหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคุณยายหายใจไม่ค่อยสะดวกเอามะพร้าวโรยอีก
2: มะพร้าวโรยบน
1: ปกติเวลาผมกินปลาแหนมมันก็จะมีไส้กรอกกับปลาแหนม
2: คนละอย่าง
1: คือคนละอันกันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปลาแหนมสูตรโบราณแบบแม่ครัวหัวป่า
2: แม่ครัวหัวป่า
5: หลังจากโรยหน้าด้วยพริกหอมและเปลือกมะนาวก็จะนำมากินคู่กับใบทองหลางครับ

0: อร่อยอ่ะตอนที่เข้าปากไปแล้วมันเหมือนกินแม่งคำมากเลยครับแม่แต่พอเคี้ยวไปข้างในมันหอมมันนุ่มมันละมุนมันละลายในปากแล้วมันมีรสครบหมดเลยมันไม่ได้คล้ายกับปลาแหนมที่เราเคยกินเลยนะแค่มันชื่อเหมือนกันอันนี้มันหอมอร่อยมันมันละมุนมันแบบมีเผ็ดจากพริกมีร้อนจากหอมแดงมีความเปรี้ยวจากเปลือกมะนาว
1: ใบช้างหลางมัน
0: โอ้ย
2: อย่าย้ำลูก
0: อย่าย้ำนะ
1: พอแล้วเดี๋ยวเก็บไปล้าง
0: อันนี้แค่อันเดียวเดี๋ยวยังไม่หมดเดี๋ยวผมขอจะบอกว่าขอขอบคุณแต่ก็คงยังไม่แยกกันหรอกเพราะผมจะไปหาใครนะไม่แยกที่เรียกบ่อยๆนะใครนะแหววแหววเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะไปหาแม่แหววทางนู้นก่อนวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปหาแม่แหววกันตรงนู้นโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมมาตามหาแม่แหววเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยแม่แหววอยากรู้เลยโอ้โหทำไมคุณยายก็ถึงชอบเรียกหาแม่แหววจังครับผม
3: ป้าเขาติดปาก
0: ป้าเขาติดปากคนอื่นก็ไม่เรียกเขาเรียกแต่เราเนาะอย่างแม่แหววนี่เป็นทายาทของใครนะครับ
3: ของยายเกี้ยงค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้แม่สีถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แม่สีเป็นทายาทใครนะครับ
3: อ่ำแดงสินค่ะ
0: ที่กำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอาหารชื่อว่าอะไรครับ
3: ปลาล้งบค่ะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าปลาปิ้ง
0: และที่กำลังตำอยู่อันนี้เป็นอะไรครับ
3: คือน้ำพริกแกงค่ะใส่มะพร้าวเลยนะคะ
0: เดี๋ยวโคกมันไม่เล็กไปหรอแม่
3: ก็น่า
0: เ
3: ดี๋ยวเราเอา
0: หม้อมาดีกว่าหม้อนี้ไหมแม่หม้อนี
3: ้มันก็จะใช้ตักตำไม่ได้จริง
0: เอาโคกใหญ่เรามีโคกใหญ่แม่เดี๋ยวผมไปเอาให้เดี๋ยวเราแบบสนใจทำอาหารพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่ามันเป็นปกติของบ้านเราเลยทุกคนทำเอง
3: เหมือนมีงานแล้วก็มาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ย
0: หือแล้วมันก็จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจว่าแบบวันนี้ฉันจะมาเรียนทำอะไรอย่างนี้เปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: คือแม่เราก็สอนเรายายเราก็สอนแม่มาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อแล้วมันก็สืบทอดกันมาไปเรื่อยๆงั้นแปลว่าถ้าไม่มีพวกแม่ๆในวันนี้ทำต่ออาหารอันนี้จะสูญหายไปเหรอครับ
3: จะมีเด็กนักเรียนนะคะเมื่อก่อนพี่ตุ๊กเขาจะสอน
0: อ๋อตอนนี้มีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้ว
3: แต่เดี๋ยวนี้แม่พ่อครัวหัวป่าน้อยกับแม่ครัวหัวป่าน้อยซึ่งได้ไปแข่ง
0: โอ้ไปแข่งขันเลยเหรอ
3: จ้ะ
0: ไปทำเอาอาหารแม่ครัวหัวป่าไปแข่ง
3: ใช่ค่ะ
0: ได้ที่เท่าไหร
3: ่เอ๊ะได้ที่เท่าไหร่วุ้ยป้าตุ๊ก
0: ชนะเลิศมีเสียงแว่วๆมาบอกว่าชนะเลิศคุณผู้ชมก็ในนี้ก็จะมีพริกแกงมะพร้าวขูดเนื้อปลาแล้วก็หมูสับลวกเอาอะไรเพิ่มครับอะไรเพิ่มแม่
3: เดี๋ยวเอาปลา
0: อยู่ไหนแม่แววนั่งแม่แววนั่งปลาอยู่ไหนเริ่มเหนื่อยแล้วมันไม่ใช่เนื้อปลาธรรมดาอันนี้มันไปทำอะไรมาบอกหน่อย
3: สับใส่เครื่องมันด้วยค่ะมี

0: ระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีข่าค่ะ
1: สุกแล้วหรือดิบ
0: สุกค่ะ
1: อ๋อคือสับแล้วไปผัดมานะน้องคุณผู้ชม
0: เดี๋ยวขอใส่ไข่ด้วยนะคะ
1: ใส่ไข่ต้องเป็นไข่เป็ดด้วยอันนั้นเป็นใบ
0: ใช่ใบ
2: ข่า
1: ใบยอ
2: ใบยอกับ
1: ใบยอใบยอกับใบข่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบยอเนี่ยเคยกินในห่อหมกใบข่าเนี่ยไม่เคยกินเคยกินแต่ข่าอ่อนปกติใบข่าเราไปทำอะไรไหมไม่เคยเนาะ
0: ไม่เคย
1: มีไหม
3: โรยหน้าด้วยกระเทียมซอยพริกซอยและใบมะกรูดซอยครับ
1: ใบข่ามันชิมดิบได้ไหมแม่
0: ได้เนี่ยมันเป็นจมูกไ
1: ผ่ลองชิมหน่อยมันเป็นยังไงชาลิ้นเลยอ่ะโหเมื่อกี้ชิมใบขาไปไม่ได้ดูเลยแต่มันชาลิ้นมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวสุกแล้วมันจะชาน้อยลงใช่ไหมแม
0: ่ไม่ชาเลยค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันสุกหรือยังอ่ะ
0: เราก็ดูจากใบตองนี่แหละค่ะ
1: ก็คือให้มันกิมเกรียมเยอะ
0: ๆค่ะ
1: แม่สีครับแล้วแม่แหววไปไหนครับอย่าบอกว่าคุณยายเขาเรียกไปอีกแล้วสงสัยคุณยายจะเรียกอีกแล้วหายไป
0: รายการหนึ่งค่ะ
1: ออกไปอีกไปเตรียมอีกอันหนึ่งโอ้ยหอมมากกลิ่นมันไม่เหมือนห่อหมกนะแม่มัน
0: ใช่เขาจะหอมมะพร้าว
1: หอมมะพร้าวหอมมะกรูดหอมข่า
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ยังไม่กินเลยนะคุณผู้ชมแค่เปิดอ่ะแล้วก็หอมใบตองด้วยอ่ะหืมผมเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากคุณผู้ชมกินแล้วตื่นเต้นอ่ะคือปกติเวลาเรากินห่อหมกมันจะนิ่มแต่อันนี้มันเป็นแบบเนื้อมะพร้าวแบบกรุบๆเคี้ยวไปแล้วมันแล้วมันมีรสแบบห่อหมกอ่ะ
0: มันจะหอมใบยอไงคะ
1: ใช่ครับผมที่เด็ดคือว่ามันออกเปรี้ยวนิดๆจากมะขามเปียกซึ่งโดยปกติห่อหมกมันจะไม่มีรสนี้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยอร่อยแม่อันนี้อร่อยด้วยอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับเนี่ย
0: ต้มปลาหัวตาล
1: แม่แหววกลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วค่ะ
1: หัวตาลมันคืออะไรครับคุณแม่ช่วยอธิบายนิดนึง
0: มันเป็นลูกตาลลูกอ่อนๆแล้วเรามาปาดตรงหัวออก
1: แต่ปัจจุบันนี้มันหายาก
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น
0: หน่อไม้ค่ะ
1: หน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้อะไรครับ
0: หน่อไม้ลืมแล้ง
1: อันเริ่มเลยครับแม่อันดับแรก
0: ใส่ผิวมะกรูดเลยค่ะ
3: ตามด้วยข่าตะไคร้กระชายกระเทียมหอมแดงปลาทูตำไม่เข้ากันเลยครับ
1: ตำเนื้อปลาทูตัวละเอียดแล้วใส่อะไรต่อครับ
0: น้ำปลา
1: ใส่น้ำปลาลงไปเลยทางนู้นก็เป็นหม้อในหม้อมีอะไรอยู่ครับแม่สี
0: น้ำกะทิค่ะ
1: กะทิเป็นหัวหรือหางครับ
0: หางค่ะ
1: ปกติทำแกงเขาก็ต้องใส่หัวกะทิกันก่อนแต่สูตรของแม่ครัวป่าเขาหางก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกัน
0: หางก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหางไม่สุกค่ะ
1: ถ้าเกิดไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเราอยากกินอย่างเงี้ย
0: เราก็ทำ
1: เราก็ทำกันเองคือเราก็สนิทกันวันนี้อยากกินอะไรก็มาช่วยกันอย่างเงี้ยเหรอ
0: ค่ะ
1: อย่างวันไหนอยากกินปลาแหนม
0: ปลาแหนมเหรอฮะ
1: ก็ไปบอกคุณยายทำให้กินหน่อย
0: ขอใส่หมูเลยนะคะใส่หน่อไม้นะ
1: แล้วทำไมถึงไม่ใช้หัวกะทิล่ะแม่สีทำไมใช้แต่หาง
0: เราใช้เราราด
1: อ๋อเอาหัวราดหน้ามันจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าเอาหัวไปต้มนานๆมันจะแตกมันใช่ไหมเราไม่เอามันเนาะ
3: ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาจากนั้นเติมหัวกะทิลงไปเลยครับปิดท้ายด้วยใบมะกรูดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
1: หวานนำมันหวานหน่อไม้หวานกะทิแต่ผมว่าที่เด็ดคือว่าคิดว่าถ้าเป็นหัวตาลมันก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้ถ้าเดานะความกรุบกรอบของมันความข้นความอะไรมันมาเกิดจากเครื่องล้วนๆเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดจะทำจริงๆต้องแบบต้องถึงเครื่องเลยนะผมถือว่าแกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของที่นี่นะที่กินมาแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าไม่เคยกินรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่เคยกินอาหารลักษณะนี้ที่ไหนเลยต้องบอกว่าอันนี้คือถ้วยนึงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยคุณผู้ชมต้องลองมาชิมกันก็ต้องขอขอบคุณคนที่ทำให้ชิมก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: และอีกหนึ่งจานที่เรากำลังจะได้ชิมกันนั้นนะครับเป็นแกงโบราณที่หากินได้ยากจะมีให้กินเฉพาะช่วงเทศกาลหรืองานมงคลเท่านั้นวันนี้แม่สีเลยไปคว้าตัวแม่ครัวประจำวัดฉลอนมาช่วยเราทำกันครับ
1: จะมาทำอะไรครับผมวันนี
0: ้แกงบวนค่ะ
1: แกงบวนนะครับอันดับแรกเริ่มจาก
0: ตำใบไม้ค่ะ
1: แปลกเลยอันนี้มาก็แปลกเลยใบอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ใบมะตูมค่ะและอันนี้ใบยะนางค่ะอันนี้ใบขี้เหล็กค่ะ
1: เอาทุกอย่างนี้มาตำหมดเลยคั้นน้ำเหรอครับแม
0: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วมาใส่ในแกงจะลดกลิ่นคาวได้แล้วก็กรองนะครับใช่ไหมครับแม่กรอง
0: ใช่ค่ะ
1: เรามาดูเครื่องแกงของแกงบวนกันต้องเอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่
0: ไปคั่วค่ะ
1: อันดับแรกมีกระชายมี
4: กระเท
1: ีย
4: ม
0: หัวหอม
4: แล้วก็มีผิวมะกรูด
1: ก็มีข่าด้วยข่าก็เอาไปคั่ว
4: แล้วก็ตะไคร้

0: แกงกับน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปเลยครับผมหลังจากนั้นตามด้วย
1: เดี๋ยวเราใส่เครื่องนี้ไว้เลย
0: เอาไปทำอะไรมาก่อนครับแม่สี
1: ไปลวกก่อนค่ะมีปอดมีกระเพาะมีเนื้อมีตับมีไส้
2: หลังจากที่ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปแล้วนะครับให้เคี่ยวต่อ 4-6 โมงปรุงรส

0: ในนุ่มขึ้นด้วยอาจจะเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณใช่ไหมแม
1: ่ใต้แบบละลายเลยอ่ะแล้วหอม
2: ใช่
1: ออกหวานนำนิดๆกลิ่นคาวนี่ไม่ต้องพูดใครบอกไม่กินเครื่องในเพราะเหม็นมากินอันนี้ถ้าเหม็นนะให้เอาไปคืนแม่สีเลย ไม่มีคุณผู้ชมรับรองเลยสุดยอดสวัสดีครับคุณแม่ครับผมแม่เฉลียงแม่เฉลียงนี่เป็นทายาทของแม่ครูโหป่าท่านใดครับ
2: คือแม่บางพรหมยนต์จ้ะ
1: แม่บางพรหมยนต์อันนั้นเป็นรุ่นคุณแม่หรือรุ่นคุณยายแม่เฉลียง
2: รุ่นคุณแม
1: ่วันนี้จะทำอะไรให้เราชิมครับ
2: ขนมขี้หนูจ้ะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับผมเคยได้ยินว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่ง
2: ขนมละอองฟ้าจ้ะ
1: ขนมละอองฟ้าอ๋อ
2: แป้งข้าวเจ้าจ้ะแล้วก็ไข่แดงเอาน้ำใส่
1: ผมเห็นแม่ใส่แบบแม่ไม่ตวงเลยคือแม่แบบความเคยชินอย่างเดียวมันจะมี2สีชมพูกับสีเขียว
2: ใช่ชมพูก็สีกุหลาบ
1: แล้วถ้าเป็นสีเขียวอ่ะ
2: ใบเตยจ้ะ
1: อาสยามอ้าวเงียบเลย ต้องนวดนานขนาดไหนผมนึกภาพไม่ออก
2: ก็นวดนะมันเข้ากันเท่านั้นเอง
1: ขนมขุยหนูหรือขนมขี้หนูหรือละอองฟ้าเนี่ยถ้าเป็นสูตรของแม่ครูหัวป่านี่จะไม่เหมือนกับที่อื่น
2: ใช่ของเราละเอียดอ่อนนุ่ม
1: เน้นที่ความละเอียดอ่อนนุ่มนวดแป้งได้ที่แล้วก็มาถูในอันนี้เขาเรียกอะไรอะแม่เครื่องมือตัวนี้
2: ตะแกรงตะแกรงลวด
1: ปกติเขาไว้ทำอะไรนะเนี่ย
2: ก็ไปมุ้งลวดทั่วๆไป
1: อ๋อนี่แม่เอามาจากบ้านใครอะ
2: นี่ทำไว้ไง
1: อ๋อไม่ได้ไปเอาบ้านเขามานะนี่ยุงเข้ายุงกัดเขาเลยนะคืนนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยก็พอแป้งมาฝนให้มันเป็นผงๆเหมือนขี้หนูนั่นแหละอันนี้ผ้าขาวบางปิดลงไปเลยครับ
2: จ้
1: าเสร
2: ็
1: จแล้วก็ไปนึ่ง
2: ไปนึ่งนึ่งประมาณเกือบๆครึ่งชั่วโมง
1: อันนี้เราจะมาทำสีกันใช่ไหมครับแม่อย่างสีเขียวก็ใบเตย
2: ใบเตยจ้ะ
1: ครับเดี๋ยวให้แม่สาธิตให้ดูสักสีหนึ่ง
2: เอาใบเตยตำ
1: เอาใบเตยมาตำครับตำเสร็จแล้วก็มากรองนะครับเอาแต่น้ำเลยเนาะแม่เนาะอันนี้พอนึ่งเสร็จแล้ว
2: นึ่งเสร็จแล้วก็ผสมสีน้ำเชื่อม
1: อ๋อนี่น้ำเชื่อม
2: ใช่
1: น้ำเชื่อมลอยดอกมะลิ
2: ใช
1: ่ต้องผสมสีตอนร้อนๆนะครับได้เลยคร
2: ับ ใช่ใช่
1: อันนี้ก็เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
1: จัดเลยครับแม่ขอชิมหน่อย

0: จะบอกว่าหวานอ่อนๆแล้วความอร่อยของมันคือในมะพร้าวเนี่ยแม่แบบใส่เกลือไปเล็กน้อยเนาะแล้วไปนึ่งมะพร้าวมันออกเค็มๆแล้วมันมาตัดกับรสหวานอ่อนๆของขนมละอองฟ้าหรือขนมขี้หนูแล้วก็หอมใบเตยแล้วขนมขี้หนูอ่ะมันแบบมันเนียนๆละลายในปากอ่ะมันแบบนุ่มๆเข้ากันมากเลยแม่อร่อยมะลิกับใบเตยหอมๆหวานๆในขนมละอองฟ้าตัดกับมะพร้าวที่เค็มอ่อนๆมันๆ นะต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยครับบอกเลยว่าขนมขี้หนูเนี่ยผมชอบกินมากแล้วก็ไม่ได้กินมาเป็น10ปีแล้วครับผู้ชมอร่อยจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ถึงตาผมโชว์ฝีมือบ้างแล้วครับบอกเลยว่าอาหารจานนี้เป็นไอเดียที่ได้มาจากแกงบัวล้วนๆเลยล่ะครับ
0: พอเห็นเครื่องในปุ๊บแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาทันทีวันนี้มีแต่แกงหลากหลายขอทำเป็นผัดบ้างคุณผู้ชมโดยที่จะเอาสมุนไพรที่มีในแกงบัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะไคร้เป็นข่าเป็นมะกรูดเนี่ยครับผมเอาลงมาทำเป็นลักษณะแบบผัดนะคล้ายๆกับผัดพริกเกลือแต่ว่ามีรสชาติของสมุนไพรด้วยอันดับแรกเรามาเริ่มที่ตะไคร้กันก่อนเลยคุณผู้ชมตัดเป็นท่อนท่อนละประมาณ1นิ้วแบบนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาลงไปตำแล้วเดี๋ยวตะไคร้จะออกมาเป็นเส้นสวยงามนะครับเหมือนที่เขาเอาไปทอดกินกันเลยคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้แล้วก็เอาข่านะครับมาซอยบางๆนะครับคุณผู้ชมเราจะได้กินสมุนไพรเข้าไปด้วยได้เลยครับหลังจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้เลยครับนำมาทอดนะครับมันจะทำให้น้ำมันหอมมากขึ้นแล้วจริงๆแล้วทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะหลายๆคนไม่ค่อยกินสมุนไพรลองเลยทอดกรอบแล้วอร่อยครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยนี่เลยตะไคร้ที่เราโขกไว้คุณผู้ชมดูง่ายๆนะครับพอเริ่มหมดฟองแปลว่าน้ำในตะไคร้เริ่มหายไปแล้วแปลว่าตะไคร้ก็จะเริ่มกรอบนะครับแล้วก็ต่อด้วยทอดใบมะกรูดนะครับผมเอาไว้โรยหน้าสวยๆกลิ่นหอมๆนะครับใบมะกรูดลงไปแป๊บเดียวกรอบเลยนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องในที่เราต้มจนเปื่อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับแป้งชุบทอดทั่วไปเลยครับผมเอาเครื่องในมาร้อนแป้งออกนิดนึงเราไม่เอาแป้งเยอะเอาละแล้วก็เดี๋ยวเรานำลงไปทอดได้เลยครับคุณผู้ชมในน้ำมันร้อนๆเลยครับนำมาทอดแป๊บเดียวนะครับแค่พอให้ผิวด้านนอกกรอบนะครับเพราะว่าข้างในนั้นสุกและนุ่มอยู่แล้วครับผมเสด็จน้ำมันสักนิดนึงแล้วก็มาเตรียมไว้กับสมุนไพรเลยครับซอยต้นหอมเตรียมไว้นะครับผมหลังจากนั้นก็

0: มีพริกชี้ฟ้าเหลืองอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอันนี้ผมเอามาเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราเฉยๆครับในนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีพริกขี้หนูแดงนะครับให้รสเผ็ดนะครับพริกขี้หนูเขียวให้กลิ่นหอมแต่เผ็ดน้อยกว่าและก็พริกชี้ฟ้าเหลืองเอาไว้แต่งสีสวยๆรสชาติเผ็ดน้อยแต่มีกลิ่นหอมเหมือนกันครับผมอันดับแรกเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนสักนิดนึงผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามด้วยพริกทั้ง3สีนะครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเครื่องในที่เราทอดไว้แล้วนะครับผัดให้เข้ากับเครื่องต่างๆเลยนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนะครับประมาณสัก1ช้อนชาก็พอไม่ต้องเยอะครับและน้ำตาลจริงๆแล้วไม่ได้ออกหวานนะคุณผู้ชมน้ำตาลเพื่อตัดรสชาติเฉยๆเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่น้อยกว่าเกลืออีกครึ่งนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วอันนี้คือลักษณะของผัดพริกเกลือแล้วแต่ว่าผมเพิ่มความพิเศษโดยได้ไอเดียมาจากแกงบวชของแม่ก็คือว่าผมก็เลยเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ทอดไว้ลงมาคลุกเคล้าลงไปด้วยนะครับผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวแบบนี้ปิดท้ายด้วยโรยด้วยต้นหอมนะครับ
1: อันนี้ลูกใส่อะไรบ้าง
0: อันนี้ผม
1: เครื่องในของคุณแม่ที่มีอยู่
0: ใช่แล้วก็ผมก็เอาไปต้มให้เปื่อยแล้วก็เอามาทอดแล้วมาผัดแบบอารมณ์แบบผัดพริกเกลือแล้วผมก็เพิ่มสมุนไพรลงไปอีกลองชิมเดียวครับแม
1: ่ถึงรสชาติมีความเผ็ดปลาแรมด้วยเค็มเกลือนิดๆส่วนที่มันเป็นเครื่องในเนี่ยมันก็จะกรุบ
0: ๆปกติเครื่องในที่เราเจอกันมันจะมาในรูปแบบต้มๆแต่นานๆจะได้กินเครื่องในในอารมณ์ที่แบบทอดๆแล้วก็แบบถึงเครื่องอร่อยแบบนี้สักทีนึงกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้แม่ตุ๊กเอาอะไรมาฝากผมอีกถ้วยนึงไม่รู้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้ถ้าชาวบ้านทั่วไปก็เรียกว่าข้าวตอกน้ำกะทิเสิร์ฟในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาส
0: เป็นสูตรของแม่ครัวหัวป่าไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ในนี้มันไม่ได้มีแต่ข้าวตอกนะมันมีอะไรบ้าง
1: ใช่ถูกต้องมันมีไข่กบ
0: ไข่กบแล้วนกปล่อยคือลอดช่อง
1: ลอดช่อง
0: นางลอย
1: นางลอย
0: ก็คือข้าวตอก
1: ข้าวตอก
0: เพราะมันลอยอยู่ข้างบน
1: ใช่ใช่ลงไปข้างล่าง
0: เป็นข้าวเหนียวดำเขาเรียกอะไร
1: ข้าวเหนียวดำเรียกไอตื้อไข่กบนกปล่อยนางลอยไอตื้อ
0: กะทิหอมมาก
1: หอมก็จะอบด้วยควันเทียนก็จะมีความหอม
0: กินอันนี้เผ็ดๆร้อนๆมาอันนี
1: ้ใช่ใช
0: ่โอ้โหเข้าเลยตอนแรกกินเข้าไปในปากเนี่ยน้ำกะทิควันเทียนมันหอมมากแต่พอเคี้ยวไปคุณผู้ชมข้าวตอกอ่ะมันกรอบแล้วก็ลอดช่องอ่ะมันนุ่มๆลื่นๆแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำมันหนึบแล้วกัดไปเจอเม็ดแมงลักมันมีกรุบกรุบ
1: น
0: ิ
1: ดนิดนิด
0: คือมันเป็นแบบมันครบรสเลยอ
1: ่
0: ะ
1: มันละมุนข้างในในเวลาเรา
0: แล้วเวลาเรากินแบบมันเป็นขนมง่ายๆมีแบบทุกรสสัมผัสกรอบนุ่มนิ่มหวานหอมหมดเลยวันนี้ได้มาเรียนรู้สูตรแม่ครัวหัวป่าจริงแล้วทำให้ผมได้ไอเดียมากมายในการทำอาหารเลยนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ความอร่อยมันเป็นวัฒนธรรมอาหารมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเป็นครอบครัวที่เราส่งต่อกันแบบรุ่นต่อรุ่นจริงๆทีนี้ก่อนจะจากกันต้องให้แม่ตุ๊กฝันนิดนึงผมคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยคงมีหลายๆท่านแน่เลยคิดว่าอาหารแบบนี้ชีวิตนี้ฉันคงกินไม่ได้จริงแล้วถ้าอยากกินมากินได้ไหมครับแม่ตุ๊ก
1: ถ้าอยากชิมรสชาติของอาหารแม่ครัวหัวป่านะคะก็มาที่ชมรมแม่ครัวหัวป่าค่ะอยู่ที่หมู่ที่2ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: อาหารแบบที่ผมชิมในวันนี้คุณสามารถมาชิมได้แล้วก็อย่าลืมมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เที่ยววัดฉลอนแห่งนี้ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มท้องกลับไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทก้อนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปแล้วมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริงกีฬาโววินัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆ
2: สวัสดีครับพบตา
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี้อ๋อนี่ซ้อมกันอยู่วะ
3: ครับผม
2: จริงๆผมไม่เคยได้ยินชื่อกีฬาโววีนัมใช่ไหม
3: ใช่ครับโววีนัมเพิ่งเคยได้ยินเลยใช่ไหม
2: เพิ่งเคยเลย
3: แต่จริงๆแล้วโววีนัมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ย15 ปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาจัดตั้งเป็นสมาคมโววีนัมแห่งประเทศไทยได้สำเร็จเมื่อปี2019หรือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เอง
2: แล้วจริงๆกีฬานี้มันเป็นกีฬาต่อสู้ที่มันมีเหมือนเบสิกคล้ายๆกับเทควันโดหรือว่ากีฬาต่อสู้ชนิดอื่นด้วย
3: ครับคือกีฬาโววีนัมนะครับประกอบด้วยคำ2คำก็คือโวกับวีนัมโวหรือวอเนี่ยแปลว่าศิลปะการต่อสู้วีนัมก็มาจากคำว่าเวียดนามวอเวียดนามก็คือศิลปะการต่อสู้ของเวียดนามมาเป็นโววีนัมนะครับผมมันก็เป็นศิลปะประจำชาติของเวียดนามเหมือนที่ประเทศไทยเรามีมวยไทยใช่ไหมครับเกาหลีมีเทควันโดญี่ปุ่นมีคาราเต้ยูโดอะไรแบบนี้เวียดนามเขาก็มีโววีนัม
2: ซึ่งโค้ชปาเคยเป็นนักกีฬาเทควันโดมาก่อนใช
3: ่ไหมใช่ครับผมเคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเริ่มเสิร์ชหาข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต
2: ตอนนี้ก็คือกี่ปีครับที่เล่นมา
3: 15 ปี
2: แล้วอย่างนี้ถ้าผมแบบไม่มีเบสิกเลยมันเริ่มยาก
3: เ
2: นี่
3: ยเคยเล่นกีฬาอะไรมาก่อนไหมครับ
2: เคยเล่นเทควันโด
3: โอ้ยก็เหมือนผมเลยครับในนั้นผมก็เล่นเทควันโดมาก่อน

0: นะครับคือมันเล่นง่ายใช้มือใช้เท้าเหมือนกันอย่างในซีเกมที่ผ่านมาก็มีบรรจุนะครับนี่กฎกติกาการทำแต้มมันก็แตกต่างออกไปเขาก็จะทำยังไงให้กีฬานี้มีเสน่ห์นะครับโบวีนัมอย่างนี้แล้วมันแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ๆเหตุที่เขาแบ่งเป็น2พาร์ทเขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนตราหยินหยางแดงน้ำเงินที่มีความสมดุลกันสีแดงก็เหมือนความร้อนแรงเปรียบเสมือนกีฬาประเภทไฟติ้งส่วนอีกพาร์ทนึงสีน้ำเงินอ่อนไหวนะครับแล้วก็ใช้ความเป็นศิลปะนั่นก็คือส่วนของเปอร์ฟอร์มานซ
1: ์กีฬาโววีนัมเนี่ยเป็นมาร์เชียลอาร์ตจริงๆมาร์เชียลอาร์ตก็คือศิลปะการต่อสู้นะครับมันสามารถใช้ป้องกันตัวได้จริงนะครับแล้วโววีนัมเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับอย่างที่บอกว่ามันเหมือนสัญลักษณ์ของตาสมาพันธ์ซึ่งมีตราหยินหยางอยู่นะครับมีความอ่อนและแข็งความอ่อนช้อยกับความปนเปกันอยู่กีฬาหลายอย่างถูกพัฒนาออกไปเป็นสปอร์ตจริงๆเพื่อกีฬาเพื่อการแข่งขันจริงๆแต่ว่าโววีนัมเนี่ยมันสามารถใช้ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยป้องกันตัวได้จริง
0: ๆเป็นไงครับใส่ชุดแล้วพอดีไหมครับ
2: พอดีครับผม
0: เหมือนต้องใส่ชุดเทควันโดไหม
2: คล้ายๆเลย
0: ครับผมพร้อมยังครับกับบทเรียนโววีนัมก็จะเริ่มให้เรียนพื้นฐานก่อนจะให้เริ่มจากทางเปอร์ฟอร์มานซ์ก่อนนะครับมันจะมีเกี่ยวกับท่าร่ายรำการวอร์มแล้วก็การล้มที่ถูกต้องเพราะว่าในระหว่างการเล่นโววีนัมเนี่ยมันมีการทำให้ล้มด้วยถ้าเกิดเราล้มไม่ถูกเนี่ยเราอาจจะ
2: บาดเจ็บได้ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผม
0: ก่อนอื่นเลยนะเรามาเล่นโววีนัมเราทักทายกันแบบสไตล์โววีนัมดีกว่านะเล่นเทควันโดมาเขาทำยังไงเฉลียด
2: อ๋อใช่
0: ผมเล่นมาแล้วแต่เป็นโววีนัมโค้งอาหารกันนะสมมติ
2: ยิ้ม
0: ไหลไหลนะครับโค้งแบบนี้นะครับ
2: โอเคครับ
0: โอเคนี่เราเริ่มถือว่าเราเริ่มต้นกันแล้วนะครับทำความรู้จักกันเรียบร้อย
2: ซึ่งตอนลองเนี่ยก็เริ่มจากการแบบวอร์มยืดเส้นยืดสายก่อนตามปกติเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบยืดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้แบบร่างกายเยอะใช้ความยืดหยุ่นเยอะมันต้องแบบกระโดดต้องตีลังกาต้องเตะต้องต่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องยืดกันก่อนซึ่งพอยืดเสร็จปุ๊บก็เริ่มทำท่าเบสิก
3: โววีนัมเราจะเทคทีละขาทุกท่าท่าดองชึงทั้งหมด21ท่าหรือท่ากระโดดของโววีนัมจะไม่มีการโดด2ขาเด็ดขาดทุกท่าเราจะเทค1ขาหมดอันนี้เป็นท่าวอร์มเทคขวาซ้ายขึ้นแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลยมาอยู่กับพี่พีทเลยไปนี่สองที่ไปแล้วก็ไปไป
4: แล้วเดินออกนั่ง
3: ต่อไปสองไปนี่เทคขึ้นทีละขาครับเราขึ้นขวาก่อนเออใช
2: ่โอเค
3: อันนี้เป็นท่าวอร์มกางขาออกนะครับกางขาตึงนะครับมันเป็นท่าหนึ่งที่เราใช้ในการโชว์เพอร์ฟอร์มานซ์เป็นท่ารับท่าเตะ1 2 3ประมาณนี้มันเป็นพาร์ทนึงในการโชว์ของดอกชิงชายนะครับเจ็ดคำครับนะพร้อมไปไปท่าต่อไปแอนหลังนะครับ มือกางออกขากางไว้ข้างหลังโอเคพร้อมไปนี่ท่านี้เป็นท่าสำคัญที่สุดโววีนัมเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเราโชว์เวลาเราจะเดินไปจุดมุ่งหมายที่2แต่ระยะไกลเขาจะไม่ให้เราใช้วิธีการเดินเขาให้เราใช้วิธีการหมุนหน้านะครับเช่นโชว์ฟันโชว์เสร็จปั๊บปรากฏว่าอาวุธตกไกลเป็นท่าบังคับเราจะไม่วิ่งไปหยิบอาวุธเราจะใช้วิธีม้วนหน้าไปหยิบอาวุธดีขึ้นไหมแล้วเขาลองดูอีกทีครับเออดีขึ้นตบมือโอเคมาพร้อมนะครับม้วนหน้าไป
2: ไขว้
3: นั่ง
2: เอาไหล่ซ้ายลง
3: ยืดแขนไปใช่และ
2: ไปครับ
3: ไปเดี๋ยว ควายขาไม่ควายหลังควายหลังดีขึ้นไหมใช่มือข้างนี้อยู่นะอันนี้เป็นท่าล้มบังคับของโอวินัมเขาเรียกว่าตบแมวอันนี้สมมติเวลาเราทำบนเบาะนิ่มง่ายมากคนนะครับลองดูเตะปึ๊บแล้วโดดข้างนี้โดดข้ามขาเตะขึ้นปึ๊บแล้วโดดข้ามอ่ะแต่มือต้องลงก่อนครับในแง่ของโมเมนัมจริงๆเวลาลงครับเขาจะไม่ลงเราจะลงท่านี้หรือเราจะลงท่านี้แต่บอดี้จะไม่ลงแมวมันลงคือแค่มือกับเท้าสี่ขาเพราะฉะนั้นบอดี้จะไม่ลงถึงเลยโอเคลองให้มันกลายเป็นจังหวะเดียวกันโอเคท่าต่อไปเป็นแมวหน้าโอเคอ่ะแมวหน้ามาลองบอกนิ่มนะโอ้โหสวยมาอยากลองบอกบ้างไหม
4: มันจะต่างกัน
3: คร
4: ับ
3: ไม่ต่างครับแต่นั่นแค่เซฟกว่าแค่นั้นเองเหมือนตอนเรียนเบสิกจะเล่นอนุกันก็ส่วนใหญ่โอ้ดีครับอ่ะไปถ้าวอร์มหรือมุนหน้าธรรมดาเลยและมือตั้งวางยกสะโพกขึ้นแค่นี้จะโดดขึ้นมือล็อกยกสะโพกได้เวลาโชว์จริงมันจะเป็นอย่างนี้สมมติผมโดนพี่พีทเตะนะ
4: ครับ
3: พี่พีทมาเวลาโชว์จริงสมมติสวิงปึ๊บปั้งอันนี้ผมอาจจะให้ดู
4: ได้ครับ
3: เพราะว่ามันเป็นเริ่มเป็นเบสิกที่ยากละของทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์ไป
5: ชอตแรกเซ็ตฮัลโหล
3: โอเคไปอ่ะใครพี่นัทมา
5: ชอตโอเคชอตแรกชอต
3: โอเคอันนี้จริงๆคือท่าวอร์มของโอวินัมเขาจะพูดเบสิกท่าเหมือนเทควันโดก็คือวิ่งกระโดดแทงขาเตะเบสิกอะไรครับอันนี้คือท่าเบสิกของโอวินัม
4: โอเค
3: ซึ่งมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องของการตีลังกาเยอะขึ้น
4: หลังจากที่เราได้ลองทำท่าเบสิกต่างๆแล้วได้วอร์มเรียบร้อยก็พี่ๆเขาก็สาธิตเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาโอวินัมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันมีแบบไหนบ้างแล้วจริงเวลาเขาที่เขาโชว์กันจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงซึ่งตอนได้ดูคือแบบโหเท่เลยอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่แค่แบบมาต่อยเตะหรือลําโชว์อ่ะแต่มันคือการแสดงร่วมกันกับคู่ของเรากับทีมของเราที่มันเหมือนดูซีนนึงอยู่ที่แบบมันละสายตาจากใครไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนท่าแต่ละท่ามันก็จะมีแบบมีไฮไลท์ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดูเสร็จพี่เขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันคือเรื่องของเทคนิคถ้าเราได้ไกด์ที่ถูกต้องถ้าเราได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องอ่ะมันไม่ยากอะไรเงี้ยหลังจากที่ดูพวกพี่ๆเขาทำก็ถึงเวลาที่ผมต้องลองก็ได้ลองซึ่งมันก็เป็นท่าที่เป็นท่าแบบหนีบคอโอ้โหตอนแรกก็เขาก็สาธิตให้ดูก่อน
3: วันนี้เราพูดถึงแต่ดองชึงแต่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าดองชึงคืออะไรถูกไหม
4: ใช่
3: เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูท่าดองชึง
4: ถังกัง
3: okay. ดองชึงถังกัง okay. คือถ้าไฮไลท์ของโอวินัมเราจะให้นักกีฬาชุดซีเกมมาทำให้ดูเลย
4: ได้ครับ
3: อันนี้คือพี่นิกพี่นัทพี่ปู้พี่พีทซึ่งนี่คือนักกีฬาชุดซีเกมแต่ว่าทั้ง4คนเนี่ยก็มารวมกันได้แบบแปลกมากเหมือนกันพี่นิกเป็นผู้ช่วยผู้กำกับแอคชั่นพี่นัทเป็นทหารแล้วก็เป็นอดีตนักกีฬาฟุตบอลแล้วก็พี่ปู้เป็นนักแสดงช่องวันพี่พีทเป็นสตาร์ฮอลลีวูด
4: ครับ
3: ทั้ง4คนก็คือแบบมาอยู่ในสายแอคชั่นเหมือนกันแต่ว่าก็มารวมๆกัน
4: เยี่ยม
3: อยากลองดูเลยไหมครับ
4: ได้ครับ
3: อ่ะเดี๋ยวรบกวนโชว์ดองชึงแต่เราจะไม่โชว์ยาวเราอยากให้ดูเป็นคัดเพื่อให้น้องได้สังเกตรายละเอียดได้ชัดขึ้นโอเคมาดูกันครับ
5: ชึงพร้อมยิงไหม
4: ก็ดูเหมือนพอเห็นทีละสเต็ปอ่ะมันก็ดูง่ายขึ้นนะแต่พอเริ่มทำจริงๆมันเหมือนแบ มันใจนึงมันมีความแบบไม่แน่ใจไม่ค่อยกล้าว่าแบบจะได้ไหมอะไรเงี้ยก็ลองอยู่แป๊บนึงกว่าจะแบบกล้าขึ้นหรือแบบจังหวะตวัดเท้าให้มันถูกอะไรเงี้ยซึ่งพอลองครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยยังไม่สวยเท่าไหร่ถ้ายังไม่ถูกต้องลองอีกลองอีกจนแบบในที่สุดมันก็ได้แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือเสน่ห์มากเลยพอมันทำได้แล้วเราเห็นรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนหนีบขาเรียบร้อยแล้วมันจบท่าได้อ่ะมันฟินมากเลยมันเหมือนเราบินได้มันเหมือนเราแบบเราโชว์จบอ่ะเราจบซีนได้อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโหจริงๆถ้ามันฝึกต่อไปเราทำท่าที่มันแอดวานซ์ขึ้นได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนที่พี่ๆเขาทำได้อ่ะมันคงฟินมากๆแล้วพอในฐานะที่เราเป็นนักแสดงด้วยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความแบบปล่อยแล้วมันมี acting มาผสมอ่ะมันยิ่งสนุกแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่ถ้าเราแบบจะเล่นต่ออ่ะเราสามารถที่จะต่อยอดได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแบบเบสิกตรงนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็บอกว่าด้วยความที่เราเป็นคนตัวเล็กน้ำหนักเบาอ่ะการเล่นแบบสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าจะเล่นได้นะพอมันลองจริงๆอะไรเงี้ยได้ลองสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จบก็พี่ป่าก็ให้ลองอีกอันนึงก็คือเป็นแบบต่อสู้
0: เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยคือชุดมันอาจจะใช้คล้ายเทควันโดแต่เทควันโดไม่มีนวม
4: ไม่มีนวม
0: ถูกไหมเพราะเทควันโดมันต่อยหน้าไม่ได้แต่โววินัมเนี่ยมันต่อยหน้าได้นะครับหลักการเลยคือเดี๋ยวเราจะมีชุดเกราะนะชุดเกราะเนี่ยก็เหมือนเทควันโดเลยนะครับ
4: เ
0: ราก็ใส่สนับแขนสนับขาแล้วก็มีเฮดการ์ดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือนวมโววินัมเนี่ยต่อยหน้าเนี่ยได้1แต้มเตะตัว1แต้มเตะหัว2แต้มนี่คือในเรื่องของการทำแต้มจากมือนะ
4: ครับ
0: นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการจับแบบโบบินัมนะครับอย่างเช่นสมมุติเตะมาเนี้ยถ้าไปจับแบบมวยไทยอย่างงี้ไม่ได
4: ้ฟาว
0: อย่างงี้ผิดกติกาเขาจะเตือนกรรมการจะเตือน3ครั้งจะตัด2แต้
4: ม
0: นะครับแล้วถ้าเกิดเตือน3ครั้งตัดเขาเรียกว่า1รีมาย
4: ครับ
0: 3รีมายจะเป็น1วอร์นิ่งถ้าโดน3วอร์นิ่งโดนไล่ออกเลยแต่ว่าจับได้ในแบบของโววินัมคือ
4: จะไม่
0: ช้อนแบบนี้มันนี่เขาเรียกวงในเราจะช้อนวงนอกมุดเตะมาปึ๊บอย่างนี้นะครับอีกมือนึงขวางหน้าดันล้มลงไปอย่างเงี้ยได้แต้มมือนี้ดันที่หน้ามือนี้ช้อนถ้าสมบูรณ์เขาล้มแรงจะได้2แต้ม
4: โหดูความแรงด้วย
0: ใช่แต่ว่าสมมติว่าเตะมาปึ๊บแค่จับแบบนี้ปุ๊บตะปับตึ๊บล้มไปตึ๊บแค่นี้อย่างนี้เราได้แค่1แต้มคือท่าไม่สมบูรณ์แต่คือล้ม
4: ก็คือเสีย
0: ก็คือ1แต้มตีเป็นล้มไปเพราะว่าในระหว่างที่เราสู้กันอย่างเงี้ยสู้กันมุดเตะเตะต่อยๆมาใครคนนึงเสียหลักล้มไปปุ๊บสมมติล้มลงไปมือแตะพื้นเสีย1แต้มจําไว้เลยว่าล้มเสีย1แต้
4: ม
0: นะครับแล้วก็เราอยู่ในบริเวณสีเขียวนี่ใช่มั้ยบริเวณต่อสู้ถ้าคุณออกไปถึงสีดําออกขาเดียวไม่เสียแต้มออก2ขาเสียแต้
4: ม
0: ออกเสีย1แต้มมันจะมีสนามเหมือนเทควันโดอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราออกไปนอกบริเวณต่อสู้เสีย1แต้มต้องออก2ขา
4: ออ
0: กขาเดียวไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าอยู่ในระหว่างปุ๊บเรายังไม่เสียบาลานซ์หน่อยสามารถทำดองชิงถังกลางได้ด้วยพี่ท็อปบอกว่า21ท่าใช่ไหมครับแต่ว่าในการต่อสู้แบบไฟติ้งเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้แค่6ท่าคือท่าที่อันตรายอย่างเช่นหนีบคอเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ตอนสู
4: ้
0: เริ่มต้นด้วยหมัด1 2ก่อนสบายๆนะครับไป1 2
6: 4ครับ
0: 3
6: 4ครับ
0: 4 5
6: 1 2
0: ดี2
6: 1 2ดีครับ
0: 3
6: ปึ๊บดี
0: 4
6: ดี
4: ตอนที่โค้ชป้าบอกว่าโอเคให้ลองเลยลองแบบลองไปเล่นอะไรเงี้ยเราก็แบบก็รู้สึกว่าก็ลอง
0: ยิ้มยิ้มไหลไหลโค้งน้ำเงินพร้อมแดงพร้อมสู้กันเอาเลยครับมาต่อยได้ต่อยได้ไปเลยครับไปเตะได้เหมือนเทควันโดไปเออ

0: Yeah.
1: Einer am Hund.
0: จับขาได้นะช้อนอ่าโอเคครับพอครับอ่าขอบคุณขึ้นมาครับผมอ่ายิ้มไหลไหลโอเคครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สนุกไหมครับ
2: สนุกดีครับรู้สึกว่ามันถ้าเล่นแบบไม่ต้องกลัวเจ็บอะมันเลย
0: ใช่
2: ก็มีความแบบเถื่อนๆอยู่ถึงจะแบบ
0: เพราะว่ามันจะเป็นกีฬาที่แบบเอาเป็น martial art จริงๆซึ่งมีการเจ็บตัวจริงๆคือมันค่อนข้างจะคล้ายๆกับเทควันโด old school เรื่องว่าเตะเอา impact จริงๆไม่ใช่เหมือนสมัยนี้เป็นแต้มเคลียร์หรือ touching
2: วันนี้ถือว่าครบถ้วน
0: ครบถ้วนนะครับคือหลักของโววินัมอย่างที่บอกว่าเหมือนหยินหยาง performance และ combat นะครับครบหมดแล้วนะครับคือน้องอัดอย่างที่บอกว่ามีพื้นฐานจากเทควันโดมาก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นนักเทควันโดมาเขาเตะดีแต่พอมาถึงช่วงมีหมัดปุ๊บเขาก็จะเริ่มแบบมีกังวลเรื่องหมัดแล้วเพราะว่าไม่เคยคุ้นกับการใช้หมัดมาก่อนก็ต้องไปฝึกฝนเรื่องหมัดเราเด่นด้านอะไรก็อย่าไปทิ้งแต่ด้อยด้านอะไรให้เสริมขึ้นไปส่วนในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยน้องอัดเนี่ยผมเห็นว่าเขาดูดีเลยนะเพราะหนึ่งแหละบุคลิกเขาหุ่นเขาเนี่ยคล้ายๆกับนักกีฬาเวียดนามต้นตำรับเลยทีมโชว์เนี่ยเขาจะตัวเล็กๆอย่างนี้หมดเลยนึกออกไหมฮะตัวเล็กเนี่ยในทีมโชว์เปอร์ฟอร์มานซ์มันจะได้เปรียบในเรื่องของการกระโดดหนีบการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหลายแหละคือยิ่งตัวเบาก็ได้เปรียบมันง่ายต่อคู่แสดงด้วยในการเซฟแล้วกันหรือซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยครับผมน้องอัดเนี่ยถ้าผมให้ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเหมาะกับเปอร์ฟอร์มานซ์มากกว่าเพราะเขามีความคล่องแคล่วสามารถดองชึงเขาก็ทำได้ดีเลยนะฮะพอตัวเขาเบาผู้เซฟเนี่ยเขาก็สามารถแอคชั่นออกมาได้เต็มที่สมมติว่าเขากระโดดหนีบ flying scissor kick หรือดองชึงถังกังเนี่ยไปให้ที่คู่ของเขาคู่เขาก็สามารถตีลังกาม้วนรับ acting ลงไปเหมือนกับโดนหนีบจริง
2: ๆเคยจริงถ้าผมอยากเล่นต่อเนี่ยแบบต้องมาฝึกอีกเยอะไหม
0: ก็คือถ้ามีพื้นฐานแล้วเนี่ยก็เราก็สามารถมาเริ่มต่อได้เลย
2: เริ่มเทคนิค
0: ใช่ครับคือเบสิกเนี่ยคือถ้าเราเล่นเทควันโดฟรีอย่างน้อยเราเตะเป็นแล้วแหละแต่เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกติกาในการทำแต้ม
2: คือจริงๆมันเหมือนถ้าจะเล่นต่อมันคือมันเริ่มลงแบบเทคนิคต่างๆ
0: ใช่ครับก็เอาจริงๆแล้วก็คือต้องมีความฟิตระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเข้าคู่บ่อยคือจะเตะแต่กระสอบเตะแต่เป้ามันไม่เหมือนเตะคนจริง
2: แล้วอย่างพี่ป่าทำไมถึงสนใจกีฬานี้ตั้งแต่แรกแล้วอะไรเป็นจุดที่แบบทำให้เรา
0: จุดที่ทำให้เราเริ่มสนใจก็คือตอนนั้นน่ะคือเล่นเทควันโดมาเกือบ30ปีละนะครับอายุ46แล้ว
2: โอ้
0: ครับผมตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนเล่นโอสคูลเราเล่นเทควันโดเป็นมาร์เชียลอาร์ตใช่มั้ย
2: ครับ
0: มันเตะโอเคแรงเรารู้สึกว่ามันคือป้องกันตัวได้จริงๆเราเล่นมาร์เชียลอาร์ตเล่นกีฬาศิลปะการต่อสู้เพราะเราอยากไว้ใช้ป้องกันตัวจริงๆไม่ใช่เทควันโดไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาติสมาชิกเยอะนึกออกมั้ยฮะการแข่งขันแล้วการแบบวันเดียวจบเนี่ยเทควันโดเขาต้องเซฟนักกีฬาคือท่าทางในการเตะมันเป็นสปอร์ตไปละมันไม่ใช่มาร์เชียลอาร์ตละพอเปลี่ยนกฎกติกาแบบนี้สรีระนักกีฬาก็มีผลนี่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกีฬาละสรีระเราไม่ได้แล้วเราคุ้นเคยเราหัดมาแบบนี้เขาบอกว่าโววินัมมีความคล้ายกับเทควันโดและมวยไทยเราก็เลยลองไปหันเล่น
3: เรามาจากสายต่อสู้ก่อนเมื่อกี้ได้ลองต่อสู้ใช่ปะตอนนั้นเราไปแข่งแล้วเราได้ที่3กลับมาแล้วก็ได้เห็นโชว์ของต่างประเทศก็ชอบแล้วพอเริ่มประเทศไทยเริ่มทำทีมโชว์ขึ้นมาพี่ป้าก็เลยบอกว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยมาแบบลองหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รับผิดชอบตรงจุดนั้นแล้วก็เลยลงมาอยู่ทีมโชว
2: ์
3: ก็เลยอยู่ทีมโชว์ยาวมาเลย
4: ตอนแรกจริงๆก็ยังไม่ชอบอะไรครับแต่พอได้มาฝึกแล้วมันมีความพิเศษในช่วงท่าลำหรือท่าพิเศษเรื่องการแบบว่าผัดผลเรื่องการกระโดดหนีบคอดองเชือกอะไรเงี้ย
5: พอมันได้เหรียญกลับมามันก็โอเคก็เลยต่อยอดพวกผมมาหลายคนแล้วก็เลยฟอร์มทีมกันทั้งหมด
2: ครับผมอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนทำแบบคนละอาชีพกันใช่ไหมครับแล้วจริงๆมันรวมกันได้ยังไง
3: ต้องเล่าก่อนว่าตัวพี่เองเล่นละครใช่ปะ
2: ครับ
3: แล้วก็จะแบบรู้จักกับปู
4: ้
3: รู้จักกับพีทเนี่ยรู้จักเพราะว่าพีทเคยทำกำกับแอคชั่นในกองละครไทยปู้นี่คือมาเรียนคิวบูกับเราก็เลยรู้จักแล้วพอได้รับโอกาสจากพี่ปาว่าลองดูทำทีมขึ้นมาเพื่อแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยถ้าชนะชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะมีโอกาสคัดตัวทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลย ลองฟอร์มทีมรวมๆกันดูครับเราตั้งเป้าติดทีมชาติกันหมดแล้วนะ
5: ใช
3: ่ไม่เคยมีใครตั้งเป้าต่ำกันเลยเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราอยากไปแข่งต่างประเทศพร้อมกันทั้งทีมถ้าไม่ใช่ทีมเราหลุดไปแม้แต่คนเดียวพวกเราก็จะรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากแข่ง
5: ใช่
2: คืออย่างตอนนี้ทุกคนก็ยังทำอาชีพควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬา
3: ใช่ครับอาชีพหลักของท็อปกับปู้คือการเป็นนักแสดง

0: อาชีพหลักของพี่พีคคือการไปเล่นหลังนอกซึ่งก็จะมีฟีลลิ่งพี่พีคจะแบบเออพี่เดี๋ยวผมต้องหายไป2เดือนนะอ่ะอย่างเราสัมภาษณ์กันวันนี้อีกไม่เกิน15วันเดี๋ยวพี่พีคจะบอกพี่พีคจะไปอเมริกา2เดือนนะพวกเราก็บอกว่าพี่พีคครับพี่พีคซ้อมเองอยู่ทางนู้นวิดีโอคอลมาซ้อมกับผมนะครับอะไรอย่างงี
1: ้ดอกชิงบลูทูธเคยเนี่ย
0: รู้จักมั้ยรู้จักการซ้อมบลูทูธมั้ย
1: เฮ้ย
0: อันจริงๆมันคือมันเหมือนตลกนะแต่ว่าเมื่อหายไปคนนึงอ่ะพวกเขาก็ซ้อมกันได้โดยพวกเขาจะจินตนาการว่ามีพี่พีทอยู่ตรงนั้น
2: แต่ไม่มีคนซ้อม
0: แต่ไม่มีเขาก็ซ้อมกัน3คนก็เรียกการซ้อมบลูทูธ
2: เจ๋งแล้วอย่างถ้าพูดถึงตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นโมบินัมจริงถือว่ามีเยอะไหมครับ
3: คือเอาจริงมีคนสนใจเยอะนะครับคือแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องโทษอะไรไม่ได้มันอยู่ที่สถานการณ์โควิดด้วยจากปีแรกแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปลายปี2020นะฮะมีคนเข้าร่วมชิงแชมป์ประเทศไทยประมาณ50คนนะครับปี2021มีคนเข้าร่วมแข่งขันเกือบ100คนก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวสโมสรสมาชิกก็เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบสโมสรนะครับนี่ขนาดอยู่ใต้สถานการณ์โควิดเนาะคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเราผ่านพ้นจากสถานการณ์โควิดไปได
2: ้อะก็น่าจะ
3: มันน่าจะมีความนิยมมากกว่านี้แล้ว4เกมภาพที่ออกไปประชาชนคนไทยหลายๆคนก็เห็นแล้วเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีใน4เกม
4: ก็คือหลังจากที่ไปแข่ง4เกมมามันก็ยังมีเอเชียนเกมมันยังมีชิงแชมป์โลก
0: ชิงแชมป์โลกแชมป์เอเชีย
4: มีแชมป์เอเชียใช่มั้ยพี่แล้วก็ยังมีปีหน้าอีก4เกมปีหน้าอีกตับยังมีกําลังอยู่ตับแบบที่ยังมีกําลังมีลมหายใจก็ไปให้สุดแน่นอน
0: ก็คือเหรียญกะว่าจะต้องได้เหรียญทองให้ครบทุกแมตช์
4: ใช่หวังเรียนทองทุกแมตช์
5: เหมือนกันครับความคิดเหมือนกันทั้งทีมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความหวังคืออยากมาเป็นโค้ชด้วยพอเราไปถึงจุดสูงแล้วกลับมาเราก็มาแบบถ่ายให้เด็กรุ่นหลังต่อโค้ชต่ออะไรแบบนี
0: ้ตอนนี้โฟกัสของท็อปคือท็อปอยากทำให้โมบินัมเป็นกีฬาที่รู้จักในแง่ของสากลในประเทศไทยเพราะเรารู้สึกว่าคนไทยมีศักยภาพมากที่จะเล่นกีฬานี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายแล้วก็
2: ยังไม่เป็นที่รู้จัก
0: ไม่เป็นที่รู้จักซึ่งเราอยู่ในยุคที่เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติมาก่อน
2: ครับ
0: แล้วเราก็อยู่ในจุดที่เทควันโดยังไม่แพร่หลายแบบนี
2: ้
0: พอทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่อ่ะครับกีฬาแบบนี้มันตอบโจทย์กับคนไทยถามว่ากว้างไหมกว้างแต่ยังไม่มากก็ต้องพึ่งรายการต่างๆพึ่งสื่อต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันกีฬาโววินัม
2: แล้วจริงๆอยากรู้ว่าสุดท้ายถ้าแบบคนที่ดูอยู่แล้วเขาแบบอยากมาเล่นพี่ท็อปหรือแบบพี่ปู่พี่พีชแบบอยากแนะนำหรือว่าเขามาจอยที่ไหนได้บ้าง
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ทีมครับตอนนี้ถ้าทีมที่รู้จักท่าถูกต้องได้รับการอบรมจากต่างประเทศหรือมีความพร้อมที่สุดก็คือที่นี่ที่สตาร์โววินัมตรงสนประชาชื่นนะครับแต่ถ้าต่อสู้ก็จะเป็น process ที่ชัดเจนที่สุดคือของพี่ป่าน
3: อกจากนั้นคือตอนที่เราจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนก็มีผู้ฝึกสอนจากเนี่ยที่เปิดโรงยิมเทควันโดมวยไทยเนี่ยเขาก็มาอบรมเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาไปต่อยอดยังไงเขาไปเปิดหลักสูตรในโรงยิมเขาหรือเปล่าม
0: ันคือกีฬาของคนรุ่นใหม่ที่รักในมาร์เชลอาร์ต
2: แต่ผมมาเล่นผมว่าแบบมันมีเสน่ห์มากเลยนะไม่ถึงว่าโอเคพอเราเป็นนักแสดงด้วยแล้วเรารู้สึกว่าพอมาเล่นอันเนี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันแบบ
0: นึกภาพว่าถ้าสมมติถ่ายละครนะ
2: เราวิ่ง
0: โดดหนีบคอได้นี่คือหล่อมาก
2: เท่เลย
0: รับกำกับนะครับทีมผมรับกำกับ
2: แอคชั่นนะครับ
4: ร
2: ับ
4: กับรับแสดงด้วย
2: ช่วงวันนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอนจอยกับการได้มารู้จักโววินัมแล้วก็ได้มาลองเล่นมากๆภาพแรกที่เราคิดไว้กับภาพที่วันนี้หลังจากที่เราได้มาลองเล่นมันแบบมันคนละภาพกันเลยแล้วความรู้สึกมันแบบรู้สึกดีมากเลยที่ได้มารู้จักกีฬาเนี่ยเอาจริงๆดีใจมากเลยนะที่วันนี้ได้มาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ถ้าเรารู้จักตั้งแต่เด็กอ่ะเราคงเลือกที่จะเล่นมันซึ่งจริงๆตอนนี้หมายถึงหลังจากที่เรามาลองวันนี้ถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อไหมก็เป็นกีฬาที่เราอยากเล่นต่อก็คิดว่าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองมาเล่นโววินัมมารู้จักกีฬานี้แล้วก็มาลองดูผมว่ามัน

0: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
1: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
0: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
0: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
1: โอ้ยเยี่ยมเลย
0: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับผม
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับ
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัว
1: ใช่ไห
0: มมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวาง
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่ส

0: าะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โอ้ย
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได
0: ้ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเนาะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ

0: ลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
2: ปลาเดทัน
0: อะไรอะโอ้ปลาเก๋า
2: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
2: ปูดคาด
0: ปลาปูดคาด
2: ปลารูดรูด
0: ปลาอะไรรูดๆนะคะ
2: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาปูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
2: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
2: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: จากที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อพอตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับกว่าเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก

0: ภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
1: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งครึ่งเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี
1: ้ขูด
0: ขูด
1: จ้าขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
1: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
1: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
1: ข
0: ู
1: ดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
0: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
1: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
1: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
1: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะด้วยแล้วก
1: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
1: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
1: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
1: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
1: ่ไข
0: ่ไข่เลย
1: ไข่สองใบ
0: ตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
1: บ้
0: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
1: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
1: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
1: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
1: โรยไปเลยใบมะกรูด

0: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
0: น้ำปลานี่
1: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานเอ้ยอร่อยไม่รู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ปลาหวาน
0: มากไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้ไม่อยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็บอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลแค่น
1: ั้
0: นเองแล้วก็ใบมะกรูด

0: ูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
2: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: ห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เป็นของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นะ
0: ห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ลิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD 14ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อย
3: มากอีกันล้ำคันนา
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุว่าทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแบบ
1: จริงนะ
0: อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจะฟ้องหมดอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มา
0: จ้ะ
4: อมรินทร์ทีวี
5: จริงๆ

0: Touch Play Classroom เมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่มิ้งจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
1: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ทุกวันนี้มี SMS เข้ามามากเลยนะครับชวนเล่นเกมออนไลน์ชวนโหลดนั่นนู่นนี่อาจจะชวนกับพนันคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมีหลากหลายรูปแบบเราจะพิจารณาอะไรเป็นของจริงเป็นสแกมเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครั

ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดนึงคัดกรองนิดนึง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือเปล่าหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าของเราไม่ให้เข้านะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี้เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้จุดน
2: ี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
1: เยี่ยมเลยครับ
3: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
2: ที่พี่ชายบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
3: ้
2: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
3: รั่วจริง
2: เอาล่ะ
3: รั่วที่คอเลย
4: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักเอาไว้ข้างบน
2: อย่าเดินผ่าน
4: เนี่ยไม่ใช่อย่าเดินผ่านไ
2: ว้บางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
4: ้เอ๋ลอย
2: ไปเลย
4: ไหล
2: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: นี่ตอนนี้ช่างประจำบ้านอยู่วันที่
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะฮะเราก็มากันบ่อยเหมือนกัน
2: มาบ่อยมาเหมือนเป็นบ้านเลยครับตอนนี
0: ้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบ้านไม่น่าไกลขนาดนั้น
1: เออโอเคอ่ะวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่เป็นพื้นที่ลุ่มของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะลุ่มแปลว่าอะไรลุ่มแปลว่าจะมีน้ำท่วม
2: ตลอดทั้งปี
1: แล้วน้ำท่วมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างผม
2: น้ำท่วมในหลักๆก็คือทำให้พื้นดินเนี่ยมันมีการซุดตัวครับซึ่งปัญหาซุดตัวนี่พี่ฮองเต้ก็คือทุกบ้านนะครับมันจะมีปัญหาซุดตัวอยู่แหละแต่เพียงแค่เราจะไม่รู้สึก
1: ฮะ
2: ซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็เฉลี่ยที่5มิล1เซนนี่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อคือไม่เยอะ
2: ไม่เยอะ
1: จนแต่ว่าถ้าเป็นแบบพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าปกติเหรอ
2: ใช่ครับเพราะเนื่องจากที่ว่าด้วยการที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มครับโดยที่พื้นที่ดินในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลพวกอยุธยาภาคกลางเนี่ยมันจะมีชั้นดินเหนียวและดินแข็งทั้งดินเหนียวอ่อนดินเหนียวแข็งซึ่งส่วนใหญ่นะถ้าเป็นการก่อสร้างบ้านโดยที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมนะครับตัวเสาเข็มเนี่ยมันจะต้องลงไปถึงชั้นดินแข็ง
1: คือจริงเสาเข็มเนี่ยมันมีไว้เพื่อค้ำตัวบ้านให้มันอยู่กับที่
2: ใช่ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่จะต้องยั่งลงไปจนถึงชั้นหิน
2: ไม่ต้องถึงชั้นหินก็ได
1: ้วางบนดินชั้นดินแข็ง
2: ใช่คร
1: ับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บยังไง
2: ก็คือถ้าสมมติกรณีว่าไปถึงชั้นดินอ่อนเนี่ยมันจะกลายว่าบ้านเนี่ยมีโอกาสซุดตัวไปเรื่อยๆ
1: เพราะ
2: ด
1: ิน เนี่ย
2: ใช่มันจะรั่วไปอีก

0: มันเลยทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวและยิ่งถ้ายิ่งเป็นบ้านที่มีการต่อเติมเพียงเตะถ้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพยายามแยกโครงสร้างที่ต่อเติมออกจากตัวโครงสร้างหลัก
1: เออใช่ใช่ใช
0: ่ถ้าสมมติเราไปยึดกับโครงสร้างหลักเนี่ยด้วยการนี้ว่าโครงสร้างหลักเสาเข็มเขายาวถึงชั้นดินแข็งแหละแต่พอต่อเติมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงชั้นดินแข็งทำให้มันดึงกันลงไป
1: คือเราก็เลยบอกตลอดนะฮะว่าเวลาที่ต่อเติมบ้านเนี่ยอย่าเอาโครงสร้างใหม่ไปเชื่อมกับโครงสร้างเดิม
0: ถูกต้องครับและที่สำคัญก็คือพยายามหาผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบพวกเสาเข็มด้วย
1: ผู้เชี่ยวชาญนี่ใครฮะ
0: วิศวกรครับ
1: วิศวกรนะ
0: ใช่ต้องมีวิศวกรนะครับที่มีใบอนุญาตด้วย
1: เออใช่
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเอ้ยแบบมีแค่นักออกแบบก็พอแล้วอะไรไม่ได้นะฮะต
0: ้
1: องมีวิศวกรเพื่อคำนวณโครงสร้างต่างๆใหม่เลยเพราะว
0: ่
1: ามันเป็นเพราะโครงสร้างเนี่ยถึงแม้จะต่อเติมนิดหน่อยมันก็เป็นน้ำหนักที่หลายตันอยู่ด
0: ีถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคบ้านหลังนี้วันนี้ก็เช่นกันม
0: ี
1: ป
0: ั
1: ญหาเรื่องของการทรุดตัวของดินแล้วก็มีปัญหาต่อเนื่องกับตัวบ้านต่อม
0: าม
1: ีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: ไปดูครับ
1: ตอนนี้มาอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะจุดที่อยู่นอกบ้านตรงนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ปูกระเบื้องที่เป็นชานข้างๆบ้าน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งปกติเวลาที่บ้านทรุดตัวเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ยังไงบ้างครับ
0: อันดับแรกครับอะไรที่มันไม่ปกติครับรู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยนั่นคือเราต้องสังเกตได้ว่าบ้านเราเกิดการผิดปกติแหละ
1: ฟ้าผ่าเนี่ย
0: อ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเวลาเราเดินไปรู้สึกว่าปกติเราก้าวขาแค่เนี้ยแต่ว
1: ัน
0: เน
1: ี้
0: ยเฮ้ยทำไมเราก้าวมากขึ้น
1: เฮ้ยเป็นอย่างนั้นนะ
0: ใช่อันนี้คือเบื้องต้นเบสิกเลยอะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราเริ่มสังเกตได้ว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้าง
1: เดินสำรวจรอบบ้าน
0: อันดับต่อมาคือดูว่าบ้านเราเนี่ยมีรอยร้าวไหม
1: เฮ้ยอันนี้ง่ายกว่าเดินนะ
0: ใช่ง่ายกว่าเดิน
1: คือเห็นรอยร้าวอ่ะชัดเจนรอยร้าวนี่หมายถึงรอยแยกที่มันแบบว่าเกิดขึ้นแม้ว่าจะเล็กๆก็ตามนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: เราต้องสันนิษฐานไปก่อนว่าเกิดความผิดปกติกับบ้านเราหรือเปล่า
1: เออ
0: ใช
1: ่
0: เพราะเราเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่ทุกวันไง
1: มันจะร้าวตรงไหนบ้างอ่ะ
0: โดยส่วนใหญ่ครับถ้าเป็นพื้นในการซุดเนี่ยพ
1: ื้
0: นเนี่ยอาจจะมีการร้าวบริเวณตัวพื้นเลยครับ
1: ตัวพื้นเลย
0: ยกตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะ
1: เออ
0: นี่ครับ
1: โอ้โห
0: เห็นนะครับ
1: เออว่ะเฮ้ยแตกเฮ้ยแตกเลย
0: ใช่ครับเนี่ยร้าวนี่เราต้องเอจใจแล้วเนาะถ้าเราเห็นอย่าง
1: งี้โอ้อันนี้ไม่เอไม่ได้นะครับ
0: อันนี้เราต้องเอจใจแล้วเรียกหาช่างเลยครับอันน
1: ี้อันนี้น่ากลัวนะคืออันเนี้ยไอ้ส่วนโซนเหล่านี้คือต่อเติมใหม่เหรอ
0: ถ้าเราสังเกตอ
1: ันไหนคือต่อเติมอันไหนคืออันเก่า
0: ถ้าเราสังเกตจากที่พูดไปก็คือตอนต้นบริเวณเนี้ยเราจะสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างหลัก
1: โอเค
0: แล้วส่วนที่หักลงไปเนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเติมใช่
1: คือตัวพื้นได้ต่อเติม
0: ใช่ครับ
1: แต่อันนี้คือหลัก
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแต่นี่มันดึงเหรอ
0: ใช่ครับโดยการที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเราอย่าพยายามยึดโครงสร้างกับโครงสร้างหลัก
1: อ๋อเหรอ
0: เราต้องแยกกันออกจากกันเลย
1: อุ๊ยอันนี้ต้องฟังจากปากคำของเจ้าของบ้านเว้ยผมไม่แน่ใจอันนี้เราแค่สันนิษฐานนะด
0: ู
1: เบื้องต้นว่าเอ้ยโครงสร้างที่มันต่อเติมใหม่มันดึงโครงสร้างหลักทำให้มันเกิดการร้าวรุนแรงพอสมควรแต่นี้ไม่แน่ใจไงว่าที่เราสันนิษฐานนี่มันจริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วมีตรงไหนอีกอะ
0: ตัวผนังเนี่ยก
1: ็ตั
0: วด
1: ี
0: ใช่ครับตัวผนังเนี่ยถ้าเกิดมีการรอยร้าวที่เป็นแนวยาวเนี่ย
1: เ
0: ราจะสังเกตเฮ้ยบ้านเราเกิดผิดปกติหรือเปล่
1: า uh-huh.
0: เกิดการซุดตัวหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: เน
1: ี่
0: ยด้วยการที่สังเกตส่วนใหญ่เป็นการสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลย
1: โอเค
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นก็ลองตรวจสอบบ้านคุณดูว่ามันมีข้อผิดปกติเหล่านี้หรือไม่ถ้ามีสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเอ้ยบ้านคุณเกิดการซุดตัวถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่เคยเป็นน้ำมาก่อนเน
0: ี่
1: ยนะอย่างเช่นอ่ะโซนที่เป็นบางนาอย่างเงี้ยพวกโซนประเวศนะโอ้โหรับรองเลยว่าบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เกิดการซุดตัวแน่นอนเลยจะเป็นแบบว่าบางบัวทองเงี้ยโซนที่แบบน้ำท่วมบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดการซุดตัวได้อย่างง่ายดาย
0: และยิ่งเป็นบริเวณที่เกิดการน้ำท่วมซ้ำแต่ละปี
1: ทุกปีท่วมประจำ
0: ต้องสังเกตทุกปีเลยพยายามสังเกตบ้านตัวเองตลอดเวลา
1: อย่าไปคิดว่าท่วมครั้งนี้แล้วมันคงไม่ซุดไปกว่านี้แล้วม
0: ัน
1: ก็ซุดอีกได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าด้านล่างเนี่ยถ้าเกิดว่าจะบอกกันจริงๆโครงสร้างของเมืองเนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นน้ำทั้งหมดเลย
0: ใช่ไ
1: หมถนนที่คุณแล่นผ่านสัญจรเนี่ยมันคือแฉลบปูนที่หนามากๆที่สร้างอยู่บนด้านล่างอาจจะเป็นน้ำก็ได้
0: อาจจะมีความชื้นดิน
1: มันมีความชื้นเลยแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเกิดการซุดตัวแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยวไปเจอเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าอยากรู้แล้วว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆหรือเปล่านะฮะ
0: ครับผม
1: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิชานะเจ้าของบ้านนะครับ โอเคตอนนี้เราอยากจะรู้ปัญหาเลยคือบ้านนี้สร้างมานานยัง
2: สร้าง20ปีได้ละ
1: 20ปีแล้วนานแล้วนะอ
2: ุ้
1: ยเราก็คิดว่าถ้า20ปีแล้วมันไม่น่าซุดแล้วป่ะ
2: ก็ส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม
1: ่เพราะฉะนั้นตรงไหนต่อเติมใหม่บ้างชี้เลย
2: เนี่ยครับเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของบ้านเก่า
1: โอเค
2: ครับผมซึ่งมันก็ตอกปั้นจั่นเข็มตัวไอยาว23เมตร
1: โอเค
2: แต่ตรงเนี้ยช่างมาต่อเติมใหม่เป็นเข็มเข็ม6เหลี่ยมเป็นเข็มแผ่น
1: เล็กๆ
2: ใช่ครับใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเค้าก็เอา สาเนี่ยมารับน้ำ

0: หนักหลังคาไว
1: ้โอเค
0: มันก็เลยทำให้ตรงนี้ยิ่งสุดเร็ว
1: ซึ่งเสานี่คือระวัง
0: อันนี้ย้ายใหม่ครับ
1: ย้ายใหม่
0: นี่เพิ่งทำใหม่
1: โอเคโอเคตอนแรกอยู่อ๋อตอนแรกอ
0: ยู่บนเหล็กแล้วนี่ครับ
1: เห็นหัวเหล็กแล้วอยู่นั่นอ๋อมันก็เลยยิ่งหนักไปกันใหญ่เลย
0: ค
1: ือเราก็คิดว่าโครงสร้างนี้ไม่น่าหนักมาก
0: ใช่ไ
1: หมมันเป็นแต่โครงเบาๆมันเชื่อมกัน
0: ก็เราคิดว่ามันเป็นแค่หลังคายื่นออกไปไม่กี่เมตร
1: เห็นไหมทุกคนคิดแบบนี้ครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำหนักเยอะมากๆเหมือนกันนะ
2: ใช่ครับในด้านการก่อสร้างน้ำหนักยิ่งน้ำหนักกระเบื้องน้ำหนักโครงเหล็กเนี่ยเยอะครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการซุดตัวลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วทำไงอะฮะ
0: ก็มันก็เลยทำให้พวกกระบองกระเบื้องแล้วก็ที่นั่งเนี่ยมันซุดแล้วมันก็มาดึงเสาไปด้วยก
1: ็
0: จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันมีปริมีแตกร้าวด้วย
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: แม้ว่าจะเป็นแค่ตรงผิวก็ตามมันก็ดึงไปเลย
0: ครับใช่ครับแล้วก็ประกอบกับตรงเนี้ยมันอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนาเดิมบ้านเนี้ยครับถมสูงจากทุ่งนาท้องนาเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่ง
1: ก็สูงมาก
0: ซึ่งเราคิดว่า
1: น่าจะพอ
0: มันพอกับน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าน้ำท่วมตลอดเลยตอน
1: ท่วมแบบท่วมในบ้านเลย
0: ปี54เท่านี้ครับนี่ครึ่งหลัง
1: ครึ่งชั้นหนึ่ง
0: แล้วก็ปีที่แล้วเท่านี้ครับ
1: นี่คือเซซะว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะถมสูงมากๆแล้วนะสำหรับเราคิดว่าเผื่อแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่เผื่อแล้ว
1: 2ไม่ครึ่งจากระดับ
0: แต่ยังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: ใช่ครับแล้วสมัยเนี้ยมันเป็นน้ำที่ไม่ได้ท่วมแบบสมัยก่อน
1: ครับ
0: มันท่วมนานมาก
1: ท่วมไม่ผันอ่ะ
0: 3เดือน4เดือน
1: ท่วมอยู่งั้นเลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้มันยิ่งสุดเข้าไปใหญ
1: ่หนักเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคแล้วหลังจากน้ำลดลงมาปุ๊บเราทำการซ่อมแซมอะไรมั่ง
0: ก็โอ้ทำไปหลายอย่างเหมือนกันเช
1: ่
0: นประตูก็จะบวม
1: อ่ะใช่แน่นอน
2: ถูกต้องครับ
0: ประตูที่มันเป็นไม้อะไรต่างๆเนี่ย
1: บ
0: วมน้ำหมดเลยครับผมก็ต้องเปลี่ยน
1: ครับ
0: ตรงไหนที่มันเป็นปูนที่มันแคร็กมันแยกมันแยกเงี้ยครับก็ต้องซ่อมแซม
1: โอเค
0: สีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้เดือดร้อนทุกคนทุกบ้านแน่นอน
1: จะมากน้อยต่างกันไม่รู้ไงแต่ว่าจะเดือดร้อนแน่ๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการเรื่องของตัวพื้นรอบๆที่เป็นกระเบื้องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาดูแลให้
0: เยี่ยมเลยครับ
1: นะฮะมีการแยกผิวตัวเสาเดิมออกเห็นมีการฉาบไว้ใหม่ก็เดี๋ยวเราจัดการเอาออกซะแล้วก็ฉาบให้เรียบร้อยนะครับเห็นบอกมีจุดในบ้านด้วย
0: อ๋อบังเอิญว่าผมก็เป็นแฟนพันธุ์แท้รายการนี
1: ้
0: เห็นว่ามีตรงไหนที่เดือดร้อนอย่างเงี้ยก็อยากจะขอความกรุณาช่วยแก้ไขให้อีกจุดน
1: ึ
0: งนะครับมันก็จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับเนื่องจากบ้านมันสร้างมานานแล้วแล้วก็ท่อน้ำทิ้งมันอาจจะอุดตันแล้วมันก็รั่วครับพอมันรั่วมันก็หยดตรงฝ้าตรงห้องชั้นล่างเนี่ยครับ มันทำให้ฝ้าเนี่ยทะลุคราวนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะรบกวนทางรายการ
1: ครับ
0: ช่วยทำท่อน้ำทิ้งให้ใหม
1: ่เดี๋ยวลองให้ช่าง
0: แล้วก็
1: ดูว่า
0: ให้ด่วน
1: ตรงไหน
0: หน่อยครับ
1: ทำให้หมดเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ครับผม
0: ครับ
1: มายุยายคุบเลยโอเคเดี๋ยวยังไงทุกจุดเดี๋ยวเราให้ช่างดูแลให้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผม
1: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
3: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
1: ก็ปีปูนบิดไปด้วยอย่างนี้ทำไงฮะ
3: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
1: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอาไม่ใช่เอาล่ะอาตอมครับ
3: ครับผม
1: ตอนนี้เราจะซ่อมแซมมันยังไงฮะตอนนี
3: ้ก็โดย
1: เกิดขึ้นตรงนี้
3: วิธีหลักนะครับพี่เต้น้องภูมิก็คืออันดับแรกคืออาจจะง่ายๆคืออาจจะเอาซิลิโคนหรือว่าอะคริลิกซีเควนซ์ดึงเข้าไปครับแล้วก็โป๊ปิดธรรมดาหรือว่าวิธีที่2ครับที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น PU ครับฉีดเข้าไป
1: PU โฟม
3: ใช่ครับฉีดเข้าไปแล้วมันจะเข้าไปแทรกซึมไปเรื่อยๆ
1: คือให้มันคือเขามันจะเข้าไปขยายตัวอยู่ข้างใน
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจนเต็ม
3: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างเต็ม
3: ครับ
1: ไอ้พื้นที่ร่องรูเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็เขาก็ใช้คัตเตอร์ตัดแต่งได้ปกติ
3: ได้ครับ
1: แต่ว่านี่ปูนเสื่อมสภาพเยอะนะตอม
3: ใช่อันนี้เราก็จะเอาวิธีแอดวานซ์เลยก็คือเราจะปูนฉาบที่อยู่ฉาบบริเวณเสาออกให้หมด
1: มันเสื่อมแล้วนะ
3: ใช่ครับออกให้หมดแล้วก็จะเปิดแผลใหญ
1: ่คร
3: ับ แผลใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาปูนฉาบครับมาฉาบใหม่เลยก็คือเหมือนเราเริ่มต้นไปทำใหม่เลย
1: โอเค
3: ครับ
1: ก็คือเคลียร์และคลีนเสร็จแล้วก็ฉาบใหม่เลย
3: ใช่ครับพี่
1: ถูกไหม
2: แต่มีสิ่งต้องกังวลเรื่องนึงครับพี
1: ่อะไร
2: ก็คือเสาเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนนะว่าเสาตัวเนี้ยมันเป็นเสาที่มีการฉาบทับไม่ได้เป็นเนื้อเสาจริง
1: คืออันเนี้ยมันดูเหมือนเสาจริงมากเลย
2: ใช่แต่ที่จริงอ่ะมันมีการฉาบทับตัวเสาโครงสร้างเสาจริงๆ
1: อ๋อ
2: ถ้าสมมุติมันเป็นโครงสร้างที่เป็นเสาหลักแล้ว เราไปใช้ปูนฉาบเนี่ยมันไม่ได้
1: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันมีทั้งโครงสร้างเหล็กอะไรเงี้ย
1: คือก็ไป

0: ยักเสาเล่นที่บ้านไม่ได้
1: ไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้
0: ไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้ยดูรายการทั้งประจำบ้านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็ทุบเสาออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยทำเสาใหม่
1: ไม่ได้
0: พังนะเว้ยบ้านอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: หลังคาถล่มลงมาไม่รู้เลยเออเพราะนั้นต้องระวังนะเราเตือนแล้วนะฮะว
1: ่
0: า
1: เตือนแล้วนะคร
0: ับใครจะไปยักส่งยักเสาดูเนี่ยไปเจอเหล็กเนี่ยขนลุกแล้วฮะ
1: โอ้ไม่ได้ห้ามเห็นเหล็กเลยครับเป็นเสาเนี่ยห้ามเห็นเหล็ก
0: ขนลุกเลยไม่ได้นะโอเคแต่เพราะอันนี้เราเช็คแล้วว่ามันคือการฉาบหนา
1: ฉาบหนา
0: แล้วพอกเสา
1: ให้หนาใหญ่ขึ้น
0: ด้วยความสวยงามแล้วก็แล้วแต่อ่ะแล้วเรื่องเสาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ทำไงกระเบื้อง
3: เดี๋ยวเราก็จะต้องเปลี่ยนเลยครับพี่เต๋อน้องภูมิเพราะว่าอันนี้มันแตกฉีกแตกหมดแล้วครับ
0: เออใช่
3: เราก็จะแก้ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ขึ้นมาเลยครับ
0: แยกออกเลย
3: ใช่ครับแล้วกระเบื้องเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลย
0: โอเคก็ทำใหม่ให้สวยงามทีนี้มันมีโอกาสซุดอีกไหมอ่ะ
3: ถามว่ามีซุดอีกไหมอาจจะซุดเพราะด้วยพื้นที่ภาคกลางครับเนื้อดิน
0: อ
3: ่ะมันยุบทุกปีอยู่แล้วใช่ครับมันก็ต้อง
0: อาจจะมีอีกแต่มันก็จะไม่ใช่รอยแท็กใหญ่ขนาดนี้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: เออเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันซุดทีงั้นเซนหนึ่ง
3: ครับ
0: อย่างมากก็เซนครึ่งเนี่ย
3: ครับ
1: มีวิธีหนึ่งพี
0: ่
1: ถ้าสมมติจะไม่ให้มันซุดแบบหนักๆเลยพยายามอย่ามีน้ำหนักลงไปข้างบน
0: อย่าเดินผ่านเนี่ย
1: ไม่ใช่อย่าเดินผ่านหมายถึงว่าอย่าพยายามเวลาเราจะต่อเติมหลังคาก็อย่าเอามาตั้งไว
0: ้เออ
1: ใช่
0: อย่าไปเพิ่มโหลดให้โซนนี้อีกใช
3: ่
0: ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวซ่อมนี้เสร็จปุ๊บไปสร้างห้องข้างบนหลังคาตรงนี
1: ้ก็หนักกว่าเดิมอีก
0: นะซุดก่อนน้ำท่วมแน่นะครับถ้างั้นก็มันต้องดูกันดี
1: ๆครับ
0: นะเอออย่างที่ภูมิบอกก็ดีมากเลยอย่าไปเพิ่มโหลดให้มันอีกหรือว่าอย่าบางทีการเอาพวกบางคนก็เอาพวกสต๊อกปุ๋ยอะไรเงี้ยสต๊อกปูนอะไรเงี้ยมาวางซ้อนๆข้างบ้านเนี้ยโหลดเยอะนะเว้ยน้ำหนักหลายร้อยกิโลล่ะเป็นพันกิโลอย่างเงี้ย
1: เป็นพื้นที่ที่มันมีการซุดตัวอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ย
0: นิ่งไปกันใหญ
1: ่ต้องระวัง
0: นะเพราะฉะนั้นก
1: ็
0: ประมาณนี
1: ้ครับ
0: นะฮะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฝากกับทองเลยแล้วกัน
3: ครับผม
0: จัดการให้หน่อย
3: ครับเราจะสกัดกระเบื้องเดิมและผนังคอนกรีตที่แตกจนถึงพื้นคอนกรีตนะครับส่วนบริเวณเสาเราจะใช้หินเจียในการกรีดร่องเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะของปูนปูกระเบื้อง

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการทุบทำลายส่วนหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้คือเราทำอะไรกับมันบ้างฮะพี่
1: ก็คือเราทุบในส่วนที่แตกออกจากเสาออกแล้วก็ทุบกระเบื้องที่มีรอยแตก
0: แยกออกหมดเลย
1: แยกออกหมดเลยอ๋อ
0: เมื่อกี้เห็นแบบว่าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู
2: ่ยังดูเดือดยังดูเดือด
0: ดุมากเลยนะฮะก็คือเรียกว่าต้องทำใหม่หมดเลยนะ
1: ก็ครับเพราะกระเบื้องมันแตก
0: เออต้องปีปูนบิดๆไปด้วยงี้ทำไงฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราก่อแล้วก่อเสริม
0: คือเดี๋ยวเราขอโทษเจ้าของบ้านเอา
1: เดี๋ยวเราก่อเสริมครับ
0: ก่อเสริม
1: แล้วเราก็ปูกระเบื้อง
0: ก่อเสริมได
1: ้ครับ
0: ก็คือก่อเสริมให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลามันแห้งแล้วค่อยปูเบื้องนี่แหละคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอเค
2: แล้วระดับนี้เราจะทำไงครับก็คือ
1: เราจะแก้ระดับใหม่เลยครับ
2: อ๋อแก
0: ้ระดับใหม่เลยหรอ
1: เลยเอาอันรุ่นเป็นศูนย์เลยครับ
0: อ๋อยิงยาวเข้ามาคืออย่างนี้คุณผู้ชมหน้าบ้านตอนนี้ตัวระเบียงมันโยกลงอย่างนี้คือแล้วถ้าเกิดว่าเราทำให้มันปูเหมือนกับระดับเดิมเนี่ยมันก็จะเอียงอ่ะ
1: ใช
0: ่เออบางทีคุณแม่นั่งอยู่อาจจะอย่างนี้ก็ได
2: ้
0: เ
2: อลอยไปเลยไหลไหล
0: ไม่ก็ปลอดภัยแล้วตั้งระดับใหม่บางทีแปลว่าหน้าบ้านก็จะหนาขึ้นสิ
1: หนาขึ้นโดยที่เจ้าของบ้านครับเขายอมรับได้โดยเขาขอในพื้นที่ที่ใช้งานเนี่ยให้ใช้ได้ 100% ส่วนที่อื่นก็คือไม่เป็นไร
0: โอเค
2: โอเคคร
0: ับ ก็คือเรียกว่าเจ้าของบ้านยินยอม
1: เ
0: จ้าของบ้านยินยอมแล้วก็คือทำระดับใหม่
1: ให้มัน
0: ไม่เอียงดีกว่า
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ส่วนมันจะทรุดหรือว่าเอียงต่อไปไหมในอนาคตอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก็ดี
1: ครับ
0: โอเคถ้างั้นทำงานต่อเลยดีกว่างั้น
1: ผม
0: น่าจะนาน
1: ครับ
0: ลุย

0: เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้งจุดนี้น่ะสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาล่ะ
1: รั่วที่คอครับ

0: เอาละฮะตอนนี้เฮ้ยไปเจาะฝ้าเขาได้ไงอ่ะ
1: เราเจาะเพื่อที่จะซ่อมแซมจุดที่รั่วครับก็คือท่อน้ำทิ้ง
0: ที่พี่ชาบอกว่าเป็นท่อน้ำทิ้ง
1: ใช่ครับ
0: จุดนี้นั่นสันนิษฐานว่าจะรั่วตรงนี
1: ้ใช่
0: ซึ่งรั่วนี้จริงไหม
1: รั่วจริงคร
0: ับเอาละ
1: รั่วที่คอเลย
0: โอ้โชคดีนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีเพราะว่าบางคนเนี่ยมันมาออกอาการตรงนี้แต่มันรั่วตรงนู้นก็
1: ม
0: ีเพราะว่าเวลาท่อน้ำทิ้งเขาเทสโลปลงมาเนี่ยน้ำมันก็ไหลตามท่อมาก็แล้วแต่บุญแต่กรรมมันจะหยดตรงไหน
1: ใช่ครับ
0: นี่โชคดีที่มันอยู่ตรงนี้พอดี
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วเราแก้ไขยังไงฮะ
1: ก็คือเราเปลี่ยนตรงคอท่อใหม่ครับแล้วเราก็ยากาวใหม่ทำฝ้าใหม่ครับโดยฝ้าเราเปลี่ยนใหม่เป็นช่องสวิตช์ไปเลย
0: อ๋อคือเปิดปิดได้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ว้าว
1: เพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่าแก้มาหลายรอบแล้ว
0: เดี๋ยวมันเกิด
2: เกิดเผื่อไว้ก่อน
0: เ
2: ผื่อไว้ก่อน
0: เดี๋ยวมันเกิดก็ดี
2: เผื่อไว้ก่อน
0: เอาให้มันชัวร์ไปเลยเอาแบบเปิดปิดได้ไปเลยถ้ามันเกิดก็ดีจะได้เปิดมาเจอหน้ากันจ้าเอ๋
1: ใช
0: ่โอเคเป็นช่องสวิตช์ที่แปลว่ามันต้องทำอะไรผิดแปลกจากการที่เจาะช่องฝ้าธรรมดาละโปไหม
1: เราต้องมีฝาเปิดให้ได้ครับก็ต้องมีขอบไว้รองรับฝาน
0: ี่อันนี้สำคัญ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนกันนะผู้ชมคือถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นฝ้าปิดมันก็คือการเจาะปุ๊บแล้วก็ทำช่องทำชิ้นเท่าเดิมอุดเข้าไปทำโพงเนี่ยทำโพงอุดเข้าไปอัดเรียบร้อยอุดโป๊ขัดเรียบหายไปเลยแต่นี้ก็คือว่าต้องทำขอบ
1: ทำ
0: ขอบต้องจากอะไร
1: ทำจากมีฉากอยู่แล้วครับฉากสำหรับอลูมิเนียมอยู่แล้ว
0: ฉากอลูมิเนียม
1: ใช่ครับสำเร็จใช่ไหมครับใช่ครับสำเร็จเลย
0: โอเคสำเร็จเลยก็คือเป็นฉากสำหรับการทำช่องสวิตช์แบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นฉากสำหรับงานฝ้าอยู่แล้ว
0: โอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นก็นะฮะถ้าใครทำช่องสวิตช์ก็ต้องดูดีๆนะฮะต้องทำขอบด้วยต้องทำเหมือนแขนไม่ใช่แขนก็คือทำขอบขึ้นมาเพื่อให้สามารถเอาไอ้ตัวฝาเนี่ยยกขึ้นไป
1: ใช
0: ่ไหมยกออกแล้วก็ทำการซ่อมแซมนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จัดการปิดเข้าไปใหม่ได้ขอบนั้น
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวต้องทำอะไรต่อ
1: ก็เดี๋ยวเราจะปิดฝ้าเลยครับ
0: ปิดฝ้าเลย
1: ได้ครับ
0: โอ้ทำฝาแล้วเสร็จแล้วด้วย
1: ก็กำลังทำอยู่
0: กำลังทำอยู
1: ่
0: โอเคขอบคุณมากครับสุดยอดเลย

ราก็จะใช้ปูนก่อนครับปรับผิวด้านล่างนะครับเราก็จะใช้ปูนกาวนะครับปูข้างบนนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จสิ้นครับ

เป็นไปไม่ได้นะครับที่งานเช่นนี้ทั้งงานปูนงานกระเบื้องจะเสร็จกันภายในวันเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องฝากอะตอมดูแลต่อไปด้วยนะฮะทั้งเรื่องของงานปูนงานปูกระเบื้องต่างๆกว่าจะแห้งกว่าจะปูใหม่ใช่ไหมดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะฮะแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อนแล้วครับเย็นแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: หลุดด้วย
1: นี่นี
0: ่โอเค
1: หลุดล่อน
2: บัวบัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
0: นี่คือเตรียมอะไรไว้เนี่ยเยอะแยะเลย
3: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์จากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะ
0: ทำทีเดียวเลย
3: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะ
4: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
5: อมรินทร์ทีวี
6: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหาร

0: ่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมาก
2: มาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating.
7: Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2 อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐวงศ์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งได้รับรางวัลเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ชุมชนนี้ทำอะไรถึงได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ไปครอบครองเราไปยนต์วิถีของพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลย

ปิดประเดิมด้วยความเป็นสิริมงคลครับเอาใจสายบุญก่อนที่เราจะไปย้อนวิถีของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันตอนนี้เราอยู่ที่วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวง

วัดมงคลนิมิตพระอารามหลวงหรืออีกชื่อหนึ่งที่ชาวชุมชนเรียกขานก็คือวัดกลางด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่

ใจกลางเมืองภูเก็ตจึงนับเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนชาวภูเก็ตและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความอิ่มอกอิ่มใจจากการสักการะหลวงพ่อขาววัดกลางกันแล้วเราแวะมายนต์วิถีของชาวภูเก็ตกันที่นี่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งที่ที่มีวิถีซึ่งหาชมไม่ได้ง่ายๆในปัจจุบันนั่นก็คือโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นตั้งแต่ครั้งโบราณภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่อุดมสมบูรณ์มากๆและในยุคที่กิจการเหมืองแร่ดีบุกเฟื่องฟูนั่นเองชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตจึงเป็นย่านโรงตีเหล็กหล่อเหล็กทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองซึ่งปัจจุบันมีเพียงโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นแห่งนี้เท่านั้นที่ยังคงสืบสานวิธีการตีเหล็กแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาออกมาจากโรงตีเหล็กไต่สุนอั้นนะครับก็ตรงข้ามเลยฮะเราจะมาดูบ้านนะครับขุนชนานิเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่าบ้านทองตันที่เขาเรียกตามชื่อนามสกุลของเจ้าของบ้านเลยครับที่นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงามที่อยู่คู่กับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับปัจจุบันบ้านขุนชนานิเทศเปิดรับนักท่องเที่ยวผู้สนใจในงานสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ให้ได้มันดื่มด่ำบรรยากาศที่เหมือนกับได้หยุดเวลาไว้เมื่อ100 ปีที่แล้ว

ไม่ไกลจากบ้านทองตันเราแวะมาที่นี่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าลานมังกรหนึ่งในสถานที่เช็คอินของชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตสวนแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมพญามังกรทะเลหรือไห้เหลงอ๋องสัตว์มงคลยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษามหาสมุทรซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลที่สีเขียวใจกลางเมือง

0: คงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยใจมันร้องเรียกหาอาหารพื้นถิ่นนั่นก็คือผัดหมี่ฮกเกี้ยนต้นตำรับเมืองทุ่งคาและก็ขนมอังกูหรือขนมเต่าครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับบ้าน92ตามเลยครับ
1: ที่นี่บ้านเลขที่92ถนนถลางท่ามกลางความสวยงามของสถาปัตยกรรมนอกจากเราจะได้ลิ้มรสเมนูต้นตำรับแท้ๆแล้วเขายังมีเวิร์กช็อปให้เราได้ลงมือปรุงหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าด้วยตัวเองอีกด้วย

ั้งหมี่ผัดฮกเกี้ยนและขนมเต่าถือเป็นประสบการณ์ความอร่อยที่สุดแสนประทับใจจริงๆเลยครับคริสเตียนสถานตั้งอยู่อาคารเลขที่24ถนนถลางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาคริสต์จึงกลายเป็นจุดศูนย์รวมใจคริสต์ศาสนิกชนทั้งชาวภูเก็ตและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตครับ

0: และอีกหนึ่งเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตนั่นก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมหายหลำหรือมีอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าเข่งจิวหุ่ยกวนครับ
1: อ๋อจ้าสวัสดีครับ
2: อ้าวเต๋าม
1: าถึงนาน
2: ครับเนี่ยเพิ่งถึงเหมือนกัน
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไป
2: ใช่จะชวนไหว้เจ้าแม่ทับทิมด้วยกัน
1: ได้ครับ
0: นอกจากความโดดเด่นของอาคารที่ทาสีแดงทั้งหลังอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่ทับทิมหรือที่ชาวเรือชาวเกาะไหหลำเคารพนับถือ

เราออกจากศาลเจ้าไหหลำมันนิดเดียวก็ได้ยินเสียงดนตรีจีนแว่วมาอดไม่ได้ที่จะต้องเดินไปหาต้นเสียงกันสักหน่อยครับนี่ที่นี่ China Inn Cafe and Restaurant China Inn เป็นคาเฟ่และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารเลขที่20ที่มีอายุมากกว่า100ปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงกลิ่นของบ้านเก่าคงรูปแบบการจัดพื้นที่ใช้สอยของบ้านโบราณอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้โดยพื้นที่ด้านหน้าตกแต่งโต๊ะเก้าอี้ให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ห้องด้านในจะตกแต่งด้วยเครื่องเรือนแอนทีคและด้านหลังเป็นสวนเล็กๆนั่งสบายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงใหลของเก่าและบรรยากาศของอดีตจะทำให้คุณหลงรักที่นี่ได้เลยล่ะครับโอ้โหไพเราะมากครับเหมือนเสียงจากสวรรค์เลยสมแล้วที่พี่แอนนี่ผู้บรรเลงจะได้รับสมญานามว่านางฟ้ากู่เจิงแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถบรรเลงกู่เจิงได้อย่างไม่มีที่ติเลยครับกินของว่างไปฟังกู่เจิงไปท่ามกลางบรรยากาศดีๆฟินจริงๆเลยครับ

0: หนึ่งในตึกแถว2ชั้นสไตล์ชิโนโปรตุกีสบางครั้งก็เรียกชิโนยูโรเปียนที่โดดเด่นที่สุดหลังหนึ่งในย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตหวูแกลเลอรี่แอนด์บูติกโฮเทลซึ่งทายาทรุ่นที่3ได้อนุรักษ์และปรับปรุงตึกเก่าอายุร้อยกว่าปีของครอบครัวที่เคยเป็นร้านรับซ่อมและขายนาฬิกานำเข้าจากต่างประเทศในชื่อร้านหม้อเสงให้เป็นทั้งโรงแรมแบบบูติกและพิพิธภัณฑ์ชื่อหม้อเสงมิวเซียมทำหน้าที่บอกเล่าวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมื่อ100กว่าปีก่อนผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ตตอนนี้นะครับเต่าก็อยู่กับอาเล็กแล้วก็กูดอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับกูดอนครับ
1: สวัสดีครับ
0: กูดอนนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับแล้ววันนี้กูดอนแล้วก็อาเล็กเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวว่าทำไมชุมชนแห่งนี้นะครับถึงได้รับรางวัลนะครับ1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565
2: จาก200กว่าชุมชน
0: นี
2: ่ไม่ธรรมดา
0: เลยเดี๋ยวให้เริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับ
2: ต้องถามว่าลูกหลานคนจีนที่ย่านชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ย
0: ครับ
2: เป็นเจนที่เท่าไหร่แล้วครับกอดอน
1: ของผมนี่คือเจนที่5แล้วครับ
2: โอ้ย5
1: ครับก็เราก็ถือว่าบรรพบุรุษที่อพยพกันมาตั้งรกรากที่นี่นะครับก็เปรียบเสมือนที่นี่เป็นแผ่นดินแม่นะครับแห่งที่สองนะครับที่บรรพชนทุกคนสอนลูกหลานอยู่เสมอว่าให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนแล้วก็สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นครับผม
2: ครับกว่าที่เราจะมาคล้ายๆร่วมมือกันแล้วก็มาปลุกว่าเฮ้ยเรามีของดีนะเราต้องบอกกับโลกภายนอกเนี่ยแล้วก็รวมตัวกันจนมาสามารถจัดการชุมชนแล้วก็สร้างเป็นเอกลักษณ์นะครับว่านี่เมืองเก่านะเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความเป็นมามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเนี่ยเป็นมายังไงครับกูดอน
1: ครับภูเก็ตเนี่ยมันเติบโตมาด้วยการทำเหมืองแร่ดีบุก
2: ครับ
1: ข้อเสียของการทำเหมืองแร่เนี่ยจริงอยู่อาจจะได้เงินเยอะแต่มันหากินครั้งเดียวจบ
0: หมดไป
1: แล้วก็ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็เสียหายแต่ถ้าเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราพบว่ามันถ้าเรารักษาดีๆมันจะหากินได้ยาวและยั่งยืนกว่าสองก็คือเรามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามนักท่องเที่ยวก็เลยไปบูมที่รอบนอกหมดมันก็เลยเป็นที่มาทำให้ในย่านเมืองเก่าที่นี่ก็เงียบลงเราก็เริ่มมีการพูดคุยกันนะตั้งแต่ประมาณปี2530ผมเองก็เริ่มมาทำงานทางด้านชุมชนขึ้นก็เริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรสักอย่างในเมืองเก่าดีไหมมันจึงเป็นที่มาที่ว่าชุมชนเริ่มทำเรื่องถนนคนเดินนะฮะตั้งแต่ปี2556 29กันยานะฮะเราก็เริ่มปฐมมาเลิกเลยตรงนั้นแล้วทำมาวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ปีที่10ก็อย่างที่ทุกท่านทราบเรามีต้นทุนเรื่องอาคารเก่านะที่เราเรียกว่าชิโนยูโรเปียนนี่คือจุดแข็งเลยจุดแข็งที่2ในย่านเมืองเก่าก็คือเรื่องของอาหารของเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่จริงๆก็เราก็ยอมรับว่ามันเป็นอาหารที่เกิดจากอาหารบาบาเราก็เอามาผสมประสานมาประยุกต์ขึ้นมาจนกระทั่งว่าปัจจุบันเมื่อปี58
2: ครับ
1: เราก็ได้ประกาศเป็นของยูเนสโกประกาศให้เป็น City of Gastronomy ก็เมืองก็คือเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารต่อมาก็คือเรื่องของอาพรนะเรามีแต่งกายที่เป็นชุดพื้นเมืองของภูเก็ตท่านสังเกตนะจะมีชุดแค่ที่เราเรียกว่าชุดย่าหยาอะไรเงี้ยแต่จริงๆพวกนี้มันมีคำเรียกหมดนะเนี่ยคือต้นทุนไงใช่ไหมอาคารอาหารอาพรแล้วพอเรามาทำเรื่องท่องเที่ยวเราก็เติมอารมณ์เข้าไปมาแล้วเราก็เล่าเรื่องสนุกสนานตรงนี้มีที่มาที่ไปมีเคล็ดลับเราก็มีเรื่องเล่าถูกไหมว่ากินหมี่แล้วอายุยืนท่านก็ตอนแรกจะกินนิดเดียวอายุยืนผมก
2: ็
1: ทานไปเยอะเลยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดการเมืองเพราะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวพอเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่นิยมก็เข้ามาเยอะทีนี้ปัญหามันก็เริ่มตามมาย
0: ังไงครับ
1: ปัญหาการจราจรติดขัด ตรงนี้เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
2: คนรุ่นใหม่จะสามารถมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการดูแลพัฒนาต่อยอดเนี่ยชุมชนเมืองเก่าของย่านเมืองเก่าของภูเก็ตได้ยังไงครับ
1: โรงเรียนก็ต้องมีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชุมชนเองก็ต้องเป็นแหล่งเรียนรู
2: ้ครับ
1: ชุมชนก็ให้นักเรียนนักศึกษาไม่ว่าทุกระดับนะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกตรงนี้มาเป็นแหล่งเรียนรู้มาศึกษาดูงานสำหรับสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือผมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแสดงฝีมือก่อนเราอย่ารอให้เขาเข้ามาตอนเราไม่อยู
3: ่
1: เขาเข้ามาตอนนี้อาจจะทำอันนู่นผิดทำไอ้นี่พลาดแต่เราก็ให้อภัยเราต้องให้โอกาสเขา
2: เรียนรู้ไปด้วย
1: เรียนรู้ไปด้วยกัน
3: ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับรางวัลหนึ่งในสิบสุดยอดชุมชนต้นแบบ
2: จุดแข็งที่เขาเรียกว่าดึงขึ้นมา
3: ตั้
2: ง
3: แต่
2: อาคารอาหารอาพรแล้วก็ปิดด้วยเอาการบริหารจัดการมาบูรณาการ3เรื่องกลายเป็นเสน่ห์มากๆของภูเก็ต
3: วันนี้ขอบคุณกุดอนมากๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อเล็กซ์มากๆนะครับที่มาถามคำถามดีๆ
2: ครับ
3: ได้ยินกุดอนแล้วให้ฟังแบบนี้ผมไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยฮะอยากไปกินก็ไปกินอยากจะไปดูอาคารก็อยากไปดูแต่ไม่ต้องห่วงฮะผมจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันต่อครับ
2: มี
3: เจอไรเลยพูดเตรียมกันไว้เลยเตรียมกันไว้เลย
1: น้องเก่าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วเตรียมชุดไว้ให้แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าอะไรครับ
1: ชุดตึงจัวนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวน้องเต๋าจะได้เดินชมเมืองในชุดนี
3: ้
1: นะครับเดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับหมดเวลาไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้เที่ยวยังไม่หมดเลยนะฮะแต่ว่าฟ้ามืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาไปเข้าที่พักกันแล้วครับแต่ผมยังไม่มูฟออนไปไหนนะฮะเรายังคงอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวจะไปลุยกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนถึงพรุ่งนี้เช้าเมื่อกี้ผมเห็นข้างหน้าโรงแรมนะครับมีสถานที่เดินเล่นอีกเดี๋ยวผมก็จะมาเดินดูวิวตอนคืนนิดนึงนะฮะและคืนนี้นะครับต๋ามาพักที่โรงแรมหูแกลเลอรี่แอนด์บูทิคโฮเทลครับไปดูห้องพักกันนะครับนี่เช็คการ์ดแปะเลยนี่ครับถึงที่พักแล้วครับดูโหห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ดูสไตล์การตก

0: ม่ใช่ครับผมเองต่างหากที่รีบไปเที่ยวฮะเพราะว่าย่านเมืองเก่าภูเก็ตของเรายังมีที่เที่ยวให้ไปเช็คอินอีกหลายที่เลยครับและนี่ครับโอ้โหเป็นไงฮะเต็มมาเลยนะครับนี่ติดกระดุมครบเม็ดนะฮะเป็นเสื้อที่โกดอนให้ผมนะครับเขาเรียกว่าเสื้อตึ้งจั่วนะครับวันนี้จะใส่เสื้อตัวนี้เที่ยวหล่อๆทั้งวันเลยครับและที่แรกที่เราจะไปเช้านี้นั่นก็คือบ้านชินประชาครับผมอย่ารอช้าไปกันเลยครับ
1: บ้านชินประชาอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเพราะที่นี่ถือเป็นบ้านสไตล์ชิโนโปรตุเกสหรือที่เรียกว่าอั้งหม้อเหลาหลังแรกของภูเก็ตซึ่งภายในบ้านได้จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภูเก็ตผ่านข้าวของที่ใช้ในชีวิตของผู้คนชาวภูเก็ตไว้เป็นอย่างดีครับ

น่ห์วิถีชีวิตของผู้คนที่สืบทอดทางวัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบันอย่างเหนียวแน่นศาลเจ้าแสงธรรมแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นครับศาลเจ้าแสงธรรมหรือในภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่าศาลเจ้าเต็งกองต๋องหรือศาลเจ้าซิงเจียกองเป็นอีกหนึ่งความงามด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมเก่าแก่ของเมืองภูเก็ตนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าหลังแรกในจังหวัดซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวจีนในภูเก็ตได้เป็นอย่างดีภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลและธรรมชาติที่สวยงามเท่านั้นหากแต่ที่นี่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานรังสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจึงเป็นเมืองที่เปี่ยมเสน่ห์และเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเสน่ห์ในเรื่องของอาหารครับใครสายกินไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับศูนย์อาหารลกเทียนและศูนย์อาหารปุ้นเต๋

0: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สวยงามและสำคัญของเมืองเก่าภูเก็ตแห่งนี้ก็อยู่ข้างหลังเต่าแล้วครับผมนี่ฮะด้านหลังนี่เลยนี่ครับตึกนี้นะครับมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเก่าภูเก็ตมามากกว่า100ปีนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์ครับ
1: ในอดีตอาคารสีเหลืองทรงชิโนโปรตุกีสอันมีเสน่ห์แห่งนี้เป็นที่ทำการของธนาคารชาร์เตอร์ซึ่งก่อสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5หรือในราวปีพุทธศักราช2450จวบจนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าทรงพระราชทานนามว่าพิพิธภัณฑ์เพอร์ณกันนิทัศน์

สำหรับใครที่แวะเวียนมาเที่ยวภูเก็ตผมอยากให้วางแผนเผื่อการท่องเที่ยวในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันอาทิตย์กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะถนนถลางตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้จะถูกเนรมิตเป็นถนนคนเดินสุดชิลที่เรียกกันว่าหลาดใหญ่นอกจากเสน่ห์ของตลาด

0: ที่เต็มไปด้วยร้านค้าหลากหลายของกินน่าอร่อยมากมายแล้วพ่อค้าแม่ค้าของที่นี่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองสุดๆทำให้คนซื้อก็อยากซื้อคนขายก็อยากขายมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายเลยครับชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ครบเครื่องชนิดที่มีทุกสิ่งให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรครบครันเสียจนบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำความรู้จักตัวตนที่แท้จริงของชุมชนแห่งนี้เต๋าหวังว่าทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีทริปนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆได้ลองออกมาสัมผัสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ด้วยตัวเอง
1: ถึงแม้ว่าภารกิจเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่ว่าความสุขเนี่ยยังอิ่มเอมใจของเต๋าอยู่เลยครับเต๋าอยากจะให้ทุกคนได้มาเที่ยวชุมชนคุณธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกช่วยซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สักครู่ค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้ว

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

ายวันนี้กายหนีนะบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่านะผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าให้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงบ้างเนี่ย
0: ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: ทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
4: ครับ
3: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
4: ค่ะ
3: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
4: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆแหละเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
3: งานบุญถึง
4: ทำใช
3: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
5: ทำในงานบุญ
4: ใช่ค่ะ
3: มีขั้นตอน
5: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
4: ก็ที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต
5: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบ
4: ใช่
5: มาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
4: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
5: หมาคือการเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
3: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
4: ก็ทำการต่างเหมือนกันค่ะ
3: แล้วตัวข้าว
5: หุงยังไงมีวิธีการ
4: ก็หุงก็อย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
5: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
4: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
5: ติดก้นหม้อ
4: แล้วก็ไหม
5: ้
4: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุ
5: ให้มันละอุ
4: ค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
3: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
4: ของหญ้าฝรั่ง
3: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
4: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
3: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
4: ค่ะ
3: 2ชนิดให้สีต่างกัน
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: เราก็จะกลับข้าว
3: กลับ
4: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
5: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่ค่ะ
5: เอามาใส่ในข้าวอีกที
4: ใส่อีกทีนึง
5: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
4: ๋
5: อที่เรียกว่าข้าวหมกเลยนี่เห็นว่าม้าจะสาธิตการทำอีกอันหนึ่งแกงเขาเรียกแกงอะไร
4: แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
5: ์แกงเปรี้ยวปลาอินทรีย
4: ์
5: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมครับ
4: ก็จริงๆแล้วนั่นก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
3: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
5: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
4: ือ
5: นกันใช่ไหม
4: คะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
3: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลา

0: ใช่
1: นะครับมะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากและอยากจะร
2: ู
1: ้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
0: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะคะ
2: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
0: ใช้ปลาสดค่ะ
2: อ
0: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนกับปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
2: เอามาหมักก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทอด
0: แล้วก็ทอดทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
2: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
0: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
2: อันนี้วิธีทำยังไง
0: วิธีทำเหรอฮะก็คือก็เอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
2: ่
0: ะ
2: ใบแกง
1: ใบแกง
0: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
1: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
0: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้หลักๆ
0: แ
1: ต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
0: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
1: อ๋
0: อ
1: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
0: ใช่ไห
1: มครับ
2: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
0: ่ปรุงรสด้วยส้มขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
2: แค่นั้น
0: ใช่ค่ะ
2: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
0: ่
2: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
0: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
1: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวได้
0: เครื่องในวัว
2: อันไหนอร่อยกันแม่
0: เครื่องในอร่อย
2: เครื่องในอร่อยกว่า
1: ถ้าอย่างปลาอินทรีย์เราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
0: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
2: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
0: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
2: ผัดกับเครื่องแกง
1: กับเครื่องแกงตั้งแต่ทีแรก
0: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
0: ใช่
2: ยกเว้นปลาต้องแยก
0: ปลาต้องแยก
1: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าวหมกทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทร
2: ีย์รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดในแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
1: เอาอีกแล้ว
2: หิวอ่ะ
0: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
1: ไปครับ

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษา

0: แก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: งานอีเวนต์จะว้าวได้ต้องอาศัยความสามารถครีเอทีฟครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครีเอทีฟมีหน้าที่และต้องทำอะไรในงานบ้างผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพครีเอทีฟครับและศิษย์เก่าของเราวันนี้ครับคือพี่เอกครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับ
3: สวัสดีครับตอนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟครับครีเอทีฟซัพพลายเออร์ที่บริษัท Sonic Youth 1999นะครับซึ่งถ้าเกิดพูดอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่าบริษัทอีเวนต์ของพี่ก้องปิยะเนี่ยจะออก
2: โอเคครับผม
3: ใช่ครับ
2: จริงๆแล้วอาชีพครีเอทีฟนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
3: ครับจริงๆขั้นตอนของครีเอทีฟก็ต้องบอกอีกว่าแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันอย่างบริษัทที่พี่ทำเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่หัวไปจนถึงท้ายเลยอันดับแรกคือไปรับบี
2: ฟงาน
3: จากลูกค้าใช่ครับไปกับ AE นะครับฝ่ายมาร์เก็ตติ้งไปรับบีฟว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรอยากได้งานแบบไหนโปรดักต์เขาเป็นยังไงเขาการจะสื่อสารยังไง2คือกลับมา brainstorm กับทีมนะครับทั้งโปรดิวเซอร์นะครับ AE รวมถึง creative ในทีมอื่นๆด้วยว่ามันควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหน3ทํา presentation นะครับใน present เราก็ต้องนําเสนอภาพงานออกมาตั้งแต่หัวเลยจนถึงท้ายเหมือนกันครับแล้วก็ไปนําเสนองานลูกค้านําเสนอเสร็จปุ๊บถ้ามีแก้ส่วนใหญ่ก็จะแก้ครับเราก็จะมาทําเป็นดับต่อไป
2: ส่วนใหญ่ก็จะแก้นะครับ
3: ใช่ครับให้มันถูกต้องให้มันโดนใจลูกค้าให้มันว้าวนะครับตามที่ลูกค้าอยากได้ตามโจทย์ของลูกค้าจากนั้นเนี่ยไอเดียเราผ่านเรียบร้อยปุ๊บโปรดิวเซอร์เขาก็จะไปจัดทำในเรื่องของโปรดักชันเราก็จะมีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของว่าโอเคมันถูกอย่างที่เราคิดหรือเปล่าก่อนถึงวันงานเราก็ทำคิวซีเควนซ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของสคริปต์ด้วยจบมาแล้วก็มาประเมินงานหลังงานครับผมอันนี้คือหน้าที่ของครีเอทีฟ
2: แล้วตอนที่แบบจัดอีเวนต์หน้างานพี่เอกต้องเข้าไปทำอะไรตรงนั้นครับ
3: ก็จริงๆเราต้องอยู่ตั้งแต่ในการซ้อมคิวเลยโปรดิวเซอร์คุมคิวแต่เราเป็นคนทำคิวขึ้นมาทั้งหมดทุกอย่างเริ่มต้นจากการบีฟทีมงานทั้งหมดเลยว่าโอเควันนี้ฝ่ายไหนเราจะมี1ถึง10เนี่ยกว่าจะไปถึงงานอีเวนต์เนี่ยจะต้องทำนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ต้องซ้อมโชว์สมมุติถ้าเกิดในงานมีโชว์ในงานมีทอล์คมีอะไรซ้อมคิวซ้อมโชว์ในเรื่องของสคริปต์รันสคริปต์ให้ทุกคนเข้าใจไอเดียของงานนี้ภาพของงานนี้ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอหน้างานผู้บริหารมาตัวดารามาศิลปินมาหรือว่าแขกต่างๆมาเนี่ยเราก็ต้องบรีฟนะครับบรีฟคิวบรีฟสคริปต์ต่างๆรวมถึงที่สำคัญคือหน้างานคือเราต้องดูแล MC คุม MC กับทางทีมสเตจแมเนเจอร์ด้วยว่าโอเคภาพงานนี้บรีฟเขาว่ามันคืออะไร
2: งั้นหมายความว่าครีเอทีฟก็ต้องรู้โอเวอร์ออลของงานทั้งหมด
3: ใช่ครับถูกต้องครับจริงๆก็คือทุกฝ่ายครับ AE โปรดิวเซอร์รวมถึงดีไซเนอร์กราฟิกเขาก็ต้องรู้ภาพงานทั้งหมดแต่ว่าเราแค่ไปอยู่ในจุดนั้นด้วยทุกส่วนเท่านั้นเอง
2: พี่เอกว่าจุดไหนคือจุดที่ยากที่สุดครับ
3: ถ้าถามพี่นะพี่ว่าในเรื่องของการคิดและการขายเพราะว่าบางทีเราคิดงานแบบนี้ทำพรีเซนต์ออกมาไปถึงหน้างานเจองานขายเจอเวลาการขายอย่างเงี้ยลูกค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันใช่ครับพอลูกค้าแต่ละประเภทไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้าวิเคราะห์ลักษณะของตัวภาพงานก่อนสร้างสรรค์แล้วต้องตอบโจทย์ลูกค้าด้วยบางทีเราสร้างสรรค์เรารู้สึกว่าโอ้ยมันว้าวของเราคนเดียว
2: แต่
3: บางท
2: ี
3: มันไม่ได้ตอบโจทย์ลูกค้าใช่ครับเราก็เลยต้องดูโจทย์ของลูกค้าด้วยว่ามันคืออะไร
2: แล้วช่วงโควิดตอนนี้ฮะกระทบหนักไหมครับ
3: อีเวนต์กระทบโดยตรงนะครับเราไม่สามารถรวมคนกันในหมู่มากๆได้เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ตามมาตรการของรัฐนะครับรวมกลุ่มกันไม่ได้ปุ๊บเราก็หาวิธี

0: ทางออกที่ว่าเป็นอีเวนต์ไฮบริดว่าเราจะต้องมีการถ่ายออนไลน์ต่างๆเราใช้การออนไลน์เนี่ยออนไลน์
1: มีคนนิดหน่อยกับออนไลน์
0: ใช่ครับบางลูกค้าบางกลุ่มเนี่ยเขาก็บิดจากอีเวนท์ที่เป็นอีเวนต์ออนกราวมาเป็นอีเวนต์ออนไลน์ตอนน
1: ี้
0: ก็จะมีกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เข้ามาด้วยก็คือลูกค้าฝั่งทางประเทศจีนนะครับก็จะมีโปรดักต่างๆจากทางประเทศจีนเนี่ยมาจ้างทางฝั่งไทยทางเราเนี่ยให้ออกไนรับผิดชอบละออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์มของทางจีน
1: ครับเราต้องแบบเปลี่ยนไปแพลตฟอร์มทางจีนเนี่ยส
0: ิ่
1: งที่แตกต่างกับของไทยมันแตกต่างกันเยอะไหมฮะแล้วมีอะไรบ้างครับ
0: ค่อนข้างจะมีความแตกต่างครับเพราะว่าเนเจอร์คนไทยกับเนเจอร์คนจีนจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับคนจีนเขาก็จะมีวิธีการซื้อวิธีการชอบในเรื่องของโปรดักต์หรือว่าในเรื่องของการขายอีกแบบนึงคนไทยก็จะมีในเรื่องอีกแบบนึง
1: อย่างจีนเป็นยังไงครับ
0: เวลาซื้อของเนี่ยเขาจะมีความที่ชอบถูกใจเขาซื้อเลยเขาเปย์เลยนะโปรโมชั่นนะตรงนั้นใช่
1: ถูกใจ
0: คือถูกใจในเรื่องของคอนเทนต์อย่างที่พี่ทำจีนตอนนี้คือจะเอากลุ่มดาราก็จะไปไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่มานั่งเอาโปรดักต์วางปุ๊บแล้วก็ถามว่าคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันก็จะต้องมีคอนเทนต์เล่าเรื่องเราก็จะดีไซน์ขึ้นมาว่าเฮ้ยใน2ชั่วโมงในการไลฟ์เนี้ยเราจะเล่าเรื่องเขายังไงสมมติเราขายผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าสักตัวนึงเนี่ยเขาจะต้องเดินมาจากตรงไหนเดินตั้งแต่เดินเลยครับว่าวางบล็อกมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกินเสื้อผ้าแล้วก็จะไปจุดต่างๆพอคนจีนดูเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การนั่งขายของธรรมดาแล้วมันมีคอนเทนต์มันมีเรื่องราวม
1: ี
0: สตอร
1: ี่
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ครับ
2: ก่อนอื่นให้การทักทายแฟนคลับชาวจีนหน่อยครับ
3: สวัสดีพี่แฟนคลับชาวจีนทุกคนนะครับ
4: เจ้นเดินหลักก่อนกล้องกลับก็พูดเล่นคุยกับกล้องไปเลย
5: เจ้นก็พูดคุยไปภาษาไทยภาษาจีนไป
4: ครับวันนี้
5: เทสระบบพร้อมยูเซอร์ซึ่งเราจะเปิดส่งนี้เขาตอนประมาณ3:30ใช่ไหมครับพี่หนุ่ม3:30นะพี่
1: แล้วถ้าแบบมีน้องๆที่แบบอยากจะเป็นครีเอทีฟเนี่ยเขาต้องเรียนรู้อะไรก่อนบ้างฮะ
0: เริ่มต้นจากการที่เราชอบอะไรใหม่ๆค้นคว้าหาอะไรใหม่ๆเตรียมเปิดรับตลอดเวลาพูดก็เชยแต่จริงๆมันสำคัญครับต้องเป็นน้ำที่
1: ไม่เต
0: ็
1: มแก้ว
0: ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะว่าแต่ละวันที่เราเจอคนเราเจองานเราเจออะไรใหม่ๆเนี่ยเราต้องรับหมดบางงานบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับงานนี้ก็ได้เราเก็บพอเรามีคลังหลายๆอย่างไว้ในหัวสมองเราไว้ในเครื่องมือเราเหมือนเรามีเครื่องมือครับพอไปเจอโจทย์เราก็สามารถเอาเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยไปแก้โจทย์ได้ย้อนกลับไปโควิดรอบแรกนุ่นโบ
1: Oh. อ
0: ย่างเงี้ยครับอย่างเจนุนโบมันก็จะเป็นคอนเทนต์หลักๆในที่เราสามารถเอาไปเล่นในออนไลน์หรือเล่นในงานต่างๆได้ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว
1: ช่วง
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นใช่ก็เป็นติ๊กต็อกเป็นความอะไรนะรักคนมี2คนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มันเปลี่ยนยิ่งออนไลน์เข้ามามีส่วนบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาตรงนี้ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ลืมทิ้งข่าวสารบ้านเมืองที่มันจะต้องดำเนินการต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญเลยถามพี่นะของการเป็นครีเอทีฟเลยคือการฝึกคิดทุกคนจะคิดว่าเรียนภาษาไทยเรียนศิลปศาสตร์จะสอนในเรื่องของวรรณคดีแต่งกลอนจริงๆไม่ใช่ครับคณะศิลปศาสตร์เนี่ยเขาสอนในเรื่องของการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียน4อันแต่สิ่งที่สำคัญคือการคิดวิเคราะห์ตัวบทเรียนเราเรียนตั้งแต่วรรณคดีโบราณจนถึงวรรณกรรมสมัยใหม่นะครับและสิ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลเลยนะครับก็คือการมีวิชาที่หลากหลายเนื่องจากว่าคณะเราอ่ะค่อนข้างหลากหลายพี่ได้เรียนวิชาของคณะ VSคณะสัตวแพทย
1: ์
0: วิชาการอยู่ร่วมกับสัตว์อย่างปลอดภัยสมมติสัตว์เลี้ยงเรามีสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งอ่ะเราจะอยู่กับแมวกับหมาตัวนั้นอย่างปลอดภั
1: ยย
0: ัง
1: ไง
0: กฎหมายคุ้มครองสัตว์มันดูแลเรามากแค่ไหนใช่ครับแมวจรที่มากินอาหารทุกวันแล้วเราให้อาหารทุกวันเนี่ยเลยกี่ปีเป็นต้นไปถ้าเกิดเขาไปกัดตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องถือว่าเป็นเจ้าของเขาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันคือวิชาอย่างนี้ใช่ซึ่งวันนึงเราก็ได้ใช้เพราะเราก็ต้องมาจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับสัตว์อีเวนต์อาหารหมาบ้างอาหารคนบ้างซึ่งตรงนี้เราก็จะมีความรู้มีดึงต่างๆหรือคือวิชาเลือกเสรีครับมันก็จะมีความหลากหลายรวมถึงวิชาในคณะก็ทุกอย่างมันคือความรู้หมดแหละมันก็ไปเป็นเครื่องมือในการที่ฝึกฝนนะครับหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากห้องเรียนด้วยครับผม
1: แล้วถ้ามีน้องๆดูอยู่แล้วเขาอยากจะรู้ว่าฉันเหมาะไหมอ่ะแล้วตอนนี้ฉันอยากเป็นหรือเปล่าฉันก็ยังตัดสินใจไม่ได้พี่แต่พอจะมีคำแนะนำให้น้องๆไหมครับ
0: ถ้าถามพี่นะทำหลายๆอย่าง
1: ฝึก
0: ท
1: ำไปเรื่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับลองหลายๆอย่างว่ากิจกรรมเราไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวลองไปทำกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ดูอะไรเยอะๆแล้วถามตัวเองว่าเราชอบอะไรแบบไหนพี่ยึดหลักสำคัญว่าถ้าเกิดเราชอบอะไรเรารักอะไรเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดี
1: ได้ดีแล้วอยู่กับมันได้นาน
0: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดมันทำได้ดีปุ๊บที่เหลือมันก็จะตามมาเองว่าสิ่งที่เราจะต้องการอะไรใช่ครับ
1: ผมว่าพี่เอกกับผมคล้ายๆกันที่ว่าเราเป็นเด็กกิจกรรมเหมือนกันทำในกิจกรรมเยอะมากผมว่าก็น่าจะชัดเจนใครที่ชอบกิจกรรมหรือชอบงานต่างๆจัดงานชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ไงก็อาจจะมี
0: ใช่สมมุติถ้าเกิดคุณชอบปาร์ตี้คุณก็ต้องอ่ะชอบแบบปาร์ตี้ปุ๊บคุณไปให้สุดด้านปาร์ตี้เลยนะ
1: คุณอาจจะจัดอีเวนต์อะไรได้สักอย่างขึ้นมา
0: หรือบางคนชอบแค่ขนมครกคุณก็ต้องแบบว่ารู้เรื่องไหนลึกรู้เรื่องไหนจริงคุณก็แค่ขนมครกคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะแค่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก่อนถ้าเกิดคุณรู้ครบคุณรู้เยอะในเรื่องนั้นลึกจริงๆอ่ะคุณก็จะสามารถจะไปทุกทางได้สุด
1: ครับก็คือต้องลองให้มากที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ลองดู

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายตัวบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่ม

ต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Animal Speak นำเสนอเรื่องของสิ่งที่คนอย่างเราๆดื่มกันตั้งแต่เด็กใช่ค่ะนมนั่นเองค่ะในนมนั้นนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีโปรตีนและไขมันประกอบเป็นหลักๆซึ่งนมแต่ละประเภทก็ให้ค่าโปรตีนและไขมันมากน้อยไม่เท่ากันนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะติดตามชมค่ะและอีกหนึ่งเรื่องสำหรับวันนี้นะคะก็คือสัตว์เลื้อยคลานไม่ว่าจะเป็นเต่ากิ้งก่าที่นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเลี้ยงกันอย่างไรและวิธีการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะจะทำอย่างไรเราพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์วิจัยและตรวจคุณภาพโคพันนมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการพาสเจอร์ไรส์โดยมีอาจารย์จิตกมลคอยดูแลค่ะ
1: พาสเจอร์ไรส์นี่ก็เป็นการก็เหมือนกับการทำนมให้สุกนะครับแล้วก็ให้แบคทีเรียที่ก่อโรคครับหยุดการเจริญเติบโตชั่วขณะนะครับพูดง่ายๆก็คือการพาสเจอร์ไรส์เนี่ยมันไม่ได้เอานมมาต้มจนถึงอุณหภูมิ100องศามันจะเป็นลักษณะการทำให้แบคทีเรียเนี่ยช็อกที่นี่ใช้อุณหภูมิประมาณ80องศาเป็นเวลา5นาทีหลังจากนั้นเนี่ยเราจะยกแล้วไปช็อกด้วยน้ำเย็นทันทีแบคทีเรียก็จะไม่ตายนะครับแต่ก็หยุดการเจริญเติบโตคนดื่มเข้าไปพอคนดื่มเข้าไปเนี่ยแล้วเราจะได้อาศัยน้ำย่อยในการฆ่าแบคทีเรียอีกทีนึง
0: และกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการสุดท้ายที่จะทำให้น้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มพร้อมที่จะดื่มค่ะแต่ถ้าเกิดว่านะคะดิฉันพาย้อนเวลาไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะพบว่ากว่าจะได้น้ำนมคุณภาพเนี่ยทุกฟาร์มจะต้องส่งน้ำนมมาให้ตรวจดูคุณภาพก่อนค่ะว่าผ่านหรือไม
1: ่นี่นะครับเห็นไหมครับว่านม2บิ๊กเกอร์นี้ดูทั่วๆไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ดูว่านมนี้มันบ่งบอกอะไรได้บ้างนะครับที่เห็นตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องมิวโคสแกนนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับใช้ตรวจองค์ประกอบของน้ำนมนะครับซึ่งทั่วไปที่เราตรวจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของไขมันโปรตีนเดี๋ยวเราจะลองมาตรวจดูว่าน้ำนมที่เราได้มาจากฟาร์มที่เราไปรีดกันมาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไง
0: ทีนี้อาจารย์จิตกมลก็ได้ทำการตรวจค่าของนมชนิดที่1ที่เตรียมไว้ให้เราได้ชมกันนะคะ
1: อย่างค่าเนี้ยตัวเมื่อกี้เนี้ยนะครับก็คือไขมันเนี่ย 3.88 จะเห็นว่าค่ามาตรฐานน้ำนมดิบของประเทศไทยเนี่ยนะครับไขมันนะครับเขาให้อยู่ที่ 3.2 ถึง 3.6 นะครับอันนี้ก็คือผ่านมาตรฐานดิบนะครับเพราะได้ 3.88 นะครับ 3.88 ก็คืออยู่มาตรฐานนี้นะครับโปรตีนอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับ 2.74 ซึ่งมาตรฐานจะให้ 3.00 นะครับก็โอเคนะครับใกล้เคียง

0: และเมื่อตรวจน้ำนมชนิดที่2ปรากฏว่าส่วนประกอบของสารอาหารที่อยู่ในน้ำนมนั้นมีค่าไม่เหมือนกันค่ะ
1: ปกติวัวไม่ได้สูงขนาดนี้แหละนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่าได้ไขมันถึง 6.37 นะครับ 6.37 ซึ่งถ้าเราไปดูเขาให้เกรดน้ำนมเนี่ยนี่คือไขมันมากกว่า 4% โอเคนี่แสดงว่านมแก้วนี้เป็นนมพรีเมียมถ้าเราไปดื่มนมในต่างประเทศเนี่ยนะครับต่างประเทศที่เราบางคนดื่มนมบอกโอ้โหดื่มแล้วอร่อยมาประเทศไทยแล้วดื่มแล้วงั้นๆนะครับแก้วนี้ครับนมเทียบเท่าต่างประเทศอันนี้นักศึกษารู้ไหมว่าน้ำนมแก้วที่2เนี่ยที่มีค่าสูงขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง
2: อาหาร
1: สุขภาพอายุนะครับถูกหมดนะครับแต่เราลืมไปอีกอย่างนึงตัวสำคัญเลย
0: และอีกอย่างจะเป็นอะไรกันเนาะเดี๋ยวมาเฉลยกันนะคะตอนนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างค่ะอาจารย์อ้อยพามาตรวจสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะค่ะ
3: วันนี้ก็จะพานักเรียนมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีเต่ามีงูมีอีกัวน่ามีเบียดดากอนนะครับก็จะพานักเรียนมาตรวจร่างกายแล้วก็ลองฝึกทำหัตถการตรวจเลือดหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาดูเต่าเนี่ยก็จะมาเอ็กซเรย์ดูว่ามีนิ่วหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสุขภาพเต่านะครับ
0: เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณวิวที่เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลื้อยคลานได้คัดแยกสัตว์ที่พบว่ามีปัญหาออกจากสัตว์ปกติที่จำหน่ายแล้วนำมาใช้ในการตรวจเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะค่ะสำหรับตัวแรกที่จะทำการตรวจนะคะก็คือเจ้าเรดอีกัวน่าอาจารย์อ้อยของเราก็จะสอนเรื่องของการจับบังคับเพื่อตรวจค่ะ
3: อันนี้คือเขากลัวเราละต้องรอนิดนึงนี่เขากลัวเราอาจจะเอาตัวนี้ก่อนว่าตัวนี้เขาระแวงหาเขาจะฟาดเราเห็นไหมหาเขาจะฟาดเราล็อกตรงโคนหางไว้ล็อกโคนหางไว้โอเคแล้วเวลาจับเนี่ยเราก็จะจับแขนเนี่ยเข้ามาหาลำตัวอย่างนี้เขาก็ระวังจริงเขาจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เวลาตรวจทุกครั้งก็เอาผ้าคลุมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะตื่นเต้นว่าเราทำนู่นทำนี่อะไรนะฮะเราเอาผ้าคลุมก่อนให้เขาไม่ตื่นเต้นก่อนกับวิธีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะให้เขาเคลิ้มหรือว่าบังคับอ่ะคนนึงช่วยจับนี่ให้นิดนึงปิดตาเขาไว้แล้วก็พยายามลูบตรงนี้เขาจะรู้สึกผ่อนคลาย
0: อุ๊ตายมีการนวดให้ผ่อนคลายซะด้วยค่ะน้องๆที่ชมอยู่อย่าได้ทำเองที่บ้านนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะ
3: แต่มันก็จะสงบลงนิดนึงนะโอเคแต่พอดีเขาค่อนข้างเครียดคราวนี้อย่างเงี้ยคือเขาพร้อมที่จะกัดเราตลอดละเราต้องระวังในการตรวจร่างกายและตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากหัวไปถึงหางเลยเนี่ยก็ดูตัวที่เขาให้ความร่วมมือก็คืออ้าปากให้เราดูละเห็นไหมก็จะดูลิ้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีเข้มขึ้นอย่างนี้เป็นปกติอยู่ละนะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดเครียดมากๆเนี่ยเขาจะพยายามเอาหน้าชนกรงก็จะสังเกตตรงบริเวณแถวจมูกเนี่ยจะเป็นแผลเราเรียกว่า rostral abrasion ก็คือพยายามจะหนีแต่หนีไม่ได้อะคือเครียดเป็นกติกาหน้าที่เครียดแต่ตัวนี้ไม่เครียดอยู่ในกรงเขารู้สึกแฮปปี้เขาก็จะไม่หนีไม่อะไรก็จะไม่มีแผลมีอะไรคราวนี้เวลาการดูสุขภาพก็คือดูทั้งตัวเริ่มจากหัวไปหางหัวเราดูละไม่มีปัญหาดูตามีปัญหาอะไรไหมมีขี้ตาไหมตาจมลึกหรือเปล่าเวลาสุขภาพของเขาถ้าเกิดว่าขาดน้ำหรือว่าป่วยเนี่ยนะฮะตาเนี่ยถ้าขาดน้ำตามันจะจมลึกลงไปเรียกว่าซักเช่นไอนะก็คือตาจมลึกลงไปก็จะเห็นชัดว่าเป็นพวกสัตว์ที่มีสุขภาพไม่ดีละถ้ามีขี้ตาก็ต้องดูว่ามีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าป่วยอื่นๆหรือเปล่าดูจมูกมีพวกขี้มูกหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีนี่ถือว่าโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นคราบที่เขากำลังจะลอกเนี่ยนี่เป็นคราบที่เขากำลังจะลอกพวกอีกัวน่าเนี่ยเวลาลอกคราบมันจะลอกเป็นชิ้นส่วนคือไม่ใช่ว่าลอกเหมือนงูทั้งตัวออกมาไม่ใช่ก็จะลอกแบบลอกที่หัวบ้างที่กลางตัวบ้างที่ขาบ้างเป็นชิ้นไปคราวนี้เวลาแยกเพศรู้ว่าแยกเพศยังไงอีกัวน่าลองจับไงค่อยยกขึ้นอ่ะอันนี้คือไม่ชัดใช่ไหมฮะไม่ชัดเนี่ยมันอาจจะบ่งบอกถึงว่า1ยังไม่โตเต็มที่ยังเป็นจูเวนายอยู่อาจจะยังไม่ชัด2คือตัวเมียนะแล้วก็ดูพวกเกล็ดตรงหูตรงเนี้ยถ้าตัวผู้จะใหญ่จะใหญ่ดูกระโด

0: ถ้าตัวผู้จะกระโดงสูงก็คือดูหลายๆอย่างประกอบกันแต่คราวนี้มันก็มีอีกถ้าเกิดเลี้ยงเยอะๆแล้วตัวเมียกลายเป็นจ่าฝูงขึ้นมาตัวเมียตัวนั้นเนี่ยก็จะแสดงพฤติกรรมหรือว่าแสดงลักษณะคล้ายตัวผู้เลยแต่ต้อง2ปีขึ้นไปตัวเมียที่มีอายุ2ปีขึ้นไปจะแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นก็คือเป็นจ่าฝูงแทนแล้วคราวนี้ตัวผู้ที่อยู่ในฝูงเนี่ยก็จะกลายเป็น
1: ตัวเมีย
0: กลายเป็นตัวเมียคือบอกว่าแสดงพฤติกรรมคือลักษณะเหมือนกับตัวเมียอีกัวน่าเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายนะฮะเนื่องจากว่าแหล่งที่มาของเขาเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันความชื้นใกล้เคียงกันอุณหภูมิใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเลี้ยงในประเทศไทยได้ง่ายมากถ้าเกิดเขาหลุดออกไปในธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสามารถผสมพันธุ์กันได้คราวนี้จากที่เราไม่มีอีกัวน่าก็จะมีอีกัวน่าเพ่นพ่านแล้วคราวนี้เขาก็จะไปเหมือนกับแย่งอาหารเจ้าถิ่นที่อยู่ก่อนหน้านั้นเช่นอาจจะมีกิ้งก่าของไทยอยู่หรือว่าอาจจะมีสัตว์อื่นๆของไทยอยู่แล้วเขาก็ไปแย่งที่วางไข่
2: ส่วนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์ประเภทนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าให้หลุดหรือถ้าซื้อมาแล้วปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยนะคะระบบนิเวศของเราก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้นะคะอาจารย์อ้อยสามารถจับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายค่ะ
0: ตัวนี้เราเรียกว่าเบดดากอน
1: เบดดากอน
0: นะฮะภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยนี่เขาเรียกว่ากิ้งก่าครางงาม
3: ตัวผู้เวลาจะผสมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาจะเหมือนเป็นสีดำสีดำ
0: นอกจากผสมเป็นสีดำแล้วเวลาเครียดจับบังคับเนี่ยถ้าสีเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มเครียดแล้วนะตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในเมืองไทยเลี้ยงง่ายอุณหภูมิที่เขาต้องการเนี่ยเหมาะกับเมืองไทยมากคือร้อนเวลาจับเนี่ยพยายามซัพพอร์ตร่างกายเขาให้เต็มตัวเขาจะไม่ค่อยดิ้นมากแต่ถ้าเกิดเราจับไม่ดีเนี่ยเขาก็จะดิ้นจะอะไรนะฮะคราวนี้การตรวจช่วยจับหน่อยก็คือลองดูซิเปิดปากว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้มีผักติดฟันอยู่โอเ
3: คก
0: ินผักด้วยพวกเบียดเนี่ยจริงๆแล้วตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอินเซกติวอร์หรือว่าเป็นสัตว์ที่กินแมลงเป็นหลักแต่พอโตแล้วเนี่ยเขาจะกินพืชเป็นหลักแต่คนไทยเลี้ยงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะยังให้กินแมลงจนโตเต็มที่ก็ยังกินแมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรไตจะต้องทำหน้าที่หนักขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นพวกภาวะไตเสื่อมตามมาได้ต้องดูว่าเขาอายุเท่าไหร่ช่วงไหนช่วงเด็กกินแมลงเป็นหลัก
1: โตกี่เดือนคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถกินได้เรื่อยๆนะฮะอาจจะถึงสักปีนึงก็ยังพอไหวแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยควรจะค่อยๆเปลี่ยนละลดปริมาณแมลงลงเพิ่มผักให้มากขึ้นแต่ถามว่ากินแมลงได้ไหมสามารถกินได้นะแต่ว่าควรจะลดให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกันมากกว่านะ
2: กลับมาที่เรื่องของหนุ่มน้มกันอีกรอบนึงนะคะอาจารย์จิตกมลพามาถึงฟาร์มวัวเพื่อมาดูจุดเริ่มต้นของการเกิดนมนั่นเองค
3: ่ะตอนนี้เราก็มาถึงฟาร์มแล้วนะครับเมื่อกี้เราไปเห็นการผลิตน้ำนมมาแล้วน้ำนมที่เราเอามาก็มาจากวัวพวกนี้นะครับแล้วก็พวกนี้ก็เด็กๆรู้จักไหมพันธุ์อะไร
4: โฮลสไตน์
3: ฟิเชียนนะครับแต่ว่าในต่างประเทศบางทีก็พูดง่ายๆแบล็กแอนด์ไวท์ง่ายๆดีก็คือลักษณะของเขาก็ขาวดำ
2: แน่นอนค่ะคนไทยมักรู้จักวัวนมเป็นอย่างดีแต่ที่รู้มาเนี่ยนะคะวัวจะต้องมีสีขาวและดำในตัวเดียวกันจึงจะเป็นวัวนมนะคะอ้าวแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นเลยสิคะคุณผู้ชม
3: เมื่อเช้านี้นะครับตอนที่เราไปตรวจน้ำนมเราจะเห็นว่าจะมีนมอีกแก้วนึงที่มีคุณภาพสูงๆนะครับจะมาจากตัวนี้นะครับนี่ชื่อว่าวัวพันนี้ชื่อว่าเจอร์ซีย์ต้นกำเนิดเขาอยู่เกาะเจอร์ซีย์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นวัวผู้ดีนะครับแต่ลักษณะเด่นของเขาเนี่ยปกติแล้วก็คือสีจะเป็นสีน้ำตาลทองนะครับน้ำตาลออกทองๆนะฮะต้องเน้นก่อนว่าวัวพันนี้ไม่ได้น้ำนมเยอะๆนะครับเป็นน้ำนมคุณภาพแล้วก็มีไขมันค่อนข้างสูงเขาก็จะพยายามผลิตน้ำนมให้มีคุณภาพสูงขึ้นโดยการพัฒนาสายพันธุ์บ้างละนะครับให้อาหารที่มีคุณภาพสูงๆบ้างละนะครับแต่นี่ก็คือเป็นอีกเทคนิคนึงก็คือเราก็แค่เอาวัวพันธุ์เจอร์ซีย์มาลองเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยคุณภาพน้ำนมก็จะสูงนะครับอาจจะไม่ประเทศไทยอาจจะไม่นิยมทำชีสเราก็เอาน้ำนมเขามาดื่มซะเลยนะครับก็จะได้น้ำนมที่มีความเข้มข้นหอมมันแล้วก็มีคุณภาพคุณค่าทางอาหารสูงอันนี้คือเทคนิคที่ทางคณะสัตวแพทย์มหิดลเอามาใช้นะครับ
2: เก ็เฉลยกันไปแล้วนะคะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้น้ำนมมีคุณภาพนั่นก็คือสายพันธุ์ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงเรื่องของการเลี้ยงและดูแลสุขภาพกันบ้างค่ะ
3: วันนี้ที่เราจะมาดูนะคือวัวตัวนี้เมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วนะครับ3อาทิตย์ที่แล้วก็เป็นโรคต้านมอักเสบนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจอีกทีว่าเขาหายยังจะสังเกตว่าวัวเนี่ยถ้าเราไม่ตื่นตระหนกไม่ทำให้เขาตกใจอ่ะเราสามารถมาอยู่กับเขาได้นะครับกอดเขาได้นะฮะแต่ถ้าเราเข้ามาปุบปับเขาจะเตะวัวจะเตะต่างกับม้าครับม้าจะดีดข้างหลังนะครับแต่วัวจะ45องศาเข้าตากล้องตรงเนี้ยนะคือทางนี้เราไม่โดนกล้องเราโดน
2: ไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องหลบกันแล้วล่ะค่ะก่อนที่จะตรวจจุดที่มีความสำคัญต่อน้ำนมนั่นก็คือเต้านมเนี่ยเราก็ต้องตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นวัดอุณหภูมิฟังปอดฟังหัวใจนะคะ
3: วัวเป็นสัตว์สี่กระเพาะจะสังเกตว่าเขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยแต่เขามีโปรตีนตัวโตขนาดนี้นะครับเพราะว่าในกระเพาะเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องง่ายๆก็คือมันจะมีการหมักโดยจุลินทรีย์นะครับแล้วเราอาศัยโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ตายไปนะครับพูดไปก็จะงงนะ
2: ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะงงนั่นเองค่ะขอเน้นๆไปเลยนะคะคือสงสัยมานานแล้วว่าทำไมจะต้องมี4กระเพาะด้วย
3: ตรงนี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่ากระเพาะหมักนะครับหรือรูเมนนะครับส่วนนี้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าผ้าคีริ้วนะครับที่เราไปกินลาบอะนะครับผ้าคีริ้วนะครับแล้วส่วนนี้จะเรียกว่ากระเพาะเอาภาษาเทคนิคไปก่อนแล้วกันนะครับเรติคูลัมนะครับตรงนี้มันจะมีข้างในเป็นลักษณะเป็นรังผึ้งนะครับเป็นรังผึ้งนะครับตัวนี้มันจะมีหน้าที่ในการบีบพาร์ติเคิลที่แข็งๆเช่นเวลาเขากินหญ้าเข้าไปอาจจะมีดินมีอิฐเล็กๆนะครับกระเพาะตัวนี้จะช่วยแตกนะครับแล้วก็ช่วยดันขึ้นมาให้เคี้ยวใหม่ในทำนองนี้นะครับพอกลืนกลับลงไปนะครับหมักได้ก็จะหมักในกระเพาะรูเมนเสร็จแล้วเนี่ยพอมันหมักได้ที่นะครับอยู่ในชั้นของลิควิดของเหลวเนี่ยนะครับอาหารที่อยู่ในชั้นนี้จะถูกส่งไปที่กระเพาะอีกกระเพาะหนึ่งนะครับถ้าดูด้านซ้ายเนี่ยมันจะบังอยู่แต่กระเพาะนั้นจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับของอีกด้านนึงจะเป็นรูปกลมๆนะครับคล้ายๆผลส้มนะครับในนี้จะมีหลืบหลายๆหลืบนะครับหลายๆหลืบอยู่นะครับภาษาไทยเขาเรียกว่าเรียกกระเพาะ30กรีบนะครับแต่ไม่ได้มี30กรีบหรอกมีเยอะกว่านั้นนะมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึมน้ำไปแล้วให้เหลือแต่อาหารที่ย่อยแล้วแล้วก็ถูกส่งไปที่กระเพาะแท้ซึ่งอยู่ข้างใต้นี้นะครับกระเพาะแท้ก็จะเหมือนกระเพาะของคนเรานะครับก็จะมีน้ำย่อยนะครับเอนไซม์มาย่อยอาหารน้ำย่อยโปรตีนวัวเนี่ยก็เลยจะมี4กระเพาะคือมีกระเพาะหมักกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กรีบแล้วก็กระเพาะแท้และหลังจากที่ทำการดูดซึมบางส่วนไปแล้วนะครับที่เหลือนะครับถ้ายังดูดซึมไม่หมดนะครับก็จะต่อไปที่ลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเล่นเกี่ยวกับเรื่องนมเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะต้องท้องแล้วนะครับท้องเพื่อจะให้ผลิตน้ำนมแล้วเนี่ยนะครับวัวที่ดีนะครับจะต้องมีช่วงตัวที่ค่อนข้างพอเหมาะไม่สั้นเกินไปนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเนี่ยจะยาวตั้งแต่หน้าอกนี่เลยนะครับยันตรงนี้นะครับเหมือนห้องเครื่องอ่ะถ้าห้องเครื่องยิ่งดีนะครับลงผลิตนะครับได้กินอาหารเข้าไปได้เยอะนะครับลงผลิตดีๆนะครับมันก็จะถ่ายทอดมาทางน้ำนมได้น้ำนมเยอะนะครับส่วนอาหารเนี่ยนะครับอาหารก็จะมีทั้งหญ้าแล้วก็อาหารพ่นนะครับถ้าการให้อาหารลงไปแล้วก็การย่อยของกระเพาะอาหารเนี่ยปกติดีนะครับไม่มีปัญหาด้านของระบบทางเดินอาหารนะครับก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการผลิตน้ำนม
2: เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมวัวเนี่ยถึงเคี้ยวอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันที่แท้นะคะมันก็คือเศษอาหารที่ขย้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทำให้วัวเอาออกมาเคี้ยวใหม่กลับมาที่ฟากของสัตว์เลื้อยคลานบ้างนะคะมาถึงเจ้าตัวนี้ค่ะเต่า
0: อันนี้ก็เป็นเต่าที่พันอะไรบ้างอันนี้มีสคาต้าใช่ไหมฮะ
4: ครับอันนี้เลียพาด
0: อันนี้เป็นเลียพาดหรือว่าคนไทยจะเรียกว่าเลียพาดหรือว่าเลียพาดก็ได้นะคือภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าเต่าเสือดาวคือสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันละเห็นไหมสีจะแตกต่างกันละแล้วก็คือดูว่าน่าจะพอแยกได้ว่าเป็นสายคนละสายพันธุ์กันนะครับพันนี้จะเป็นสีดำจะเยอะแล้วเป็นจุดคือนึกภาพเสือดาวออกไหมเขาเลยชื่อว่าเต่าเสือดาวนะฮะจะต้องดูตัวตอนโตเต็มวัยจะเห็นชัดกว่าคือถ้าจะเริ่มเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเดินตามท้องตลาดเนี่ยเราจะไม่เจอเต่าเด็กหรอกเขาจะเอามาขายก็คือไซส์ประมาณเนี่ยไซส์ประมาณเนี่ย หลังจากออกจากไข่สักเดือนนึง2เดือนอันนี้ออกจากไข่นานยังฮะ
4: ก็หลายเดือน

0: แล้วครับ3-4 เดือน
1: 3-4 เดือนถ้าเกิดไซส์ที่เริ่มเลี้ยงจริงๆเนี่ยไซส์ขนาดนี้โอเคแต่บางครั้งที่เราเห็นเนี่ย
0: มันจะเหมือนเพิ่งออก
1: จากไข่แดงเพิ่งปิดเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสะดือของเต่า
0: คร
1: ับ ก็คือมันจะมีไข่แดงก่อนแล้วไข่แดงจะค่อยดูดกลับเข้าไปในช่องท้องแล้วก็เราก็จะปิดตอนนั้นเนี่ยก็คือเต่า

0: รับตัวอะไรของเขาก่อนนะเพราะการย้ายที่อยู่ตั้งแต่ออกจากไข่แล้วก็ย้ายมาที่เราเลี้ยงไม่เป็นหรืออะไรเงี้ยโอกาสสูญเสียจะเยอะให้เขาอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นก่อนนะอยู่กับคนที่เลี้ยงเป็นให้เขาสุขภาพดีถึงระดับนึงแล้วก็เราก็ถึงเอามาเลี้ยงนี่จะดีที่สุดนะฮะ
1: ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะในเต่าเด็ก
0: ดูแลเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรื่องอาหารใช่ไหมครับเต่าเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องอาหารที่บางตัวก็จะเลือกกินเรื่องความอุ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆเรื่องการกินอาหารเพราะบางตัวถ้ามันเหมือนกับไม่ยอมกินเองเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือเต่ามันจะอ่อนแอลงอีกอันนึงที่เจอบ่อยคืออะไรนะกระดองนิ่มไหมฮะ
2: ใช่ก็มีกระดองนิ่มบ้าง
0: มีอะไรไหมฮะ
2: ก็ส่วนใหญ่ที่เห็นที่คนที่เลี้ยงสุคาต้าจะมีหลักๆก็มีเป็นหวัดมีกระดองนิ่มมีเป็นนิ่วเนี่ยนะครับสามอันที่เจอบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
3: แล้วโซนนี้ก็เป็นโซนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะ
0: คราวนี้มาดูเต่าถ้าเกิดสังเกตคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งกระดองที่เรียบกับกระดองที่ผิดรูปไปปูดไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าในธรรมชาติเนี่ยเต่าพวกนี้จะกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยคือการที่เขาจะกินอาหารเนี่ยคือต้องกินเดินเดินเดินเดินเดินเดินกินเดินเดินเดินเดินเดินเดินกินเพราะฉะนั้นวันนึงเนี่ยปริมาณอาหารที่เขากินเนี่ยไม่เหมือนกับที่เราเลี้ยงที่เราเลี้ยงเนี่ยเช้าเราก็ให้กองนึงเย็นเราให้กองนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเต่าที่เลี้ยงเนี่ยมักจะเกิดการให้อาหารที่โอเวอร์ฟีดดิ้งคือให้อาหารมากเกินไปแล้วก็อาหารไม่เหมาะสมอาจจะมีโปรตีนสูงมากเกินไปกับความต้องการของเขาเต่าไม่ได้เป็นสัตว์ที่ต้องการโปรตีนสูงมากไม่ได้ต้องการมากขนาดเต่าที่ค่อยๆโตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระดองจะสวยแล้วก็เต่าที่ได้รับรังสี UV เต็มที่หมายถึงว่าแสงแดดเต็มที่กระดองมักจะค่อนข้างโอเคแต่ถ้าเต่าที่ได้รับอาหารที่มากเกินไปโปรตีนมากเกินไปเช่นบางคนให้อาหารสุนัขคือเต่าชอบกินอาหารสุนัขนะแปลกชอบกินอาหารสุนัขชอบกินอาหารที่มีรสกลิ่นจัดๆรสจัดๆสีแจ๊ดๆคือเต่าชอบพวกนี้วางมะเขือเทศไว้เนี่ยเต่าเดินหาสีแดงกินก่อนพวกสีแดงๆเนี่ยเต่าชอบตัวนี้นี่ยังไงนะฮะคือได้มาก็ปลูกอยู่แล้ว
2: ใช่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเหมือนให้กินแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวเลยไม่เคยให้ผักอย่างอื่นแล้วก็ไม่เคยให้หญ้าไม่เคยให้อะไรมันน่าจะพวกโอเวอร์ฟีดดิ้งอย่างที
0: ่น้อยอย่างถั่วเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพืชตระกูลถั่วเนี่ยโปรตีนจะสูงนะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสอยู่แล้วที่แต่เขาจะโตเร็วโตเร็วกระดองผิดรูปด้วยนะฮะแต่พอเราปรับการเลี้ยงเนี่ยไอ้กระดองที่บอกว่าผิดรูปไปเนี่ยก็ยังคงผิดรูปอยู่นะฮะอย่างตัวนี้ก็นิดๆหน่อยๆก็ถือว่ารับได้
2: อย่างนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพไหมครับ
0: คือถ้าถามว่ามีไหมมันคงมีแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าจะมีผลกับอะไรบ้างแต่ที่เราสามารถพบได้คือ1คือถ้าการให้โปรตีนมากๆเนี่ยไตเขาจะทำงานน่ะอาจจะมีปัญหาในระยะยาวกับตัวไตเขานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยสเตจนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรละเราปรับการเลี้ยงดูละแต่ช่วงที่เขากินอยู่เนี่ยแน่นอนไตมันทำงานหนักมากแต่ช่วงที่เราปรับอาหารไปแล้วเนี่ยไตเขาจะทำงานน้อยลงคือขับพวกโปรตีนน้อยลงคือใช้ชีวิตเหมือนปกติเขาก็จะโอเค
3: อาจารย์อ้อยท่านก็จัดการตรวจสุขภาพของเต่าด้วยการเอ็กซเรย์ดูภายในทั้งภาวะการตกไข่แล้วก็การตรวจดูนะคะว่าเต่าตัวนั้นน่ะเป็นนิ่วด้วยหรือไม่แล้วเราก็มาที่ด้านของโคนมค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องตรวจดูเต้านมของวัวละเครื่องมือที่อาจารย์ใช้เนี่ยดูแปลกตาจริงๆเลยนะคะเนี่ย
4: อันนี้เราจะรีดนมออกมานะครับเพื่อตรวจสภาวะน้ำนมดูว่าน้ำนมเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเพื่อบ่งบอกว่าเต้านมเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่นะครับจะมี2ชิ้นที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตรวจน้ำยา CMT ส่วนอีกอันนึงอันนี้เป็นวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับ
3: น้องๆ นะคะก็บรรจงรีดนมจากเต้าเพื่อตรวจดูโดยวัวเนี่ยนะคะเขาก็จะมี4เต้าก็จะรีดน้ำนมมาเป็นตัวอย่างเต้าละ1ช่องพร้อมทั้งตรวจผ่านเครื่องต้านทานไฟฟ้าเพื่อจะดูค่าของนมแต่ละเต้าค่ะ
4: หน้าซ้ายหน้าขวานะครับหลังซ้ายหลังขวานี้หลังขวาที่เป็นเต้านมอักเสบเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดิมนี้ลักษณะคือเรารีดมาจะเป็นเหมือนสักคูเลยอ่ะข้นๆนะครับแต่ตอนนี้เป็นเลือดที่มีนะครับถ้าจะถามว่ามันดีขึ้นไหมนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้เราทำได้ทำการสอดยาแล้วโอเคอาจจะมันอาจจะไม่กั่นนมแล้วนะครับก็จะเป็นเลือดออกมาแต่ว่ารีดเท่าไหร่ก็ไม่ออกถูกไหมนะครับเพราะนั้นเต้านี้นะครับเราจัดการให้มันดรายเขาหมายความว่าทำให้เต้านี้แห้งนมไปเลยนะครับแล้วก็ลดการติดเชื้อเต้าอื่นเพราะฉะนั้นเต้าอื่นก็ยังให้นมได้แต่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมว่าให้นมได้จริงเป

0: เดี๋ยวจะใส่น้ำยาน้ำยาตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติก็คือมันจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวแตกนะครับใส่นี่ด้วยใส่นี่ด้วยนะครับใส่นิดเดียวพวกเซลล์ที่ทำให้เกิดการอักเสบพวกเม็ดเลือดขาวพวกนิวโทรฟิลอะไรพวกนี้ถ้าโดนน้ำยาเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแตกแล้วก็เข้าผสมกับน้ำนมนะครับถ้าเกิดเซลล์พวกนี้เยอะแสดงว่ามีการอักเสบมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อรวมน้ำยารวมกับน้ำนมแล้วก็จะทำให้เกิดวุ้นนะทำให้เกิดวุ้นขึ้นนะครับทำให้เกิดคลื่นลองสังเกตดูนะครับหน้าซ้ายกับหน้าขวานะครับไม่ค่อยมีอันนี้คือน้ำนมนี่ผ่านนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้หลังซ้ายอยู่ใกล้ตัวที่มีปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้แสดงว่าน้ำนมคุณภาพยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเราจะรีดเนี่ยเราจะตรวจอย่างนี้ก่อนส่วนใหญ่เราจะตรวจตลอดตรวจทุกตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราเจอพวกนี้เนี่ยเราจะเอาตัวพวกนี้ไปต่อคิวรีดท้ายๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งนมเราจะส่งแค่2เต้านี้นะครับแต่เต้านี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับให้ผลโพซิทีฟ
1: วัวตัวนี้ทางที่ดีควรจะหยุดพักรักษาเต้านมให้หายอักเสบก่อนยาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะฉีดสวนเข้าไปทางหัวนมแล้วก็รอเวลาพักฟื้นดูอาการอีกสักระยะค่ะโรคเต้านมอักเสบเนี่ยสามารถติดต่อสู่วัวตัวอื่นๆได้ดังนั้นเนี่ยควรระวังการสัมผัสกับเต้านมวัวตัวอื่นโดยการทำความสะอาดเต้านมวัวทุกครั้งโดยเฉพาะกระบอกรีดนมจะต้องมีความสะอาดเพียงพอก่อนใช้งานค่ะและนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สัตวแพทย์จะต้องดูแลโคนมให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอทั้งอาหารการกินและดูแลสุขภาพเพื่อให้วัวได้มีน้ำนมคุณภาพดีที่สุดค่ะย้ายฝั่งมาที่การตรวจเต่านะคะทางฟาร์มเนี่ยก็ได้เตรียมเต่าที่แยกไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้นและอาจารย์อ้อยนะคะก็จะเอ็กซเรย์เต่าเพื่อที่จะชี้จุดและลักษณะของการเกิดนิ่วให้ดูกันให้เห็นชัดๆไปเลยค่ะ
2: เราก็จะเห็นว่าในเต่าที่ป่วยเนี่ยที่มีภาวะกระดองนิ่มร่วมด้วยมักเวลาเอ็กซเรย์มักจะพบว่ามีนิ่วด้วยซึ่งมันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเต่าที่กระดองเริ่มนิ่มเอ็กซเรย์ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเจอนิ่วในนั้นนะซึ่งการเจอนิ่วเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างการเกิดนิ่วเกิดได้หลายสาเหตุหนึ่งก็คือการที่มีเต่าตัวนั้นเนี่ยกินอาหารที่มีแคลเซียมมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยกินอาหารที่มีออกซาเลตมากเกินไปแล้วเกิดการจับตัวแคลเซียมที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ได้ก็เกิดนิ่วได้นะครับบางตัวเกิดภาวะขาดน้ำการที่แป้งคนนั้นแทนที่จะขับออกมาขับไม่ได้พอขับไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดข้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะพอข้างค้างในกระเพาะปัสสาวะการดึงน้ำกลับไปบางส่วนนะฮะไอ้ก้อนนี้ก็จะแข็งขึ้นจนกลายเป็นนิ่วก็เป็นได้เหมือนกันหลายสาเหตุมันค่อนข้างเยอะมากปัจจุบันเนี้ยมันมีหลายทฤษฎีซึ่งทุกทฤษฎีมีโอกาสเป็นไปได้หมดจะไม่มีคำตอบฟันธงว่าการเกิดนิ่วในเต่าเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่ถ้ามีนิ่วในกระดองถามว่าทำอะไรได้บ้างหนึ่งก็คือผ่าตัดออกเราสามารถทำได้แต่ว่าความเสี่ยงจะเยอะหน่อยถ้ารอดก็คือเต่าตัวนั้นก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือชีวิตเต่าตัวนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคือจะไม่มีนิ่วแล้วมันจะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นกินอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเสียชีวิตระหว่างผ่าตัดคือถือว่าเต่าก็จะไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดพอมันโตขึ้นแล้วนิ่วไม่ออกสุดท้ายปลายทางก็คือการที่เต่าตัวนั้นจะเสียชีวิตยกเว้นเต่ามันโตขึ้นแล้วนิ่วมันเท่าเดิมแล้วนิ่วมันออกมาจากกระเพาะปัสสาวะได้เองอันนั้นถือว่าโชคดีมีหลายสะมันมีหลายช้อยให้เลือกถ้าเรายังเต่าอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าเต่าเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยคือเอ็กซเรย์มันบอกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่คราวนี้ถ้าเกิดไม่ได้พามาเอ็กซเรย์การที่เราจะรู้ได้ว่าเต่าตัวนั้นมีนิ่วหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะสังเกตกระดองของเขานะครับคือถ้าเต่าเด็กเนี่ยกระดองมักจะนิ่มแต่ถ้าเต่าโตไปแล้วคือมันเลยสเตจนี้ไปแล้วนะโตแล้วเนี่ยการโตของเต่าเนี่ยจะผิดปกติไปคือเลี้ยงมา3ปีแต่ว่าโตขึ้นน้อยมากอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุอาจจะเป็นนิ่วที่เป็นสาเหตุก็ได้เนื่องจากมีการเรียกว่าเป็นความเครียดนะฮะคือมันมีความเครียดตลอดเวลาเต่าเดินไปไหนเนี่ยคือนิ่วมันก็คล่องแคล่งคือมันก็ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเหมือนกับขรุขระขึ้นถ้าเกิดเราผ่าไปดูนะกระเพาะปัสสาวะมันจะหนาตัวขึ้นแล้วเต่าก็จะมีความเครียดตลอดเวลาทำให้การกินอาหารเข้าไปไม่ค่อยเจริญเติบโตมันจะกระดองมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบชิดๆกันแทนที่จะโตแบบเหมือนวงปีของต้นไม้ที่แบบสม่ำเสมอมันก็เป็นวงปีที่แบบแคบๆคือชิดกันอ่ะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดนิ่วมันลงมาที่ก้นแล้วเนี่ยเต่ามันจะเบ่งคือมันจะทำท่าแบบเบ่งแบบร้องอืดแล้วก็แบบเบ่งยืดคอเงี้ยคือมัน

0: ทำท่าเบ่งไอ้ตรงนั้นก็คือเต่าที่เป็นนิ่วแล้วมาคาที่ก้นอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วก็คีบออก
1: ดีใจจริงๆเลยนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวไกลหายห่วงเลยค่ะที่จะช่วยรักษาสัตว์เลี้ยงแสนรักให้อยู่กับเราไปได้อีกนานคุณผู้เลี้ยงก็ต้องหมั่นใส่ใจดูแลและแน่นอนค่ะว่าผลดีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้ในที่สุดค่ะด้วยความขอบคุณจาก Animal Speaks ค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินดามีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับ
1: เจ้าของฟาร์มผักทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์สีเหลืองทองจากทิเบตลูกค้าสั่งจองเพียบเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงจัดประกวดกล้วยไข่พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรถึง5ตุลาคมนี้สุธามาศผูกโพพาชมชาวจังหวัดสิงห์บุรีปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกเกิดแนวคิดนำมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงสำหรับชงดื่มผมเชื่อว่าทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมยังคงได้รับเงินทอนเป็นเหรียญสลึงกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับพอได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้มีโอกาสไปใช้งานต่อนะครับเทศบาลเมืองบางรักพัฒนาจังหวัดนนทบุรีก็เลยคิดโครงการขอรับบริจาคเหรียญสลึงเหล่านี้นะครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเป็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการกับโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขครับกลุ่มจิตอาสากำลังร่วมมือกันคัดแยกเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหรียญบาทเหรียญต่างประเทศนับหมื่นเหรียญเลยนะครับภายในห้องทำงานของรองนายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อคัดแยกแล้วก็นับจำนวนแพ็คใส่ถุงเตรียมนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเพื่อมาซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของตำบลบางรักพัฒนาครับอย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อาหารที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยตามโครงการขอเหรียญทองแลกความสุขช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางครับเริ่มโครงการแบบนี้มาได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาร่วมกันนำเหรียญที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยมาบริจาครวมแล้วเป็นเงินกว่า 86,000 บาทแล้วก็มีผู้ใจบุญนะครับร่วมสมทบทุนเข้ามาอีกเป็นเงิน 70,000 บาทด้วยก็รวบรวมเงินนะครับนำไปซื้อวีลแชร์แจกให้กับผู้ป่วยผู้พิการไปแล้วทั้งหมด9คันนะครับแล้วก็สิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาไปแล้วถึง220คนอย่างบ้านผู้ป่วยนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาครับหลังจากประชาชนมีการร้องขอไปทางเทศบาลซึ่งวีลแชร์คันนี้ก็เป็นวีลแชร์คันที่9ที่มาจากเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์ของพี่น้องชาวบางรักพัฒนาครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำพวกทิชชู่เปียกแพมเพิร์สแล้วก็ของที่จำเป็นนะครับมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะครับก็รู้สึกดีใจและขอบคุณทางเทศบาลเป็นอย่างมากเลยครับที่ดูแลลูกบ้านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะลูกบ้านที่ป่วยทุพพลภาพแบบนี้
2: ก็คือหนึ่งในโครงการเหรียญทองแลกความสุขค่ะเราได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของFacebook ของทางเทศบาลทางเสียงตามสายแล้วก็ทาง Facebook ของรองปุ้ยเองว่าเราได้จัดทำโครงการเหรียญทองแลกความสุขนะคะโดยที่ท่านนำเหรียญสลึงเหรียญ50เหรียญต่างๆที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วนะคะนำมามอบให้เรานะคะแล้วเราจะนำความสุขคืนต่อในรูปแบบของทิชชู่เปียกวีลแชร์เตียงผู้ป่วยวอล์กเกอร์หรือแม้กระทั่งรถพาผู้ป่วยไปห้องน้ำนะคะและที่ผ่านมาล่าสุดนี้ก็คือมีบ้านที่เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ของเรานะคะได้มีเสียหาย3หลังเราก็ได้นำเงินส่วนนี้ค่ะส่งมอบความสุขให้กับเขาโดยที่มอบรายละ 3,000 สามหลังค่ะ
1: ตัวโครงการนะครับยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับและมีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาก็นำเศษเหรียญนะครับทั้งเหรียญ25สตางค์50สตางค์มาบริจาคที่เทศบาลไม่ขาดสายเลยครับก็เชิญชวนประชาชนที่อาจจะยังไม่ทราบข่าวนะครับว่าทางเทศบาลก็รับบริจาคเหรียญไปมอบโดยตรงนะครับที่ทางเทศบาลก็ได้หรือว่าถ้าเจอทีมงานของรองปีทีมงานของเทศบาลลงพื้นที่ต่างๆก็สามารถนำมาให้โดยตรงได้ด้วยครับเจ้าของฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับทดลองปลูกเมลอน3สายพันธุ์มาชนเป็นสีเหลืองทองจากทิเบตนะครับให้ผลผลิตแล้วก็รสชาติดีตอนนี้ลูกค้าสั่งจองเพียบเลยนะครับเตรียมปลูกรุ่นต่อไปขยายพื้นที่เพิ่มแล้วครับ
3: ช
1: ทดลองปลูกเมลอนจำนวน3สายพันธุ์ครับในโรงเรือนขนาด6คูณ20เมตรรวม200ต้นแยกเป็นพันธุ์ไทเฮา100ต้นพันธุ์ไข่ทองคำ50ต้นแล้วก็พันธุ์จานฉาย50ต้นโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ไทเฮามาจากทิเบตนะครับส่วนพันธุ์ไข่ทองคำแล้วก็พันธุ์จานฉายเนี่ยมีผู้พัฒนาให้สามารถปลูกในเมืองไทยซึ่งทนร้อนทนฝนได้ดีแล้วครับผลการปลูกรุ่นแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จดีครับให้ผลผลิตกว่า150ลูกขนาดลูกละ 1.5 ถึง2กิโลกรัมเศษความหวานนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับประมาณ 14 ถึง 15 องศาบริกส์ที่โรงเรียนของนายวงอนันต์สุขเจริญคณาอายุ48ปีครับเจ้าของโชคอนันต์ฟาร์มหมู่4ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามโดยเขาบอกว่าปกติเนี่ยทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็เมื่อ3เดือนก่อนเนี่ยเริ่มทดลองปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์ตอนนี้เริ่มตัดขายแล้วนะครับประเดิมรุ่นแรกเนี่ยกิโลกรัมละ80บาทเท่านั้นส่วนทั้ง3สายพันธุ์เนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงให้เจ้าของสวนอธิบายครับ
3: ครับสายพันธุ์แรกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวชื่อว่าไทเฮานะครับเป็นเมลอนสีทองนะครับแล้วมีลายตะข่ายนะครับจะทรงลีนิดนึงนะครับแล้วก็เนื้อจะหวานกรอบเนื้อสีทองนะครับจะเป็นตัวที่อร่อยนะครับความหวานอยู่ที่ประมาณ 14-15 บริกกำลังหวานอร่อยไม่หวานแสบคอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีลายเนาะส่วนอีก2ตัวชื่อไข่ทองคำครับตัวนี้ครับจะมีลักษณะกลมนะครับเหมือนไข่เลยแต่เป็นไข่ทองคำสีสวยนะครับก็จะมีลักษณะผิวเรียบนะครับเนื้อจะหวานกรอบเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเนื้อแน่นเหมือนแอปเปิ้ลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบและอีกสายพันธุ์นึงคือด้านนี้ครับจะเป็นตัวชื่อว่าจันฉายเหมือนพระจันฉายมาให้เราก็คือลักษณะคล้ายๆกัน2ตัวนี้นะครับคือเป็นลูกกลมๆนะครับสีเหลืองอร่ามสวยงามนะครับแล้วก็รสชาติจะเป็นเมลอนสีเหลืองทองนะครับแล้วก็มีตอนนี้ปลูกอยู่นะครับประมาณ200ต้นนะครับ
1: ส่วนการปลูกเมลอนทั้ง3สายพันธุ์นะครับค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยสำหรับมือใหม่ครับเริ่มจากเพาะเมล็ดเป็นต้นกล้าแล้วก็ย้ายลงกระถางปลูกในโรงเรือนนะครับเมื่อต้นเริ่มเลื้อยขึ้นเชือกออกดอกเนี่ยจะต้องผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ครับเนื่องจากว่าเป็นการปลูกในโรงเรือนแบบปิดก็เลยไม่มีแมลงมาช่วยผสมเกสรแต่ก็ต้องคอยระวังแมลงศัตรูพืชของเมลอนนะครับที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาในโรงเรือนได้แล้วก็ต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับให้เหลือข้อที่9ถึง15เท่านั้นเพื่อให้ติดผลที่มีความสมบูรณ์กับตัดผลทิ้งนะครับให้เหลือผลที่ดีที่สุดต้นละ1ผลเท่านั้นแล้วพอใกล้เก็บผลผลิตนะครับจะปล่อยให้ต้นเนี่ยมีสภาวะใกล้ตายเพื่อให้ต้นเนี่ยส่งสารอาหารทั้งหมดนะครับไปเลี้ยงลูกจะทำให้ผลเมลอนเนี่ยมีร

0: าติอร่อยยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ชูให้ดูหน่อย
0: ตอนนี้นะครับเมลอนรุ่นแรกที่ปลูกประสบความสำเร็จดีมากคนสั่งจองไปแล้วครึ่งหนึ่งของผลผลิตที่มีเลยครับเดี๋ยวเตรียมจะขยายผลนะครับปลูกเพิ่มต่อไปอีกหนึ่งโรงเรือนด้วยเผื่อใครอยากจะอุดหนุนกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0846598797ครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับก็ยังเดินหน้าถ่ายทอดความรู้การเกษตรให้กับชาวบ้านมาร่วมรับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยแนะแนวทางแก้ไขกันนะครับเป็นการยกระดับการปลูกพืชด้วยกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยครับแล้วก็สร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับ
2: การความเสี่ยงกับสารเคมีแค่นั้นเอง
0: ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่บริการวิชาการนะครับตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแปลงสาธิตการผลิตพืชตามการปฏิบัติการเกษตรผลิตพืชแบบอินทรีย์ที่ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานออร์แกนิกสิ่งที่มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่วันนี้ครับก็คือมาอบรมถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์ถอดบทเรียนกันร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักกลุ่มผักดีพื้นที่ตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามในเรื่องของกระบวนการผลิตพืชอินทรีย์และการใช้ไตรโคเดอร์มาครับเพื่อให้ทราบปัญหาของการผลิตพืชผักอินทรีย์ในปัจจุบันของแต่ละรายคณะนักวิจัยครับก็แนะวิธีการแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบเชื้อสดนะครับเพื่อป้องกันและใช้กำจัดโรคในแปลงเกษตรสามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแบบเชื้อสดนี้ไปใช้ได้4กรณีด้วยกัน1ก็คือใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ใช้อัตราส่วนเชื้อสด 1-2 ช้อนแกงต่อเมล็ดพืช1กิโลกรัม2ก็คือหว่านในแปลงปลูกได้เลยครับใช้เชื้อสด50กรัมต่อตารางเมตร3ก็คือใช้ผสมกับวัสดุปลูกในใช้เชื้อสดนะครับ1ส่วนต่อวัสดุปลูก50ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันและ4ครับใช้ฉีดพ่นโดยใช้เชื้อสด1กิโลกรัมต่อน้ำ100ลิตรโดยการล้างสปอร์ในน้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปใช้ในการฉีดพ่นครับ
3: ในขั้นตอนต้นน้ำนะครับเราก็เริ่มมาแก้ไขด้วยเทคโนโลยีนะครับที่เรามีอยู่ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์นะครับแล้วก็นำลูกศิษย์ของเรานะครับมาเรียนรู้ร่วมกับชุมชนแล้วก็นำวิธีการเนี่ยครับมาแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผ่านมาจนถึงกระบวนการกลางน้ำนะครับจนได้ผลผลิตแล้วจะทำให้ผลิตมีคุณภาพได้ยังไงจะดึงมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐาน GAP แล้วเราก็ดึงนะครับมาตรฐานขึ้นมาเป็นการผลิตให้ได้คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานของอินทรีย์ครับตอนนี้นะครับเพื่อที่จะปลายน้ำก็คือเพื่อที่จะสอดคล้องกับตลาดที่คนทุกวันนี้นะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็รักสุขภาพมากขึ้นเรียนรู้ว่าสารพิษสารเคมีไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลผลิตอินทรีย์นะครับ
2: แต่ไข่ที่มันลงไปอ่ะ
0: การยกระดับให้เป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ตอนนี้คนใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะครับและผลลัพธ์ที่ต้องการสูงสุดก็คืออยากใหเกษตรกรพัฒนาเรื่องการทำมาหากินนะครับโดยยกระดับมาตรฐานให้เกิดระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตด้วยผู้บริโภคด้วยและก็สิ่งแวดล้อมด้วยอย่างยั่งยืนนะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่โรคที่พบในแปลงผักที่ปลูกแบบอินทรีย์แบบนี้ก็จะเป็นโรคของเชื้อราในแปลงผักนะครับทำให้บางทีชาวบ้านหลายรายต้องหันไปพึ่งสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะตกค้างได้มากนะครับเลยต้องหันมาพึ่งความรู้จากมหาวิทยาลัยมาสอนการกำจัดเชื้อราแล้วก็โรคต่างๆแบบปลอดภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ก็จัดประกวดกล้วยไข่ทั้งแบบดิบแล้วก็สุกนะครับและกล้วยไข่ที่เป็น GI พืชอัตลักษณ์จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้สามารถแปรรูปได้อีกหลากหลายครับทั้งเป็นอาหารคาวหวานได้ด้วยในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงครับชาวสวนกล้วยไข่ทั้ง11อำเภอของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคัดกล้วยไข่ที่งามที่สุดจากแต่ละสวนนะครับผ่านการดูแลมาเป็นอย่างดีด้วยส่งกล้วยไข่เข้าประกวดในงานประเพณีศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงประจำปี2567นะครับจัดตั้งแต่วันที่25กันยายนไปจนถึง5ตุลาคมนี้ครับซึ่งปีนี้ถือว่ากล้วยไข่ที่ส่งมาประกวดนะครับมีความสวยงามแล้วก็สมบูรณ์เป็นอย่างมากด้วยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยครับอากาศดีครับไม่ประสบปัญหาภัยแล้งแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะมีพื้นที่การเพาะปลูกกล้วยไข่น้อยลงก็ตามแต่กล้วยไข่ก็ยังเป็นสินค้าสำคัญนะครับ

0: ยังทำรายได้จำนวนมากให้กับจังหวัดกำแพงเพชรการจัดงานครั้งนี้ครับก็ถือเป็นการอนุรักษ์และก็ส่งเสริมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยปัจจุบันนี้กล้วยไข่เป็นสินค้า GI หรือว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่มีรูปร่างลักษณะและก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับคือรสหวานเนื้อในนุ่มเหนียวกลิ่นหอมผลก็สวยด้วยครับมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยจึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ยังผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นคืองานเทศกาลศาสตร์ไทยด้วยครับ
1: คือทุกปีที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีการประกวดกล้วยไข่ครับผมงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่ผมก็มีโอกาสได้ส่งร่วมกิจกรรมทุกปีนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลไม้ประจำจังหวัดของจังหวัดกำแพงเพชรเรานะครับผมแล้วผมก็ชอบคือปลูกกล้วยไข่ครับผมมันได้ผลผลิตดีต่อไร่ก็ได้สูงนะครับผมถึงมันจะเสี่ยงการดูแลหน่อยนึงแต่มันถ้าใครทำแล้วเป็นผลผลิตตัวคุ้มค่านะครับผมเพราะว่าเรารายได้ดีครับผมสำหรับการทำกล้วยไข่
2: ตอนนี้ปลูกไว้เยอะไหม
1: ผมจะปลูกกล้วยไข่ประมาณ5-10ไร่ต่อปีนะครับผมพูดถึงนะเพราะว่าค่าตอบแทนมันสูงก็เราทำอาชีพอื่นนะครับผม
0: การปลูกกล้วยไข่สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปัจจุบันนี้รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไข่ของกำแพงเพชรโดยส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนปลูกกล้วยไข่ในพื้นที่ของตนเองครับซึ่งจะมีการสนับสนุนหน่อกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองหลังจากที่ปลูกแล้วแต่ละพื้นที่ครับจะต้องมีการดูแลแล้วก็ส่งหน่อที่ขยายได้เนี่ยกลับคืนมายังสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไปครับส่วนราคาเวลากล้วยไข่ให้ผลผลิตก็ถือว่าทำเงินได้ราคาดีอยู่นะครับอย่าง1เครือคุณผู้ชมจะมีน้ำหนักประมาณสัก 7-15 กิโลกรัมราคาที่เขาขายกันหน้าสวนก็ตกกิโลกรัมละ25-30บาทขึ้นไปครับมีขนมอร่อยแต่ว่าหากินยากเพราะว่าคนทำเหลือน้อยเต็มทีรับมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่ในจังหวัดสงขลาทั้ง2ชนิดเลยนะครับขนมอย่างแรกคือขนมบูตูครับเป็นขนมไทยมุสลิมเหลือเพียงเจ้าเดียวด้วยครับขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนอีกร้านก็ขายขนมค้างคาวครับเป็นของว่างไทยโบราณที่ยังเหลือในพื้นที่เมืองสงขลาเพียง2เจ้าเท่านั้นครับขนมค้างคาวเป็นของว่างไทยโบราณซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยเห็นรูปร่างก็เหมือนกับค้างคาวครับเป็นขนมประเภททอดปั้นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับแล้วก็เอาไปทอดในกระทะที่ความร้อนปานกลางจนกรอบทั้ง3ด้านนะครับแบบที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวกับที่มะพร้าวขูดกุ้งสดพริกไทยดำน้ำตาลปี๊บนะครับยังมีขายกันที่ร้านนางวิภาวงศ์ดินิจฉัยอายุ63ปีครับพิกัดคือถนนนางงามอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับซึ่งเปิดขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเป็นแค่1ใน2ร้านที่ยังเหลืออยู่ในเมืองสงขลาเลยนะครับโดยทำขนมค้างคาวขายมากว่า5ปีแล้วนะครับได้สูตรมาจากนางสมเพียรหรือว่าป้าสมทองเรืองการทอดแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ขนมค้างคาวกรอบนอกนุ่มในทุกด้านนะครับเพื่อความอร่อยส่วนรสชาติเนี่ยก็จะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วก็อร่อยอยู่ที่ไส้ของมันแล้วก็มีความกรอบด้วยขายกันตอนนี้ครับชิ้นละ8บาทจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยขายกันนะครับ7บาทแล้วก็ถ้าเป็น3ชิ้นก็20บาทนะครับขายแบบนี้มานานแต่ว่าปัจจุบันวัตถุดิบปรับขึ้นราคาก็เลยขึ้นราคามาหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆก็ลดได้อีกนะครับส่วนที่บริเวณ4แยกถนนนางงามตัดกับถนนพัทลุงเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากันนะครับเป็นร้านขายขนมบูตูสูตรโบราณครับนี่เป็นขนมไทยมุสลิมของอร่อยที่หายากของเมืองสงขลาครับเหลือเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับมีนายชยุตตะทวีอายุ29ปีเป็นนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นชาวสงขลาครับที่ไปทำงานที่ปัตตานีแล้วก็เดินทางกลับมาขายเฉพาะวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาช่วยกันขายแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันจำนวนมากขนมบูตูครับได้สูตรขนมมาจากญาติพี่น้องที่ทำขนมนี้ขายมาก่อนแล้วก็เลิกกิจการไปครับเขาก็เลยคิดอยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆตรงนี้ให้คงอยู่ครับไม่อยากจะให้สูญหายไปโดยทางร้านนะครับยังใช้สูตรเดิมมีอยู่2ไส้ครับมีไส้น้ำตาลตะโหนดกับไส้น้ำตาลทรายซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนคอยเตรียมข้าวของต่างๆให้ในช่วงวันศุกร์นะครับเพื่อเตรียมมาขายในเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันและแม้วัตถุดิบต่างๆจะปรับขึ้นราคา

0: ั้งแป้งทั้งน้ำตาลแต่ว่าก็ยังขายราคาเดิมชิ้นละ10บาทครับส่วนบริเวณร้านนะครับก็มีคุณน้าที่สืบทอดการทำโรตีนะครับมาจากคุณพ่อมากว่า50ปีแล้วเหมือนกันก็เปิดขายโรตีน้ำแกงโรตีใส่กล้วยแล้วก็โรตีมัตบะควบคู่ไปกับการขายขนมบูตูสูตรโบราณนะครับซึ่งทั้งขนมบูตูแล้วก็โรตีของร้านนี้ครับเป็นที่รู้จักกันดีของชาวเมืองสงขลาครับในเรื่องรสชาติความอร่อยทั้งโรตีทั้งขนมบูตูเลยครับเปิดขายตั้งแต่ตอน7โมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงครับเปิดขายถึงเที่ยงก็จริงแต่ว่าบางครั้งสักประมาณตอน10โมงของก็หมดแล้วนะครับเผื่อใครอยากจะอุดหนุนแล้วก็ติดต่อกันมีเบอร์ไว้ให้ถามกันก่อนได้นะครับ0869635952ครับชาวอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเขาปลูกมะเขือเทศออร์แกนิกหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีด้วยเดิมทีเนี่ยส่งขายแบบผลสดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนผลผลิตบางส่วนมันแตกเสียหายคุณผู้ชมก็เลยเกิดแนวคิดเอามาแปรรูปนะครับเป็นมะเขือเทศผงนะครับสำหรับเอาไว้ชงดื่มติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: มะเขือเทศสายพันธุ์สวีทโรสมีผลกลมขนาดเล็กและมะเขือเทศสายพันธุ์เกิลมีผลกลมลีให้ผลผลิตได้ดีทุกฤดูกาลเป็นผลผลิตของนายสรศักดิ์สิงห์ดีหรือพี่เนี๊ยบชาวตำบลประสุกอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่นำมาปลูกไว้ในโรงเรือนเพื่อต้องการผลสดมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศผงเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพค่ะ
2: ผู้ชมคะมะเขือเทศสามารถนำมากินได้ทั้งผลสดแล้วก็แปรรูปนะคะโดยวันนี้ค่ะดิฉันจะพามาดูการแปรรูปนะคะโดยนำมะเขือเทศเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นมะเขือเทศผงนะคะพี่เนี๊ยบคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดนำมะเขือเทศนี้มาทำเป็นมะเขือเทศผงล่ะคะ
3: ก่อนอื่นนะครับคือเราต้องการขยายตลาดนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มของเกษตรกรและก็ตัวผมเองด้วยนะครับจากการขายผลสดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นอบแห้งนะครับแล้วก็ณวันนี้เราต่อยอดจะทำเป็นมะเขือเทศผงและในอนาคตจะเป็นมะเขือเทศน้ำอีกทีครับ
2: ค่ะการที่เราทำเป็นมะเขือเทศผงแบบนี้ค่ะพี่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
3: ก่อนแรกเลยคือในเรื่องของการนำไปรับประทานนะครับในเรื่องของสารอาหารตรงนี้ก็คงต้องใช้ในเรื่องการวิจัยนะครับในค่าคุณค่าทางโภชนาการอีกทีแต่ในเรื่องทางการพกพาการสะดวกง่ายต่อผู้ที่อยากจะรับประทานมะเขือเทศนะครับสามารถที่จะเอามะเขือเทศผงเนี่ยไปชงในน้ำดื่มได้เลยนะครับก็จะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศพนักงานข้าราชการที่อยู่ภายในออฟฟิศนะครับก็จะสะดวกนะครับจริงๆแล้วมะเขือเทศที่จะใช้ในเรื่องของการทำมะเขือเทศผงนะครับจากการที่ทดลองมาเนี่ยมันใช้ได้หลายสายพันธุ์แต่หนึ่งเลยเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ที่เมล็ดน้อยนะครับเพราะว่าเมล็ดจะมีผลในเรื่องของการเมื่อไปทำผงนะครับอาจจะทำให้ผงออกมาสีดำนะครับก็จะเน้นมะเขือเทศที่มีเมล็ดน้อยนะครับอย่างเช่นสวีทโรสนะครับเป็นมะเขือเทศทั่วไปก็ได้ครับก็มีสวิตเกอร์นะครับที่จะใช้กันนะครับ
1: กว่าจะได้มะเขือเทศผง 1-2 กิโลกรัมใช้มะเขือเทศผลสดถึง10กิโลกรัมเพราะต้องผ่านขั้นตอนการทำทั้งปั่นผลให้ละเอียดเป็นน้ำเข้าตู้อบและบดอีกครั้งซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรค่ะ
3: เบื้องต้นนะครับมะเขือเทศผลสดเนี่ยที่เรามานำทดลองเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเลยคือเรามะเขือเทศผลสดนะฮะมาทำการปั่นนะครับปั่นด้วยเครื่องปั่นหยาบนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวก่อนที่เราจะไปทำการอบแห้งนะครับและการอบแห้งเนี่ยที่จะให้ได้ผงมะเขือเทศและแห้งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่อุณหภูมิ80องศาถึง80องศาที่เวลา3ชั่วโมงนะครับด้วยตู้เป่าลมร้อนอันนี้นะครับแล้วก็ทำการบดละเอียดอีกทีนะครับหลังจากการบดละเอียดแล้วเนี่ยเราก็ทำการตักมาเพื่อใช้ตะแกรงร่อนอีกทีนะครับเพื่อเอากากของนั้นออกแล้วก็จะได้ผงมะเขือเทศนะครับนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำไปชงทานนะครับหรือนำไปเป็นวัตถุดิบกับอาหารชนิดอื่นก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมได
2: ้ครับ
3: ในด้านรสชาติอาจจะยังไม่แตกต่างกันมากจากการที่ทดลองและวิจัยมานะครับแต่ในเรื่องของการพกพาและก็ความสะดวกต่อการที่จะเราต้องการรับประทาน

0: มะเขือเทศนะครับถ้าเป็นผลสดอาจจะต้องพกพายากหน่อยนะครับแล้วก็เชลไลท์ในการที่จะอยู่ความคงตัวของผลสดก็จะน้อยหน่อยนะครับแต่พอเป็นมะเขือเทศผงเนี่ยจะสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพนะครับต้องการที่จะอยากได้มะเขือเทศเนี่ยดื่มหรือกินนะครับก็จะง่ายนะครับ
1: ขณะนี้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระหว่างการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในลักษณะทดลองชงดื่มรสชาติกลิ่นและอายุการเก็บรักษาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐานรวมถึงเตรียมทำการตลาดและนำไปสู่การขยายเครือข่ายการปลูกมะเขือเทศเพื่อได้ผลผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของตลาดค่ะ
2: มะเขือเทศผมตอนนี้นะครับในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราจะแบ่งด้วยกันสองตลาดนะครับคือตลาดผลสดกับตลาดอบแห้งนะครับอย่างผลสดเราก็แบ่งตลาดอีกว่าเป็นตลาดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ตลาดก็จะมีในเรื่องของตลาดตรงร้านอาหารนะครับภัตตาคารแล้วก็ผู้จำหน่ายผลสดหรือตัวแทนจำหน่ายนะครับเราจะเน้นไปทางโซนภาคใต้นะครับเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเขาจะชอบทานมะเขือเทศนะครับก็จะขายดีในโซนภาคใต้มากในตัวเกษตรกรมีประมาณ4รายนะครับที่เริ่มทดลองปลูกมะเขือเทศจากการที่เราไปพูดคุยนะครับกับเกษตรกรที่เริ่มหันใจหันไปหาพืชตัวอื่นนะครับเพื่อทดแทนในการปลูกหรือเขามีศักยภาพความพร้อมไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็องค์ความรู้นะครับเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายกันและอนาคตก็จะเป็นเครือข่ายในการส่งมะเขือเทศให้กับทางผมได้นะครับ
1: พี่นันทิกรชูวงชาวตำบลจักษีอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในเครือข่ายปลูกมะเขือเทศเก็บผลสดส่งขายหากมะเขือเทศให้ผลมากหรือช่วงฤดูฝนผลมะเขือเทศมักจะแตกเสียหายก็จะส่งนำไปแปรรูปสร้างรายได้เกือบทุกวันค่ะนอกจากนี้ยังปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดควบคู่กันทำให้มีรายได้หลายช่องทางค่ะ
3: เนื่องจากว่าการปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกระบบการจัดการมันจะง่ายกว่าระบบดริปดูแลง่ายกว่าแล้วก็ปัญหาเรื่องโรคแมลงที่รบกวนทางใบแล้วก็รบกวนทางระบบรากมันจะน้อยกว่าให้ผลผลิตดีกว่าระบบดิน1เท่าตัวครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมเรื่องอาหารให้เขาได้เพราะว่าโดยระบบไฮโดรโปนิกคือเขาจะกินอาหารตลอดทั้งวันเลยครับ
1: ปัจจุบันพี่เนี๊ยบยังเปิดพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลผลิตมะเขือเทศที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
4: มะเขือเทศแบบผงนี่ครับคุณผู้ชมพอเอาไปผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เติมสารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับต้องบอกว่ายังมีรสชาติความเปรี้ยวตามธรรมชาติอยู่ครบเลยเพียงแต่ว่ากลิ่นของมะเขือเทศที่บางคนอาจจะไม่ชอบเนี่ยหายไปด้วยก็ถือว่าชงดื่มกินได้ง่ายขึ้นด้วยครับปิดท้ายด้วยสวนสัตว์อุบลราชธานีครับจัดนิทรรศการไดโนเสาร์แล้วก็ชมสัตว์ดึกดำบรรพ์เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันได้ครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตรงล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ 15:30 น. วันนี้ผมนะ

หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถ

ขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เราช่วยกันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: ุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทำโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
0: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเนาะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะ

0: แล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
1: มีความปลอดภัย
0: ก็กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
2: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
0: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
2: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
2: อ
0: ้
2: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
0: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
2: ครับผม
0: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
2: อ้าว
0: ค่ะ
2: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
0: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
2: กินแต่ตำลึง
0: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแครยากมากเลยค่ะเพราะมันไม่มีของ
2: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม
0: ่
2: มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแครตำลึงอย่างนี้
0: ใช่ค่ะ
2: โอ้ยตายตายตายตาย
0: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
2: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินซ์หรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
0: แรกๆนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแครแล้วเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
2: พ่ออาจารย์ยักษ์
0: พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
2: ่
0: แล้วก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
2: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
0: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
2: ครับผม
0: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
2: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
0: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
2: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
0: เชิญค่ะ
2: ครับผม
3: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับ
2: อาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
4: เป็นไงหล่อไหม
2: โอ้โหหล่อกว่าที่คิดไว้จมหูเลยครับอาจารย์ล้อมนะครับ
4: ครับผม
2: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
2: ครับผม
4: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
2: ครับผม
4: ชนะลาบคาบเลยครับ
2: เละเทะเลย
4: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
2: ่อ
4: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
2: ๆเรื่องสำคัญ
4: ใช่เด็กๆ เนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
2: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
4: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
2: ครับผม
4: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
2: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
4: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
2: ครับผม
4: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
2: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
4: ใช่
2: ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้ไว้โชว์เป็นหลัก
4: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
2: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
4: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
2: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านบงเกตได้มาทำงานร่วมกัน
4: ใช่ครับ

0: ววันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: กระจายในพื้นที
0: ่
1: อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับมาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วย
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยเหมือนกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1ปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าวๆ
0: เนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี้
1: กาดร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
0: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: เอออันนี้ได้ไม่ได้ตาเลย

ตอนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านพงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะอย่างปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ย8กลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ 100% นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเขนเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่หูพื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซูเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณ

ธาตุทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โกครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครู
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเนาะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆ นะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุขของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
3: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมาถ่ายรายการพวกเราสนุกสนานอยู่กับ

0: เอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการตีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับกับผมโค้ชเจเจแล้วก็เนฟครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็เข้าวันแรกของวีคสุดท้ายแล้วนะครับอยู่กับเราในวันที่22ของโปรแกรมเราวันนี้ก็จะกลับมาที่โปรแกรมเป็นพุชแล้วก็จับเวลา
1: ครับ
0: 3วิพัก3วิอาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: แล้วเหนื่อยดีครับเหมือนเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะแต่เป็นเน้นเรื่องแบบทำ
0: ต่อเนื่อง
1: ใช่ครับ
0: มีต่อเนื่องมากขึ้นก็จะเหนื่อยขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็จะเป็นเซอร์กิตแบบจับเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งอาทิตย
1: ์ก็คือเบิร์นทั้งอาทิตย์
0: ใช่ครับอาทิตย์นี้เราจะพาแบบเบิร์นวันนี้จะเป็นโปรแกรมที่พุชจะมี5ท่าด้วยกันเราจะทํา30วิพัก30วิโอเคถ้าพร้อมก็เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันเลยครับเริ่มจากข้างบนครับก่อนเข้าเปิดอกออก8ที2 3 4หายใจเข้า5กว้างกว้างเปิดอกออกเยอะๆโกงหลัง6 7และ8ไล่มาที่หัวไหล่ครับมือแตะไว้ที่หัวไหล่หมุนข้อศอกกว้างๆเป็นวงกลมไปด้านหลัง3 4 5 6 7และไปด้านหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8งั้นเราจะก้าวไปด้านหลังเปิดตัวขึ้นแล้วกลับมาที่เดิม1
1: ครับ
0: ดันสะโพกกลับมา2 3 4 5นี่ขอสัก10ทีครับ67 8 9สุดท้ายครับ10เดี๋ยวไล่มาด้านหลังบ้างเราจะทำท่าเหมือนกวักสลับกันไป10ทีพร้อมแล้วไปครับ1 2ฝั่ง1เหยียดตรงให้รู้สึกยืดต้นขาด้านหลังที่ยืดอยู่โอเคเสร็จแล้วเราจะมาเป็นเปิดใช้หัวเข่าเราทำเป็นวงกลมกว้างๆไปข้างๆเปิดข้อสะโพกและเซตอัพกลับมาที่เดิมถ้าใครทรงตัวไม่ค่อยอยู่หาอะไรจับไว้3 4 5 6 7สุดท้ายครับ8วนอีกข้างนึงวนกลับมากว้างๆ1นี่2 3รู้สึกคล้ายๆสะโพก4 5 6 7และ8อีกข้างนึงครับหมุนกว้างเข้ามา1นี่2ดีครับ3เก่งตัวไว้นิดนึง4 5 6ใช้เข่าวาดวงกลม7และ8หมุนออกครับ

0: 1 2 3 4 5 6 7 8โอเคหยิบมินิแบนวอร์มอีกนึงครับไว้ที่ข้อมือวอร์มหัวไหล่กันนิดนึง
1: ครับ
0: ออกแรงดันต้านนะครับเสร็จแล้วค่อยๆยืดแขนขึ้นสุด8ที1 2ออกแรงต้านด้านข้างให้ยางตึงไว้3แล้วระหว่างที่ดันขึ้นป้างไปตลอด4ขึ้นสุดแขนแนบหู5 6 7 8สุดท้ายครับมาวอร์มก้นไว้ที่ข้อเท้าครับเราจะเดินไปเดินมาสักสิบทีมีพื้นที่เท่าไหร่ก็แค่นั้นพอโอเคเดินข้างๆครับไป1 2 3กับ1 2 3ต่อครับ4 5 6กับ4 5 6 7 8 9กับ7 8 9อ่ะ12แล้วกัน10 1112โอเคกลับครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มวอร์มๆทั้งตัวแล้ว
1: เริ่มตึงแล้วครับ
0: จบครับยังเตรียมตัวเข้าโปรแกรมครับมี5ท่าท่าแรกเราจะเป็นท่าทรัสเตอร์เราจะใช้ดัมเบลถือไว้อยู่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็เป็นสควอทลงไปขึ้นมาเป็นโชลเดอร์เพรสเกรงท้องไว้ตลอดเวลาตัวไม่พับไปข้างหน้าเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้ท่าสควอตน้ำหนักลงส้นเท้าเกรงท้องหลังไม่งอลงดันขึ้นลงได้แค่ไหนแค่นั้นก็ได้ถ้าเจ็บเข่าลงนิดเดียวถ้ารู้สึกไม่ไหวก็ลงแค่ครึ่งหนึ่ง
1: ครับผม
0: โอเคท่าละ30วินะครับเตรียมตัว2ไป30วิดีดีมากครับเข่าแยกออกไว้ระหว่างที่ทำเข่าจะไม่สะบัดไปมาออกแรงดันต้านไว้ถ้าเกิดใครทำสควอทในท่าคลัสเตอร์แล้วเข่าสะบัดไปมาอาจจะหามินิแบนด์มาใส่ไว้ที่เหนือเข่าเราเพื่อออกแรงต้านทั้งข้างไว้ไปเรื่อยๆอีก3 2โอเคพักครับต่อไปหยิบสเต็ปมาครับวางไว้ข้างหน้าเราเราจะทำท่าเบอร์ปี้วิดสเต็ปครับทวดลงมามืออยู่บนสเต็ปก้าวไปมีพุชอัพกลับมา
1: ครับ
0: แค่นี้ไปเรื่อย30วิ
1: โอเคครับ
0: เตรียมตัวไปลองนับดูว่าทำได้กี่ทีใน30วินี้เอาความเร็วของตัวเองก่อนยังไม่ต้องเร่งไปเรื่อยพุชอัพไม่ไหววางเข่าลงก็ได้นะอีกนิดเดียว4 3 2 1โอเคเยี่ยมได้กี่ทีครับ
1: ได้ประมาณ8ครับ
0: โอเคเร็วอยู่ต่อไปจะเป็นเฮโลหยิบดัมเบลมาครับอันนี้เหมือนเป็นการอันเดียวครับ
1: ครับผม
0: โอเคเราจะจับข้างหน้าแบบนี้แล้วเหมือนเราจะหมุนมันรอบๆหัวเราเหมือนเป็นวงแหวนอยู่บนหัวแค่นี้เดี๋ยวไปด้านนี้เดี๋ยวให้สัญญาณเปลี่ยนเปล
1: ี่
0: ยนไปครับหมุนไป1ทิศก่อนเดี๋ยว15วิเราจะบอกให้หมุนกลับเน้นให้หมุนกว้างๆไปรอบๆหัวเราเพื่อเป็นการเปิดหัวไหล่เป็นการยืดไปในตัวแล้วก็บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ไปด้วยครับโอเคหมุนกลับอีกด้านหนึ่งกว้างรอบแรกไปช้าๆเลยโอเควางลงครับต่อมาหยิบสเต็ปวางฝั่งไว้แบบนี้เราจะเป็นสเต็ปไปสเต็ปกลับ

0: แค่นี้เพิ่มอีกนึงชก
1: ชก
0: ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ได้ไหล่นิดนึงแล้วก็ได้ขาจากตรงนี้ด้วย
1: ได้ครับ
0: หายใจลึกๆเตรียมตัว3ขาข้างหนึ่งอยู่บนสเต็ปตลอดและไปครับชกเกรงท้องไว้ชกออกไปขาข้างหนึ่งอยู่บนสเต็ปตลอดเวลาออกแรงดันขึ้นและลงพยายามอย่ากระแทกลงกระแทกลงให้เป็นแบบซอฟๆไปเรื่อยๆหาช่วงเอาไหล่กับแขนค่อยๆไปกันโอเคท่าสุดท้ายนะครับเอาอยู่ในท่าไฮแพลงค์และลีชขึ้นข้างบนได้ใส่แพลงค์นิดนึงไฮแพลงค์ยืดตัวขึ้นสลับไปเรื่อย
2: ๆโอเคครับ
0: โอเคเตรียมตัวครับใจลึกก่อนเหลือเวลาอีก 7-8 วินาทีแพลงค์ก็จะได้ท้อง1ท่าแล้วก็หัวไหล่ก็ต้องเกรงไว้ด้วยเตรียมตัวไปเกรงก้นไว้ลำตัวเป็นเส้นตรงมืออยู่ตรงกับหัวไหล่ค่อยๆออกแรงบิดตัวขึ้นเปิดอกขึ้นไปที่เพดานจนตัวเป็นเส้นตรงแล้วกลับมาเก่งท้องไว้ดีๆก้นไม่โด่งหลังไม่แอนโอเคพักครับ1เซต1ชุด
1: เสร็จแล้วก็ได้เงินแล้วครับ
0: ที่บอกนะครับวีคนี้จะเป็นวีคที่แบบเหนื่อยแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่น่าจะสนุกเบิร์นเยอะแน่นอนครับ
1: ใช่ครับถ้าไม่ได้แบบหนักมากเกินไปหรือยากเกินไป
0: ใช่ถ้าไม่ได้แบบหนักไปที่กล้ามเนื้อมากแล้วไม่ยากด้วยเพราะว่าจะพยายามเอาท่าที่เราเคยเล่นกันอยู่นี่แหละเอามาให้ลองเล่นกันไป
1: ครับ
0: อีก30วิครับถึงจะเข้ารอบ2หยิบดัมเบลมาก่อนได้ครับเตรียมอุปกรณ์ไว้สเต็ปก็ท่าเบอร์ปี้อีกแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ทำรอบแรกมีเจ็บมีตึงมีตรงไหนที่ขัดๆบ้าง
1: อาจจะมีแบบเป็นช่วงแรกตอนเช้าก็เลยยังมีความแบบบาลานซ์ไม่ค่อยดีอยู
0: ่ใช่ครับใช่อย่างที่บอกเช้าเช้าๆนี้รอบแรกเนี่ยให้แบบไปช้าๆได้เน้น full length of motion เตรียมตัวไปครับFull Length of Motion ก็คือการที่สามารถเคลื่อนไหวได้สุดของมุมข้อต่อนั้นๆอย่างเช่นลงสุดเท่าที่เราได้ขึ้นมาสุดอันนี้รอบ2แล้วถ้าท่าถูกต้องแล้วลองเร่งความเร็วอีกนิดนึงได้เน้นท่าถูกไว้ก่อนนี่เป็นสควอตลงกับชูลเดอร์เพรส2 1โอเควางลงเตรียมตัวท่าต่อไปเบอร์ปี้ครับทีนี้เบอร์ปี้จะเพิ่มความยากขึ้นด้วยการที่จะสปริงกลับไปก็ได้นี่เด้งไปแต่จังหวะเด้งไประวังหลังแอนเกรงท้องไว้หลังตรงไว
1: ้ครับ
0: หรือจะเป็นเวอร์ชันแค่สเต็ปไปสเต็ปมาก็ได้
1: ครับผมแต่ถ้าเด้งไปแล้วเข่าลองได้ไหมครับ
0: ได้เด้งไปปุ๊บวางเข่าลงแล้วค่อยวิดพื้น
1: ครับ
0: แล้วเด้งกลับมาแบบนี้ก็ได้เตรียมตัว3 2ไปครับ

เก่งไปเก่งพอไว้กลับมาอีก10วิอีก2ทีได้ไหมอีกทีนึงโอเค

0: ็นตัวหยิบดัมเบลมา1ข้างครับ
1: รอบ2เริ่มหอบแล้ว
0: ใช่
1: เริ่มเลย
0: ยิ่งถ้าเกิดเริ่มแบบทำท่ายากเร่งเข้าไปนะ
1: ครับ
0: จะเริ่มเหงื่อแบบซึมๆแล้วเต็มตัวหายใจลึกครับอะไรทำท่าฮีโร่ผมให้สัญญาณหมุนกลับครับ

0: กว้างเปิดไหล่ออกแต่ว่าซี่โครงไม่ยกขึ้นมานะเก่งท้องไว้และหมุนกลับครับจริงท่านี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เป็นท่าที่ดีมากได้เปิดหัวไหล่ mobility แล้วถ้าเกิดเพิ่มน้ำหนักเข้าไปก็เป็นท่าที่ work out หนักเลยสำหรับหัวไหล่โอเคเตรียมตัวสเต็ปครับทีนี้จะเพิ่มความยากหยิบดัมเบลมาได้ครับระหว่างที่ชกออกไปมีดัมเบลด้วยลักษณะนี้อยู่บนนี้ชก
1: แขนจะได้ใช้กำลังด้วยครับ
0: จะได้ใช้หัวไหล่เพิ่มขึ้นนิดนึง
1: โอเคครับ ลำพังไม่มีก็เหงื่อแตกแล้ว
0: เตรียมตัวไปชกออกไปเกรงท้องไว้หาจังหวะไปเรื่อยๆครับหาจังหวะหายใจไม่ไหววางดัมเบลลงได้นะเป็นมือเปล่าอีก3วิโอเคพักครับเตรียมตัวแพลง
1: มีดัมเบลแล้วชัดขึ้นครับเหมือน
0: โดนแล้วนะ
1: ใช่ครับ okay. เหมือนได้ใช้แขนเต็มที่หน่อย
0: รอบแรกให้แบบจับจังหวะให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไฮแพลงครับหายใจลึกไปไฮแพลงครับเปิดตัวขึ้นมองเพดานกลับลงมาหาความเร็วของเราเองเก่งท้องไว้ไหนบอกหลังจะไม่แอนหนีนะเก่งไว้แล้วก้นก็ไม่โด่งด้วยตัวตรงไว้เปิดขึ้นไปเรื่อยๆ3 2หนึ่งโอเคเยี่ยมมากจบรอบสองแล้วครับเป็นไงบ้างรอบนี
1: ้รอบนี้เหมือนฮาร์ดเรทก็ขึ้นมาเหมือนหนึ่งเท่าตัวเลยจากรอบแรก
0: ใช่วิรอบนี้ฮาร์ดเรทเยอะ
1: ครับ
0: อาจจะด้วยท่าต่างๆที่สามารถเลือกให้มันยากขึ้นได้หรือว่าแม้แต่ใส่อุปกรณ์เข้าไปให้มันหนักขึ้นก็มีหลายท่าที่ทำได้
1: แต่ก็ยังดีมีช่วงแบบ5-2 5-3คอยแบบสลับพัก
0: ได
1: ้ครับ
0: จริงแทรกเข้าไปเพื่อให้มันได้พักตรงจังหวะนี้นิดนึงใช่ครับแล้วก็เป็นท่าไว้เปิดหัวไหล่เช้าอย่างนี้ดีครับท
1: ่
0: าแบบช่วยเปิดหัวไหล
1: ่ดีมากครับ
0: คนนั่งทำงานนะคอมเยอะๆจะเริ่มตรงนี้จะเริ่มตึง
1: ครับ
0: ไหล่ห่อได้
1: พอท่านี้ก็รู้สึกเหมือนแบบได้ยืด
0: ใช่ครับก็ได้ยืดเป็นตัวเป็นท่าหนึ่งท่าที่เป็นโมบิลิตี้อ่ะโอเคอีก10วิเตรียมตัวหยิบดัมเบลรอบสุดท้ายแล้วไปครับลงขึ้นเก่งท้องลงได้แค่ไหนแค่นั้นน้ำหนักลงส้นเท้าไว้กางเข่าออกเข่าไม่พับเข้ามาด้านในไปนี่เลยครับอีกแค่5วิ2 1โอเควางลงครับหยิบสเต็ปมาเตรียมตัวเบอร์ปี้ใครจะฟูลเบอร์ปี้แบบไม่ต้องมีสเต็ปก็ได้นะครับ
1: ก็คือลงไปทั้งพื
0: ้
1: น
0: ใช่ครับลงไปทั้งพื้นเลยสเต็ปเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องลงลึกมากก็ผ่อนแรงลงไปนิดนึง3 2 1ไปครับเลือกความหนักให้เข้ากับเราเน้นทำท่าถูกถ้าท่าเริ่มเก่งไม่ถูกเบาลงมีสเต็ปแล้วก็ไปเรื่อยๆกับเราอีก3วิ2โอเค

0: เสร็จสเต็ปไปครับหยิบดัมเบลมา1อันเหนื่อยเริ่มร่วมเช้า
1: ๆถ้าเมื่อกี้มีสเต็ปก็ดีครับบางคนพอฟูบางทีลงแรงเกินไปอาจจะเจ็บ
0: ลงแรงด้วยก็เรื่อง flexibility ด้วยบางคนลงไปแบบนี้ไม่ได
1: ้
0: ยังแบบติดตรงนี้อยู่แต่เพิ่งเอาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะช่วยครับโอเคไปและหมุนกลับอีกด้านนึงครับอ้อมหัวเราไปเก่งท้องไว้ซี่โครงไม่ยกขึ้นโอเคหยิบสเต็ปมาครับจะเป็นสเต็ปโอเวอร์บวกกับช็อควางสเต็ปแนวขวางไว้สเต็ปสูงก็จะจริงๆจะเหนื่อยกว่าหน่อย
1: ครับ
0: ดีมากครับเหมือนเดิมคือหาจังหวะชกเอาที่เข้ากับโฟลว์เรา
1: โอเคครับสเต็ปสูงได้เปรียบท่าเบอร์ปี
0: ้ใช่ครับเตรียมตัวไปเก่งไว้เก่งทั้งท้องหลังไม่แอนก็ชกออกไปพยายามให้เป็นเส้นตรงไว้จะได้เก่งหัวไหล่ไว้ไปเรื่อยๆครับอีก4วิโอเคท่าสุดท้ายครับไฮแพลงค์ไฮแพลงค์ทูเปิดขึ้นด้านข้างก็จะได้ไซด์ด้วยนิดนึง
1: ครับ
0: หายใจลึก
1: ๆรู้สึกว่าไม่ยากเท่าแพลงค์ค้างไว้เพราะมันเหมือนได้สับแขนได้พักข้างหนึ่ง
0: ใช่มันอาจจะไม่ได้เก่งค้างอยู่กับที่แต่จริงๆเป็นการสลับข้างไปมา
1: ครับ
0: ก็เหนื่อยไปอีกแบบนึงครับโอเคไป

0: อีกนิดเดียวอีก5วิครับเก่งท้องไว้รักษาตัวให้ตรงไว้โอเคเรียบร้อยครับโปรแกรมวันนี้5ท่าสุดยอด
1: เบิร์นดี
0: ถูกไหมครับ
1: แต่ทางกล้ามเนื้อด้วยทางเบิร์นด้วย
0: นี่มีตรงไหนที่ติดอะไรบ้างไหมครับเช้านี้
1: เช้านี้มีรอบแรกครับเหมือนช่วงทำอาจจะสควอทอาจจะมีช่วงแบบเจ็บเข่านิดหน่อย
0: จังลงเมื่อกี้แก้ยังไงครับ
1: ก็พยายาม
0: ลงแบบไม่ลึกมาก
1: ใช่ครับ
0: ดีมากครับเช้าๆนี้ถ้าใครรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรอาจจะปรับความหนักลงมานิดนึงแล้วก็อาจจะเพิ่มเวลาวอร์มอีกหน่อยหรือไปดูตัวเองว่าเฮ้ยเราพักพอไหมเพราะบางทีโปรแกรมที่จัดไปถ้าบิกินเนอร์จ๋าเลยอาจจะต้องพักเพิ่มอีกวันนึงลองสังเกตร่างกายตัวเองดูครับแต่โปรแกรมที่เราจัดค่อนข้างที่จะหมุนกลุ่นกล้ามเนื้อที่จะโดนไปเรื่อยๆก็สามารถทำต่อได้ทุกวันแล้วก็จะมีวันที่4ในแต่ละอาทิตย์เป็นวันสเตชชิ่งด้วยโอเคเดี๋ยวมายืดกันครับ
1: ครับ
0: โอเคนั่งขัดสมาธิครับเปิดตัวขึ้นมาไว้วางมือซ้ายลงไว้ข้างตัวมือขวาเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านข้างครับและค้างไว้เปิดอกขึ้นไปที่เพดาน3 2 1อีกข้างนึงครับวางลงยืดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มไปด้านขวาครับ3 2 1โอเคเราจะลุกขึ้นยืนครับเริ่มจากก้มแตะก่อนหายใจเข้าเปิดขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงไปขาเหยียดตรงไว้เข่าไม่งอรู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง3 2 1ขึ้นมาครับหาอะไรจับไว้เพื่อทรงตัวหรือแค่ทรงตัวไว้จับข้อเท้าด้านขวากดลงมาให้อยู่ระดับเดียวกันรู้สึกยืดบริเวณควอดหรือต้นขาด้านหน้า3 2 1อีกข้างนึงครับคว้ากดลงเปิดตัวขึ้นไว้3 2 1เสร็จแล้วมาที่หัวไหล่ครับมาด้านหน้าดึงไปด้านข้าง3 2 1อีกข้างนึงครับดึงมาไว้3 2หนึ่งประกบมือไว้ด้านหลังเหมือนคนดึงอกไปข้างหน้ายืดอก2 1ค่อยๆยกแขนขึ้นให้รู้สึกยืดหัวไหล่ด้านหลัง3 2 1ขออีก2จุดหยิบสเต็ปมาช่วยได้ครับเดี๋ยวยืดน่องกันนิดนึงครับวางปลายเท้าไว้ด้านบนค่อยๆ ยืดกดลงครับค่อยๆยืดถ้าเกิดหากำแพงได้เนี่ยเอาสเต็ปไปตั้งกับกำแพงเพื่อที่เราจะได้ยืนอย่างนี้แล้วก็โน้มลงไปได้แบบนี้โอเคถ้าไม่ได้ตั้งกับกำแพงมันจะเดี๋ยวมันจะไหลไปข้างหน้าโอเคอีกข้างนึงครับเปิดขึ้นค่อยๆโน้มไปข้างหน้าให้รู้สึกยืดล่องโอเค3 2 1สุดท้ายคอครับขัดแขนไว้เพื่อไม่ให้ไหล ยกขึ้นมาค่อยๆออกแรงดันเบาๆไปด้านข้าง3 2 1อีกข้างนึงครับกดไว้ออกแรงดัน3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี
1: ้ครับ
0: โปรแกรมพุชกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดันทั้งหมด
1: ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นEP ที่23จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการและจะเป็นก้านเนื้ออีกด้านนึงแต่ว่าก็จะเป็นเซอร์กิต30พัก30แบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับ Storm Together Season 5 ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การห้ามใจเมื่อของมันต้องมีสิ่งแรกเลยให้ดูถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่มันต้องมีมันมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์หลักประโยชน์รองประโยชน์หลักเนี่ยถ้ามันไม่มีมันไปไม่ได้เลยแต่ประโยชน์รองล่ะเอาอันอื่นมาแทนก็ได้ระหว่าง2อย่างเนี่ยดูความสำคัญอันดับ1ความสำคัญอันดับ2นะถ้ามันสำคัญจริงๆมันจะเป็นจริงๆแล้วก็จะเป็นต้องใช้จริงๆมันก็ต้องหาซื้อหามาใช้แต่ถ้ามันยังเอาอย่างอื่นมาทดแทนได้อยู่ก็เรียกว่าสันตุฐิคือสันโดษในของที่มีอยู่ถ้าอะไรมันใช้แทนได้ใช้ไปก่อนแต่ถ้ามันใช้แทนไม่ได้จริงๆมันจะเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีใช้ให้คุ้มค่าที่สุดกับที่จะซื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้มันเสียหายเพราะนั้นก็คืออยากได้ของใหม่ของเก่าเราพอมีอยู่ไหมสิ่งแรกเลยแล้วก็ของใหม่ที่ได้มาเราเดือดร้อนที่จะต้องหาเงินไปซื้อไหมนะแล้วก็3ซื้อมาแล้วเนี่ยใช้คุ้มค่าไหมบางทีใช้ครั้ง2ครั้งทิ้งแล้วหรือใช้เสร็จแล้วไม่ดูแลพังแล้วถ้าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มเพราะนั้นก็คือการพิจารณาอย่างนี้ช่วยลดโลกร้อนช่วยลดไม่ให้เกิดขยะนะต้องมองให้ครบเลยกว่าของที่นั้นมันจะเกิดขึ้นเจริญพร

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปแอคทีฟร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมาแอคทีฟร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: อเคครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับมาท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆแบบนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอักตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กเอาท์หรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่1เราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์สควอตนะครับบ็อกซ์สควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มจากการนั่งลงไป